0: สังคมนี้เป็นสังคมที่มาดูจิตตัวเองมาประพฤติตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีการแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเป็นการเสียสละกันเป็นสร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้ายกย่องโพธิสัตว์เป็นผู้ให้คนยิ่งให้เนี่ยยิ่งเจริญนะการให้ยิ่งเจริญการเบียดเบียนกันไม่เจริญฉะนั้นเราจะสังเกตคนเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเนี่ยเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญในสังคมนั้นถ้าคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ใครเนี่ยมันจะแคบลงไปแคบไปจนหาความสุขทางใจไม่ได้เลยเป็นเพราะเป็นผู้ไม่ให้ฉะนั้นการให้จะทำให้เกิดความเจริญในสังคมนั้นอย่างมากมายที่ว่าข้าวแม้แต่ตะพีหนึ่งถ้าจะกินเนี่ยเขาก็ต้องให้ฐานก่อนสมัยก่อนนะก่อนจะกินข้าวต้องให้ตะพีหนึ่งก็ต้องให้ฐานเพื่อให้ใจเนี่ยมันละความโลภความตณีเพราะกินไปแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้อย่างน้อยที่ให้ฐานเพียงตะพีหนึ่งนั่นถือว่าตายแล้วเอาไปได้เขามองสัจธรรมเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะกินเนี่ยต้องให้ฐานก่อนจึงต้องตักบาตรทุกวันเนี่ยเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยคนที่ใส่บาตรทุกวันยังได้ไปฉะนั้นจึงว่าการให้ฐานเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นสบายใจตัวเองสบายใจเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการให้ที่สบายใจสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการให้กันอย่างสุดท้ายก็คือการให้กำลังใจกันให้สติปัญญากันแล้วก็ให้เมตตากันแล้วก็ให้อภัยกันการให้อภัยเนี่ยดีที่สุดเราจะทำให้เรานอนหลับการให้อภัยไม่โกรธโกรธแล้วก็ขอให้ดับไปเกลียดแล้วก็ขอให้หายไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจก็ขอให้อภัยให้ดับไปเมื่อจิตของเราอภัยให้ได้หมดแล้วจิตเราจะสบายแต่คนเราที่ให้อภัยกันไม่ได้ยังโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อมทุกข์ไว้เก็บทุกข์ไว้หาความสุขไม่ได้เพราะให้กันไม่ได้ฉะนั้นให้สุดท้ายของเราเนี่ยก็คือการให้อภัยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันไม่อาฆาตกันใครจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาใครทำดีเขาได้ดีใครทำไม่ดีเขาก็ทุกข์ใจของเขาเองฉะนั้นทำใจเราให้สบายเราก็ได้รับความสุขสบายที่ใจเราดังการให้กำลังใจก็ดีการให้อภัยกันก็ดีถือว่าสังคมนี้ยังรอรับอยู่แล้วก็ฝึกไว้ให้ได้จะได้มีความสุขในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ก็ขอจบปฐมนิเทศเรื่องการประชุมในวันนี้ก็ครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ก็คงจะมาช่วยแสดงช่วยแนะแนวหรือเป็นวิทยากรให้แก่ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเขาขอให้หลักการประชุมเนี่ยจงตั้งมั่นไว้ด้วยความสามัคคีมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเดียวกันจนจบสิ้นและสำเร็จไปด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้

0: นี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าเริ่มจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล้องสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล้องสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำ

0: ประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟู

0: ต้องแจกสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกเพื่อแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: หมู่เฮาทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงโครงสร้างประโยคคำถามอีกลักษณะหนึ่งซึ่งน่าใช้มากมีความหมายว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างไหมก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึง would you like กับ do you want แต่วันนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับคำว่า require r e q u i r e require หมายถึงต้องการแต่เป็นภาษาทางการมากกว่าคำว่า wantวิธีถามคือเริ่มต้นคำถามด้วย Do you require? แล้วตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการสมมุติว่าพนักงานโรงแรมต้องการจะถามแขกว่าคุณต้องการแท็กซี่ไหมครับเราทราบแล้วว่าวิธีถามคือ Would you like a taxi? กับ Do you want a taxi? แต่ยังมีวิธีถามอีกวิธีหนึ่งคือ Do you require a taxi? พูดตามผมนะครับDo you require a taxi? ความหมายก็คือคุณต้องการเรียกแท็กซี่ไหม Do you require a taxi? การขึ้นต้นคำถามว่า Do you require? ฟังแล้วสุภาพมากครับเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการบริการคราวหน้าเราจะพูดถึงคำนี้กันต่อนะครับอย่าพลาดผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

กมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลยามยากแสนแค้นครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินจากบทประพันธ์ของท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยา

ตาคือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กกิ่งกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องมนต์เรียกเงิน

0: ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้มนต์เวทัพพะมนต์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่ดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันใครร่ายมนต์แล้วมองดูท้องฟ้าจะทำให้เกิดฝนแก้ว7ประการตกลงมาจากฟ้าชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นมีความใกล้ชิดกับอาจารย์มากเดินทางติดตามอาจารย์จาริกไปตามที่ต่างๆเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ประสงค์จะเดินทางไปแคว้นเจติซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นกาสีด้วยธุรกิจบางอย่างจึงพาศิษย์คนโปรดไปด้วยและได้เดินผ่านป่าแห่งหนึ่งป่าทึบแห่งนั้นมีโจรจับตัวเรียกค่าไถ่ก๊กหนึ่งประมาณ500คนยึดเป็นที่ทำมาหากินคอยดักปล้นจี้จับผู้คนที่ผ่านไปมาเมื่อเรียกค่าไถ่ได้ตามต้องการก็จะปล่อยตัวไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะฆ่าทิ้งเสียพรามกับศิษย์ได้ยินเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าจะเอาตัวรอดได้หากถูกจับขณะที่กำลังเดินทางอยู่กลางป่านั้น
1: ดีมาก มากันสองคนพอดีพอดีกับที่เราต้องการ
2: ทำไมล่ะ
1: อ้าวเจ้าไม่รู้หรอกเหรอพวกเรานะมักจะเลือกจับคนเป็นคู่เพื่อสะดวกในการเรียกค่าไถ่ไงยึดตัวคนหนึ่งไว้เป็นประกันแล้วปล่อยตัวอีกคนไปหาเงินมาไถ่ตัวยังไงล่ะ
3: พวกเจ้าก็เหมือนกันคนหนึ่งต้องไปหาเงินมาไถ่ตัวคนที่ถูกจับไว้ที่นี
1: ่
3: เพราะฉะนั้นเลือกเอาใครจะไปหาเงินใครจะเป็นตัวประกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
4: ช่ท่านอาจารย์ท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยนะข้าจะเป็นคนออกไปหาเงินมาถ่ายตัวท่านเองขอให้ท่านรอก่อนสักวันสองวันเถอะนะท่านอาจารย์วันนี้ระวังตัวหน่อยนะดวงดาวที่บ่งบอกว่าจะมีเงินตกจะเปล่งแสงถึงกันท่านอย่าได้เผลอร่ายเงินเดือนขาดเล่าจะทำให้เกิดอันตรายและพวกโจรจะฆ่าท่านเพราะความโลภ
0: ครั้นแล้วศิษย์ก็กราบลาพราหมณ์และออกเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านทันทีเพื่อรวบรวมเงินมาไถ่ตัวพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์พระอาทิตย์อัสดงแล้วโจรบังคับให้พราหมณ์นอนทั้งที่ยังถูกมัดแขนมัดขาทำให้พราหมณ์ทุกข์ทรมานมากวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำพราหมณ์นอนไปทางท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเห็นพระจันทร์เต็มดวงกำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาจึงตรวจดูดวงดาวก็พบว่าเป็นอย่างที่ศิษย์บอกไว้จริงหากร่ายมนต์ทัพพะจะทำให้เกิดฝนแก้ว7ประการตกลงมาพราหมณ์คิดเห็นช่องทางเอาตัวรอดลืมคำเตือนของศิษย์จนหมดสิ้นจึงเรียกพวกโจรมาพบแล้วถามถึงความประสงค์ที่จับตนมาเรียกค่าไถ
1: ่อยากรู้จุดประสงค์ล่ะ
2: ใช่แล้วท่าน
1: ข้าจับท่านมากก็เพราะต้องการเงินไงล่ะ
2: ถ้าพวกท่านต้องการเงินก็รีบแก้มัดข้าพเจ้าสิ
1: เอ้ยยังแก้ไม่ได้พวกเราจะไม่ได้เงินค่าไถ่ตัวท่านศิษย์ของท่านออกไปหาเงินป่านี้ยังไม่กลับอะไรยังไงก็ต้องมัดไว้ก่อนล่ะ
2: ข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่าสิทธิ์ของข้าพเจ้าจะหาเงินได้ตามจำนวนที่ท่านต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าท่านแก้มัดข้าพเจ้าให้เป็นอิสระข้าพเจ้าจะทำให้ท่านได้เงินทันที
1: เอ้ยจะทำยังไง
2: พวกเจ้าจงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิน
1: ะไม่มีอะไรเนี่ย
2: วันนี้พระจันทร์เต็มดวงดวงดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันถ้าข้าพเจ้าร่ายมนต์เงินทองก็จะตกมาจากท้องฟ้ามากมาย
1: จริงเหรอ
2: จริงจริงหรือไม่จริงก็ลองปล่อยข้าพเจ้าดูสิ
1: อ้าวลองดู
4: พราะความโลภอยากได้เงินและทองและเพราะเห็นว่าพรามไม่มีทางหนีไปรอดแน่พวกโจรจึงยอมแก้มัดเมื่อพ้นจากพันธนาการแล้วพรามก็ขออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่รูปไล้เนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อให้ใจสบายซึ่งพวกโจรก็อนุญาตหลังจากที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตกแต่งร่างกายตามประสงค์แล้วพรามก็เริ่มพิธีการเรียกฝนเงินฝนทองเขาตรวจดูความสัมพันธ์ของดวงดาวที่จะเปล่งแสงกระทบถึงกัดแล้วจึงร่ายมนต์เวทัพพะจากนั้นจึงแหงนดูท้องฟ้าด้วยสายตาจ้องเขม่งทันใดนั้นเองฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาเป็นสาย
1: โอ้โหเงินทองตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วอะไรเข้าอะไรเข้าเรารวมกันเป็นกองกองแล้วตอบสายกันคนละหอคนละหอแล้วเข้าแล้วรวยแล้วรวยแล้วพวกเราออกไปจากป่ากันดีกว่าไป
4: ฝ่ายพรามก็พากันตามโจรมาด้วยความสบายใจเพราะเห็นว่าตนปลอดภัยแล้วส่วนพวกโจรก็พากันออกจากป่าโดยไม่มีใครสนใจพรามเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองมีโจรป่าอีกก๊กหนึ่งมาดักปล้นโจรก๊กแรกนั้นและจับตัวโจรก๊กแรกไว้ได้หมดทุกคน
5: แล้วพวกท่านต้องการอะไร
1: ต้องการเงินวันนี้ทราบข่าวว่าพวกท่านได้เงินเยอะก็เลยจะมาแบ่งไปใช้บ้างเลยล่ะ
5: ถ้าพวกท่านต้องการเงินนะก็จับพรามคนนั้นไปสิ
1: ห
5: ือนั่นน่ะพรามคนนั้นเขาสามารถไล่มนต์เรียกเงินทองได้นะ
1: เออ
5: เงินทองเนี่ยที่พวกเราได้เนี่ยเป็นเพราะเขาไล่มนต์เรียกมาให้นะ
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
5: จริง
1: ๆอย่าโกหกนะ
5: ข้าไม่โกหกท่านหรอก
1: นี่โอ้ได้เลยฮ่าไอ้พวกเราไปจับพรามคนนั้นมา
5: ได้เลยครับเจ้านาย
4: พวกโจรก๊กที่สองพร้อมใจกันปล่อยโจรก๊กแรกไปแล้วหันไปจับพรามแทนพร้อมทั้งบอกความประสงค์ให้ทราบเวลานั้นดวงดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันผ่านพ้นไปแล้วแม้จะร่ายมนต์เวทภาสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเรียกฝนเงินฝนทองให้ตกลงมาได้ต้องรอไปถึงปลายปีดวงดาวจึงจะเปล่งแสงกระทบถึงกันอีกครั้งพรามได้แจ้งความจริงให้พวกโจรทราบแต่ทำให้พวกโจรนั้นโกรธมาก
1: ชุบทุยไอ้พรามบ้าข้าต้องการเดี๋ยวนี้ดันเสือกบอยรอถึงปลายปีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอแล้วพวกเราจัดการมันซะเลย
5: ตี
1: กันเอาศพมันไปทิ้งแล้วก็ตามไอ้โจรก๊กแรกนั่นไปแล้วเข้า
5: ได้ครับเจ้านาย
4: และแล้วกลุ่มโจรก็ติดตามโจรก๊กแรกไปทันกลางทางจากนั้นก็เกิดการสู้รบกันขึ้นผลปรากฏว่าโจรก๊กหลังได้ฆ่าโจรก๊กแรกตายหมดแล้วชิงเอาห่อเงินห่อทองไปได้และตกลงไปแบ่งกันในที่แห่งหนึ่งโจรก๊กหลังมี500คนเท่ากับโจรก๊กแรกเมื่อเห็นเงินทองแล้วโจรก๊กหลังก็แตกเป็น2พวกพวกที่1อยากให้แบ่งอย่างยุติธรรมแต่พวกหลังอยากได้ทั้งหมดเองในที่สุดโจรพวกที่อยากได้ทั้งหมดก็วางแผนสังหารพวกโจรที่อยากแบ่งอย่างยุติธรรมฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนกระทั่งเหลืออยู่เพียงแค่2คน
1: แล้วพวกเราสองคนก็เป็นเศรษฐีโจรได้นี่เพื่อนนั่งเฝ้าไว้ดีนะข้าจะไปเอาอาหารมากินก่อนกินอิ่มแล้วเราค่อยมาแบ่งกัน
5: ตกลงหิวพอดีเลย
4: ขณะที่โจรคนที่หนึ่งไปหาอาหารโจรคนที่สองก็นั่งถือดาบเฝ้าถุงเงินถุงทองอยู่อย่างกระสับกระส่ายพลางคิดขึ้นมาว่าเงินทองมากมายเช่นนี้

0: ากเป็นของเขาคนเดียวคงจะรวยเหลือล้นคิดได้เช่นนั้นเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าเพื่อน
1: เดี๋ยวกลับมาเถอะฆ่ามันให้ตายแล้วเราก็จะได้ครอบครองเงินทองแต่เพียงผู้เดียว
0: สำหรับโจรคนที่สองก็คิดเหมือนโจรคนที่หนึ่งหวังครอบครองเงินทองแต่เพียงผู้เดียวและสรุปเหมือนกันว่าจะต้องฆ่าเพื่อนโจรที่นั่งเฝ้าถุงเงินถุงทองคิดฆ่าด้วยการใช้ดาบแทงและฟันส่วนโจรคนที่ออกไปหาอาหารคิดฆ่าเพื่อนโดยการใส่ยาพิษลงไปในอาหารที่จะเอามาให้เพื่อนกิน

0: เอาล่ะอาหารมาถึงแล้วไม่อ่ะกินซะเลยอ่ะกินซะกินกินกินนะโอ้ย
1: ไม่นะ
0: โอ้ย
1: ไม่นะ
0: แพ้กันละไปเนี่ยโ
1: อ้เป็นไงในที่สุดในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของข้าเงินทองของข้า
2: หลังจากหายดีใจแล้วโจรก็รู้สึกหิวหันมาพบถาดข้าวที่เพื่อนถือมาให้จึงนั่งลงเปิบข้าวกินอย่างอร่อยเพียงครู่เดียวยาพิษก็ออกฤทธิ์กัดกระเพาะลำไส้แตกกระจายตายตามเพื่อนไปกล่าวถึงสิทธิ์ของพรานครั้นได้เงินค่าไถ่มาแล้วเขาก็รีบเดินทางกลับมายังสถานที่ที่โจรจับตัวพรามผู้เป็นอาจารย์ไว้เมื่อมาถึงไม่เห็นพรามเห็นแต่เงินทองตกอยู่เรี่ยราดก็เข้าใจได้ในทันทีว่าพรามผู้เป็นอาจารย์ของตนนั้นร่ายมนเวทพะเรียกเงินทองเขาจึงเดินไปตามทางที่มีรอยเท้าจำนวนมากจากนั้นก็พบศพพรามผู้เป็นอาจารย์ตายอยู่กลางทางเขาเก็บฟืนมาสุมเป็นกองแล้วเชิญศพพรามขึ้นเผากลางป่านั่นเองครั้นบูชากระดูกอาจารย์แล้วเขาก็ออกเดินทางต่อไปพบศพโจรนอนตายเกลื่อนกลาดจนกระทั่งถึงที่ที่โจรสองคนสุดท้ายฆ่ากันเองเขาได้เห็นถุงเงินถุงทองมากมายเออเขาเจ้าแท้ๆเลยคนจึงได้ฆ่ากันตายเป็นเบื่ออาจารย์ของเราใช้ความรู้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยก็เลยทำให้ต้องตายกันพวกโจรนี่ก็เหมือนกันอยากได้เงินทองแบบไม่ถูกก็เลยต้องตายกันหมดเวรกรรมจริงๆหลังจากได้เห็นแจ้งชัดถึงความพินาศของทุกฝ่ายแล้วสิทธิ์ของพรามก็กลับไปบ้านตามลำพังพร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ครอบครัวของพรามผู้เป็นอาจารย์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ที่ใช้ผิดที่ผิดเวลาแทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กลับก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต์เหมือนพรามได้รับโทษจากการร่ายมนต์เวทพะผิดที่ผิดเวลาฉะนั้น
3: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษินชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีคือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
2: 02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์

0: เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็คงจะเป็นรายการตอบปัญหาก่อนรายการที่จะถึงเวลาปัญหานี้ก็อาตมาก็เคยตอบไปแล้วทางวิทยุสถานีวิทยุททแต่โยมคนคงไม่ได้ฟังเคยมีคนเขียนจดหมายไปถามแต่นี่ก็ปัญหาที่มีประโยชน์อันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสตอบในที่นี้อีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็ตั้งใจว่าปัญหานี้เราก็ต้องพิจารณาถึงเราจะทำได้หรือไม่ได้เราก็พิจารณาเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็อาจจะติดยึดที่ตนเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์หรือตามตัวเองมาอันนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับความรู้สึกของโยมถือต่อไปก็เป็นเรื่องที่ตอบไปตามความจริงของศาสนาพุทธที่อาตมาได้เรียนรู้หรือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาตามที่ค้นคว้าตำรับตำราที่มีมาในตามพระไตรปิฎกปัญหามีว่าดิฉันขอนมัสการกราบเรียนถามปัญหาดังนี้คือ 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมมาบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทำของคนตายหรือมีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารอรับอยู่หรือไม่หนึ่งเหตุใดทางพุทธศาสนาอันนี้เดี๋ยวเขาตอบทางนี้ก่อนนะคือเรื่องศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนเวลาตายแล้วจะเห็นนรกสวรรค์หรือไม่ความเป็นจริงเรื่องนี้นะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาหรือตามหลักปฏิบัติแล้วก็เห็นก่อนตาย ทุกคนจะเห็นก่อนตายไม่เห็นไม่จะเห็นแล้วตายแล้วเห็นแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีอะไรบังอยู่จะยอมรับความจริงหรือไม่เพราะตนเองก็ตกนรกอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่แต่ถ้าทุกคนยอมรับมันก็เป็นความจริงเช่นอย่างคนบางคนมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาในตัวเองตนเองไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตใจไม่มีความสุขสงบขาดศีลธรรมทางหลักแล้วครอบครัวก็มีปัญหาอย่างมากแล้วก็เรียกว่าเข้ากันไม่ได้ตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทำแต่บาปกรรมมีการพยาบาทมีการริษยาฉากันแล้วก็มีการทำตนที่ไม่เป็นบุญกุศลคือไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยบุคคลนั้นจะมีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้เขาตกนรกอยู่แล้วถือเขาจะร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านและร้อยล้านเขาก็ตกนรกเพราะเงินได้มานั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเขาก็รู้ตัวอยู่อันนี้เขาตกนรกที่ใจก่อนคนที่ตกนรกที่ใจเนี่ยเมื่อตอนแรกก็เป็นตะเคียงความคิดนึกที่อดีตที่ทำไว้สร้างสมไว้ก็ทำให้เกิดเล่าร้อนใจในเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนึกถึงบุญกุศลได้นึกแต่ที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาไปช่อโกงเข้ามาหรือไปทำบาปมาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่มันเข้ามาขวางจิตใจเราบ่อยๆแล้วนั่นเนี่ยคือนรกที่มันไหม้จิตใจของเราลุกเผาจิตใจเราให้ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วจิตดวงนี้เวลาตายแล้วนั่นน่ะมันก็เกิดนิมิตอุคหานิมิตนิมิตที่ติดตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบเวลาตายแล้วนั่นน่ะนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเราทำบุญกุศลให้ทานในเราปลื้มใจปีติใจเราคบหาสมาคมกับคนที่คุยธรรมะหรือได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราก็ใจของเราก็สบายนึกถึงเมื่อไรเราก็เป็นสุขจิตใจของเราก็ร้อนน้อยลงมีแต่ความเย็นกายสบายใจอันนี้ความร้อนใจไม่มีจะกินเดินนั่งนอนก็เป็นสุขแม้จะฝันก็ไม่ฝันร้ายเวลาแตกดับตายไปจิตที่ดวงที่จิตที่เป็นกุศลที่เป็นเทวดาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วมันก็ไปเป็นเทวดามันตกหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่านรกสวรรค์จะต้องไปตกตอนตายไปขึ้นตอนตายถ้าเราจะรู้ได้พิสูจน์ได้พุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมในสติเขาดีขึ้นสมาธินี่จะเป็นญาณอย่างรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมีอยู่ในตัวเรามากน้อยอย่างไรอันนี้เรื่องพุทธศาสนาในเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยใจตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมมันมีทุกศาสนาทั้งอิสลามและคริสต์หรือคนไทยคนจีนนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในความคิดนึกมีอยู่ในความคิดนึกคือด้วยว่าคนเราเกิดมามันมีนามธรรมคือใจคิดนึกอยู่แล้วคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปเราโกรธเขาเราใจเราก็ตกนรกเราเมตตาสงสารเขาใจของเราก็เป็นสุขอันนั้นถ้าจะเห็นกันง่ายๆก็คือเห็นว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรเราดีใจเราสบายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นสุขใจตลอดวันแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเศร้าหมองใจขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดมันอันนี้มันตกขั้นต้นเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆสร้างสมอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้อนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนโยมเป็นเด็กโยมทุกข์ไหมโยมไม่รู้จักทุกข์เลยกินตามพ่อกินตามแม่เที่ยวสนุกตามเพื่อนฝูงโยมไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยสบายใจปัญหาครอบครัวไม่เคยมามีรู้เรื่องเลยมีอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเราแต่ว่าพอโตแล้วตอนนี้เป็นยังไง โตแล้วตอนนี้เรามีแต่งงานมีงานมีการแล้วปัญหาอะไรมันมา108หมดเรื่องโน้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้การงานอะไรที่มันยังค้างอยู่ปัญหาครอบครัวที่เราจะต้องพัฒนาสร้างสมอยู่เนี่ยรับผิดชอบอยู่ทุกอย่างการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นอยู่ของลูกของตนเองมันก็เป็นปัญหาที่มาสมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเกิดทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีความปัญหาเรื่องนี้เลยแต่พอเรามาโตแล้วมันจะมีขึ้นมาในตัวเราเรียกว่านรกมันก็เริ่มมันบ่อมันใหญ่มันกว้างขึ้นไฟมันร้อนลุกแรงขึ้นแต่นี้อาศัยว่าเมื่ออายุเรามากแล้วเราก็สนใจธรรมะเราก็มองเห็นว่าโอ้ทางสบายใจทางสุขใจทางเย็นใจคือการเสียตระเวลาส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมะเช่นวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปหาธรรมะหรือว่าเวลาเราสงบใจสบายใจแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาหรือทำส่วนใดที่เป็นกุศลของเราในส่วนที่เราทำที่ว่ามันเป็นช่วงว่างทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้เริ่มใจเย็นลงใจดีเรามีอะไรก็ตัดละวางช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและใจมันก็เริ่มมีสติมีสมาธิมีความหนักแน่นขึ้นไอ้จิตใจที่วุ่นวายเล่าร้อนมันก็เริ่มดับไปเริ่มเย็นลงอันนี้เราก็จะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่ใจเรานะเมื่อก่อนเราเคยกลายเป็นคนใจร้อนพอมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนใจนี่คนจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธศาสนาก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีสติสมาธิมีความดีในใจตัวเองแค่ไหนคนศาสนาคริสต์อิสลามเขาทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกกันเขามีแต่เมตตาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีวิธีที่เป็นเอกายนมรรคเป็นวิธีทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเท่านั้นเองแต่นรกสวรรค์นั้นไปได้เท่ากันคนศาสนาพุทธก็เขาตกนรกได้เหมือนกันคนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไปนิพพานได้จะเพียงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสอนให้เป็นมรรคเบื้องสูงให้ไปนิพพานได้คือดับทุกข์ที่ใจไอ้นั่นเขาไม่ได้สอนดับทุกข์ที่ใจนี่เขาสอนให้ทำความดีให้รักใคร่กันเมตตากันให้ช่วยเหลือกันไอ้นั่นเป็นทางสวรรค์ของเขาแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าเราจะไปดับเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วทุกข์นั้นจึงจะดับพอโลภโกรธหลงนั่นอยู่ที่ใจทุกข์นั่นอยู่ที่ใจเท่านั้นคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนให้เห็นตนเองสอนให้รู้ธรรมะที่ตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดับทุกข์ได้แต่ศาสนาอื่นถ้าสอนอย่างนี้ก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่เขาไม่สอนเขาสอนให้เชื่อพระเจ้าว่าตายแล้วเธอทำความดีเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าคือสอนให้เป็นความสุขเพียงโลกีเหมือนกับคนรักกันและคิดถึงกันแล้วก็สบายใจนั่นเองแต่เขาไม่สามารถจะเอาความสุขนั้นมาดับทุกข์ได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคิดถึงกันมากๆมันก็อาจจะมีทุกข์มากเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านเป็นงั้นท่านบอกว่าในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีทุกข์ก็ให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองแล้วมารู้ใจตนเองว่าสงบหรือไม่สงบนั่นเป็นวิธีดับที่ดีไอ้เรื่องที่ว่าเทวดามาฟ้อนรอร้องรำอะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายตามแต่บุคคลบางคนก็มีเหมือนกันอาตมาเคยเอาคนไปเลี้ยงไว้ที่วัดเวลาแกจะตายก็บอกเห็นคนมาชวนแกไปแกก็มาแต่งตัวสวยๆมาลำล่อตีกลองให้แกไปอะไรเงี้ยพอแกตายไปแล้วแกฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่า พอฟื้นขึ้นมาก็เล่าใหม่เขามาชวนกันไปมาชวนกันไป

็รุ่งขึ้นอีกวันต้องวันก็สิ้นแต่นี่ก็ไปจริงๆแกฟื้นขึ้นมาเล่าแกมีคนมาชวนแกไปมาลำมาตีกลองอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของแกนะในเรื่องแต่ละบุคคลที่จะได้รับอย่างนั้นไอ้เราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เวลาเราตายอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอ้บัญชีนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโยมเราทำบาปทุกครั้งเราจำได้หมดเลยเราทำบุญทุกครั้งเราจำได้หมดเลยแล้วสิ่งอันเนี้ยอันไหนจะแรงเราโยมบัญชีไหนจะแรงเหมือนเราไปเรามีบัญชีบุญนะเรามีเงินไปฝากธนาคารไปให้เขากู้เรามีบัญชีเท่านั้นเท่านั้นทำว่าเราอันไหนมากเราจำได้ไอไหนได้ดอกมากต้นมากอันนั้นเราจำได้มากและนั่นหมายถึงบัญชีบุญเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ลืมเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจในเมื่อเรานึกถึงเงินของเราว่าเรามีเงินทำงานมานานแล้วมีเงินฝากธนาคารมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเราก็ปลื้มใจในเมื่อเรานึกถึงเงินในธนาคารที่เราฝากไว้มันจะมีกี่บัญชีแต่เราก็จำได้ไอ้บัญชีไหนใหญ่มันจะนึกได้ก่อนไอ้บัญชีไหนเล็กจะนึกได้น้อยปลื้มใจได้น้อยไอ้ที่มันฝากไว้มากนะมันปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าเป็นบาปก็หมายถึงว่าเราก็มีบัญชีอีกของเราอีกบัญชีหนึ่งที่เราไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเราไปกู้เข้ามาเท่านั้นเราไปกู้เข้ามาทำมีดอกเท่านั้นนะไอเราไปกู้ที่ไหนมากกว่าเราก็จำได้ว่าดอกเขาจะต้องตามมาทวงเราเดือนสิ้นเดือนเขาจะต้องมาเอาดอกไอใจเขาไม่มีไม่สบายใจเลยไม่ทนนี่มันก็เป็นทุกข์ใจอยากจะหลบอยากจะหนีไอเจ้าหนี้ที่เมื่อเราไปเอาเขามามากเขาก็ต้องตามทวงเรารุนแรงเขาก็ต้องเอาเราก็ต้องพยายามหาให้เขาหรือไม่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากในเมื่อพบเจ้าหนี้ฉะนั้นบัญชีที่เราเป็นบุญกุศลหมายถึงว่าเรามีเงินฝากธนาคารนั่นมีแต่ความสุขใจในเมื่อนึกถึงเงินไอ้บัญชีบาปนั่นหมายถึงว่าเราไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนึกเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเศร้าหมองใจเมื่อนั้นกังวลใจเมื่อนั้นจริงแต่ว่าถ้าบางคนเหมือนอย่างที่ว่าแชร์ล้มอะไรอย่างนี้นะไปเล่นแชร์ไว้เท่าไรเงี้ยแหมแล้วเอาบ้านไปจำนองเอาไอ้อะไรนะเอาเงินเดือนไปขายให้แชร์อีกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยขวัญเสียเลยอ่ะทำไงจะหาเงินไปให้เขาได้เงี้ยอันนั้นเหมือนกับบัญชีบาปโยมที่มันฟ้องจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันจะหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยฉะนั้นนรกสวรรค์ที่ว่าเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีอย่างนี้เวลาใครจดโยมตนเองเนี่ยจดเองจำได้ทุกบาททุกสตังค์เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์คนไหนมีเป็นคนไหนมีเงินให้เขาไปขยืมได้คนนั้นก็เป็นสุขภูมิใจในตัวเองฉะนั้นเรื่องบัญชีบุญและบัญชีบาปคือตัวเองจดจำไว้เองไม่ต้องให้ใครมาฟ้องโยมพยาบาลหรือต้นงิ้วหรือนามกระทะดองแดงอะไรที่เรื่องนรกที่ว่าอยู่ทุกขุมนั้นก็อยู่ที่ใจทั้งหมดมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันขึ้นตั้งแต่ใจเป็นถ้าจะตกก็ตกตั้งแต่เป็นฉะนั้นบัญชีนี้ไม่มีใครมันเป็นบัญชีส่วนหนึ่งที่เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จดจำไว้แล้วอันนั้นก็เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามกรรมอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำบุญไอ้บัญชีส่วนบุญนี่ก็จะแนกกรรมของเราให้ไปส่วนกุศลไอ้ส่วนบาปก็จะจำแนกให้ไปส่วนบาปพอเข้าใจใช่ไหมโยมสองเหตุใดทางพุทธศาสนาเมื่อทำบุญแล้วจึงต้องกรวดน้ำที่จริงกรวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องกรวดก็ได้โยมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กรวดน้ำแต่คนไทยเรามาเริ่มพิธีกันเองไอ้เรื่องหยดน้ำหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นดินสมัยก่อนว่าฉันจะตั้งสัตยปฏิญาณอะไรให้ใครฉันจะต้องต
ั้งใจเหมือนหยดน้ำนี่จะไม่กลับคืนมาหมายถึงเจ้าแผ่นดินจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยต้องเป็นสัจจะนั้นเด็ดขาดหมายถึงหยดน้ำฉันตัดแล้วจะไม่มีการคืนคำพระเจ้าแผ่นดินก็จะมีไอ้โถน้ำใช่ไหมหยดลงให้พรว่าฉันจะยกสมบัติอันนี้ให้เธอแล้วก็สมบัตินั้นก็จะต้องเป็นของเธอหรือว่าจะตัดอะไรแล้วไม่คืนคำหมายถึงหยดน้ำนั้นหยดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกสัจจะของเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นเหมือนหยดน้ำมันตกลงในพื้นดินแล้วมันไม่คืนมานะคนที่มีสัจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเราก็เรียกว่าเนี่ยก็เอาถ่ายทอดมาเอาหยาดน้ำหยาดน้ำคือหยาดน้ำใจที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราก็จะเอาความสุขนี้ส่งไปให้เขาคือจะส่งความสุขที่เป็นศีลทานภาวนาเนี่ยไปให้กับญาติไม่รู้จะอะไรแสดงก็เลยหยดน้ำแทนน้ำใจที่จะให้ไปแต่ถ้าพูดกันเป็นทางถูกต้องแล้วก็ไอ้น้ำแก้วเดียวในโยมจะให้ญาติโยมต้องเป็นทั่วโลกหมดพอหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมญาติโยมมีตั้ง 20-30 คนโยมน้ำไปทีละหยดจะหยดจะพอกินเหรอมันก็ไม่พอใช่ไหมน้ำแก้วเดียวไปให้คนทั้งโลกไม่พอกินนะแต่น้ำใจนั้นมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำใจที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะอุทิศให้กับคนได้ทั่วโลกอนันตจักรวาลส่วนพลังจิตนี่สูงกว่าฉะนั้นถ้าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติเขาจึงไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหยดน้ำแต่เป็นพิธีกรรมของชาวไปดินหรือทางสังคมเขายอมรับเราก็ทำตามเข้าไปแต่ถ้าส่วนที่เรารู้ลึกของเรานั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหยดน้ำเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นพลังของสมาธิเนี่ยแผ่ความสุขที่เรามีเนี่ยไปให้กับทุกคนที่เรารู้จักเราก็นึกหน้านึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงคนนั้นคนนั้นนึกจนไม่รู้จักหน้าญาติพี่น้องเมื่อไม่รู้จักหน้าแล้วก็แผ่ไปทางจิตนึกไปถึงกับบุคคลที่ไม่รู้จักอันนั้นวินวิธีการตรวจน้ำถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่เรื่องหยดน้ำเนี่ยสมาก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับพวกพระเราหรือญาติโยมของเราคือหยดน้ำแล้วก็มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองโยมจะตอบมากเดี๋ยวเวลาไม่พอนะพอเข้าใจนะเอาพอเข้าใจแล้วกันเขาบอกว่ากวดน้ำจะต้องกวดตอนไหนก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีเมื่อไรตรวจเมื่อนั้นคือเขาบอกว่าตรวจน้ำใจเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาเวลามันไม่ดีเราก็ตรวจว่ามันไม่ดีเวลามันดีเราก็ตรวจว่าดีน้ำใจของเราเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาคือไม่มีมืดไม่มีสว่างคือความดีเนี่ยทำได้ทุกเวลาเลยเราเมื่อเขามีทุกข์เรานึกแผ่เมตตาเขามีสุขก็จะได้เลยเมื่อตมาเคยมีเพื่อนพระด้วยกันท่านเป็นคนแบบประเภทที่มีปัญหาในเรื่องตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วท่านก็แบบว่ามีจิตใจฟั่นเฟือยเงี้ยพอเรารู้ละแหมสงสารท่านจังเลยเราก็มานึกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยตอนนั้นตมาอยู่ที่ประชา3ปีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยโดยพลังบุญกุศลชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจงส่วนกุศลที่จงเป็นดลใจให้ท่านจงได้รับความสุขจงหายโรคนั้นด้วยทั้งที่ไอ้โรคนั้นไม่มีทางจะหายเลยแล้วก็อุทิศส่วนใจของเราเพราะความสงสารท่านพอไม่ใช่ไม่นานท่านก็หายมีคนอุปถัมภ์มีคนแก้ปัญหาแล้วก็หายเป็นปกติอันนี้เรานึกถึงเมื่อไรที่เราคนที่เรารักเนี่ยเราก็ให้ทันทีหรือคนที่เราเกิดความโกรธกับคนนั้นมาเราก็ให้เขาเลยพอเราเกิดความอิจฉาหรือเกิดความโกรธกับบุคคลนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะเบียดเบียนเราก็ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ขอให้เขาจงเป็นสุขเถอะอย่าให้เขาตกอยู่ในห่วงของความทุกข์นั้นเลยเราก็แผ่เมตตาเขาสบายใจและตัวเราก็หลุดพ้นไปเองคือไม่ใช่โกรธเขาเราแช่งเขาอย่างนั้นไม่ได้มันได้กับตัวเองถ้าเราแช่งเขาเราก็เป็นคนที่ไม่ปลดเวรกรรมเลยเป็นคนที่สร้างเวรกรรมให้ตัวเอง
แต่พอเราแผ่แล้วเราก็หลุดพ้นเลยเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปเขาก็จะได้เป็นคนดีต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องกวดน้ำนี่ไม่กวดได้ทุกเวลาโยมคือแผ่ส่วนกุศลแต่ใครจะไปถืออย่างนี้ก็เอาอย่าไปตรวจพระอาทิตย์ตกดินก็เรื่องของโยมแต่ถ้าทางพระแล้วไม่เลือกเวลาทำได้ทุกวันเลยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทำบุญเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาขวดน้ำเป็นบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือต้องว่าด้วยควบกันว่าควบกันกันได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยหรือว่าเราจะไม่ต้องว่าเลยก็ได้ใช้เพียงจิตตรวจน้ำจิตคือนึกน้อมเอาไปโดยภาษาจิตนี่เทวดาผีสางทั้งหลายรู้หมดภาษาจิตนี่พูดก็รู้เรื่องคือภาษาใจเนี่ยนึกเอาได้โดยที่ไม่ต้องท่องต้องสวดคือเรานึกเอาว่าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อเราแม่เราพี่น้องเรานั่นเป็นภาษาจิตนึกในใจไม่ต้องพูดอันตัวอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำบุญจะศูนย์เปล่าไปหรือไม่ศูนย์หมายถึงว่าการที่ไม่ตรวจน้ำนั้นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขาสมมติว่าเราวันนี้เราให้ทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตรวจน้ำก็หมายถึงว่าทานนั้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าเราตรวจน้ำหมายถึงว่าเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้รับส่วนบุญด้วยครึ่งหนึ่งสมมติว่าเราไปทำบุญมาจากวัดอย่างเงี้ยเรามาถวายทานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกแม่หรือพ่อหรือญาติของเราบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยขอให้โมทนาเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้ส่วนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรากลับมาบ้านเราไม่แบ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้โมทนาบุญนี้เปรียบเหมือนว่าเรามีอาหารเขาบอกงั้นแล้วเราหุงหาอาหารเนี่ยแล้วเมื่อแขกมาเราให้แขกไม่ทานเจ้าของบ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่คนแขกนั้นถ้าเขาทานเขาก็ได้ไปด้วยฉะนั้นการที่ทำบุญที่ไม่ตรวจน้ำก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารบุญนั้นจะต้องได้อยู่กับเจ้าของอยู่แล้วคือถ้าไม่ตรวจให้หมายถึงคนขี้เหนียวบุญนั่นเองคือทำแล้วไม่ยอมแบ่งให้ใครเอาคนเดียวคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบวชเรียนตามประเพณีแต่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะและไม่ปฏิบัติจริงๆผิดกับฝรั่งที่มาบวชพระเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงและได้ผลจริงอย่างใดที่จะเขาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีพื้นน่ะฝรั่งเขาไม่มีพื้นอย่างคนไทยคนไทยมันมีพื้นมามากเรื่องศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสเรื่องความเชื่อแล้วก็มีพื้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเรามันไม่พอเขาก็เลยเอาแก่นเลยเขาเรียนตัวปฏิบัติกรรมฐานเลยเรียนเรื่องเกิดดับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องจริงๆเลยดังนั้นฝรั่งเขาเรียนรู้กรรมฐานก็เอาตัวตรงเลยแล้วเขาก็เลยมารู้เรื่องกรรมฐานแต่คล้ายๆว่าพอเขารู้เรื่องนี้แล้วมันก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเองแต่คนไทยเรามันเรียนพื้นฐานเรียนติดประเพณีกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งนี่เรียนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าท่านเรียนตรงเลยหมายถึงว่าทําสมาธิเลยเมื่อรู้เรื่องสมาธิแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยไอ้เรานี่อยากจะรู้หมดแต่พอไม่เรียนเอาแต่พื้นต้นผมไม่รู้เรื่องสมาธิก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องสูงฉะนั้นจึงต่างกันฝรั่งกับคนไทยแต่ว่าถ้าคนไทยต้องการรู้อย่างกับฝรั่งที่มารู้เราก็ต้องออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ลงว่านี่หรือพุทธศาสนาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะโยมนะพระพุทธศาสนานี่สอนให้ทุกคนได้ช่วยตัวเอง
แต่เมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วปัญหาสังคมก็หมดไปเองเหมือนพูดง่ายๆล่ะโยมไม่ทิ้งขยะข้างถนนเนี้ยโยมเป็นคนมีระเบียบไม่ทิ้งขยะข้างถนนโยมมีอะไรโยมก็เก็บใส่รถของโยมแม้แต่บ้วนเสด็จน้ำลายโยมก็บ้วนในรถโยมทานอะไรโยมก็ใส่ของมันโยมจะสูบบุหรี่โยมก็เก็บไว้ในรถของโยมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นคนมีนิสัยมาง่ายทิ้งอะไรข้างถนนเมื่อตนเองแก้ปัญหาตกต่อไปครอบครัวลูกหลานทุกคนก็ทำตามหมดก็ไม่มีเศษขยะข้างถนนขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ได้คนเดียวก็เลยกันแล้วปัญหามันก็จบไปเองแต่นี่เขาไม่ทำกูก็ไม่ทำอย่างเงี้ยใครๆก็ทิ้งข้างถนนฉันก็เลยทิ้งข้างถนนเนี่ยมันก็เลยเป็นนั้นว่าข้างถนนก็ลกไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักคนหนึ่งต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาเองแต่คนไทยเราไม่งั้นมีนิสัยมันก็เป็นไรแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งได้แต่ก็ทำอะไรฉันจะทำเนี่ยเมื่อรอให้คนอื่นทำมันก็ไม่เจริญได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งคนแรกเลยแล้วต่อไปก็ดีไปเองฝรั่งเขาเอาอย่างนั้นใช่ไหมฝรั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาบังคับตัวเองเลยเขาไปตามถนนต้นทางเนี่ยเขาลบที่สาธารณะคือที่ของเขาถ้าสาธารณะไม่ดีคนก็ดูถูกประเทศเขาว่าประเทศตัวเองไม่ด้อยพัฒนาสกปรกเขาวัดเรียนตรงความสะอาดสกปรกเลยด้อยพัฒนาตรงนั้นเลยฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเขาลบกฎหมายทุกเสาไฟฟ้าเนี่ยนะเมืองฝรั่งตรงญี่ปุ่นเขามีที่ทิ้งถังขยะทุกฝั่งเลยอย่างถ้าคุณโยมคนไหนไปที่อเมริกาจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีถังขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยโยมถือปุ๊บโยมมีถังขยะทิ้งทันทีเมืองไทยที่กำไปแล้วโอ้โหไม่รู้ถังขยะอยู่ที่ไหนก็เลยเอาทิ้งมันตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นคนไม่มีพัฒนาตัวเองแต่อาตมากำลังทำอยู่นะมากำลังทำในวัดก็ดีญาติโยมไปในรถในเรืออะไรอาตมาก็ไม่ให้ทิ้งถนนแม่น้ำลำคลองให้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะคือใครไม่ทำพวกเรากำลังทำอยู่อ้าวข้อ4บอกว่าเคยได้ยินว่าพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้แต่พาพม่าไปดูมโหสถได้จับต้องติกาได้มีภรรยาได้ขอความกรุณาได้โปรดชี้แจงว่ามีความจริงเพียงใดและเป็นพุทธแบบไหนเขาเป็นพุทธมหายานโยมเขาไม่ได้ถือศีล227เขาถือเป็นเพียงเขาถือเป็นเพียงว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาคือญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกคนผู้ชายคนปีจะต้องเฝ้าวัดในเมื่อเฝ้าวัดก็จะต้องเป็นเหมือนนักบวชนักบวชนี่ไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลมากคือเป็นในนิกายของนักบวชก็มีครอบครัวได้มีเงินเดือนได้แต่เขาไม่ได้ถือศีล227เหมือนพระสงฆ์ไทยแต่เขาก็เป็นพระเป็นพุทธศาสนามหายานเขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาก็สร้างชาติบ้านเมืองทำศาสนาเขาให้เจริญได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่เป็นส่วนเสียหายอะไรแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับฉะนั้นเรื่องของเขานั้นดีสำหรับเขาโยมแต่ไม่ดีสำหรับเราของเราก็ดีสำหรับเราพระสงฆ์เราแต่ไม่ดีสำหรับพระญี่ปุ่นถ้าดีญี่ปุ่นเขาคงมาเอาเมืองไทยได้ใช่ไหมแสดงว่าของไทยเราก็ดีแบบไทยของญี่ปุ่นก็ดีแบบญี่ปุ่นอย่าไปว่ากันถ้าของไทยดีญี่ปุ่นเอาไปหมดแล้วญี่ปุ่นชอบของดีแสดงว่าการถือแบบนั้นถูกจริตนิสัยของคนญี่ปุ่นที่เข้ากับสังคมประเทศเขาได้ดีมากและพระพม่าที่เคร่งก็มีนะพระพม่าเนี่ยบางองค์เนี่ยอยู่แต่ป่าอย่างเดียวไม่ฉันแล้วไม่นอนบางองค์เนี่ยเขาตั้งสำนักเนี่ย3เดือนเนี่ยเขาจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอด3เดือนเนี่ยไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจนไม่ต้องเรียนเลยอ่ะทำจนรู้เรื่องพระไตรปิฎกหมดเลยอ่ะพระพม่าเนี่ยมีอยู่พระพม่ามี15องค์ที่สามารถสวดพระไตรปิฎกจบเมืองไทยไม่จบเลยโยม7ตำนานยังสวดไม่จบเลย
แต่พระพม่าเนี่ยที่ดีๆจริงๆนะโยมสวดพระไตรปิฎกจบต้องสวดถึง10

5วันนะจึงจบญาติโยมมาฟังกันเป็นหมื่นๆพันๆคนสวดทุกวันทุกวันมีการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยท่องแบบประเภทที่ไม่ต้องดูตัวนะโยมพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระพม่าท่องจบหมดเลยพระไทยเราไม่ได้โยมฉะนั้นพระพม่าก็เป็นส่วนดีที่ก็ดีไอ้ที่ส่วนเลวก็เป็นเรื่องของสังคมของเขาเขายอมรับเช่นกินข้าวเย็นได้ดูหนังได้พระพม่าบางองค์ก็นอนคุยกับศีกาทำที่สาธารณะได้เขาก็ศรัทธากันนะโยมอันนั้นอาตมาว่าถูกของคนพม่าเขาแต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่สังคมไทย

ได้ของไทยนี่สังคมไทยเราไม่ยอมรับสังคมไทยเราเคร่งคือสังคมไทยเราเนี่ยญาติโยมอยากให้พระเคร่งแต่โยมไม่ชอบเคร่งใช่ไหมพระกินเหล้าไม่ได้แต่โยมกินเหล้าได้แต่พระพม่าเนี่ยโยมต้องเคร่งอุบาสกบัญชิกาลังกาพม่าต้องเคร่งถ้าจะอธิบายให้ได้ความมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัญหานี้จึงจะเคลียร์ได้ดี โยมนั่งตามสบายเอามือวางลงก็ได้มือขวาจับไว้กับมือซ้ายการมีเวลาฟังธรรมของญาติโยมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธคณะชมรมสมาธิหรือชมรมธรรมะชาวโรงงานยาสูบซึ่งญาติโยมได้อาราธนาอาตมามาบรรยายธรรมก็นับว่าเห็นญาติโยมผู้สนใจก็นับว่าดีมากที่เราชาวพุทธยังไม่ได้ทอดทิ้งธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้มากอานิเนโยมธรรมะนี่เป็นทางที่แก้ปัญหาความทุกข์ทางใจได้และแก้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันสังคมนี้ได้จะเป็นปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกก็เรื่องของใจทีนี้เราไม่มีเวลาจะไปแก้ที่อื่นแล้วก็แก้ที่ใจของเราแก้เอาง่ายๆว่าทำอย่างไรดีชีวิตนี้จะมีความสุขเอาแค่ชีวิตนี้ชีวิตนี้เมื่อเราทำการทำงานเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้มีใจเป็นสุขทำอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ร้อนใจจะไม่ต้องมานอนแก้นั่งแก้ปัญหาที่ทุกข์รุ่มร้อนทางขาดทางศีลธรรมหรือว่าทางขาดธรรมะทุกคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ขาดอะไรเลยมันจะดีใจเสมอต้นเสมอปลายจะอยู่ที่ใดมันก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะนะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดวันมันไม่มีที่เกาะมันมีที่ไม่มีที่จุดจบฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะเวลาสั้นๆที่อาตมามองเห็นว่านาฬิกาใกล้เข้ามาที่โยมจะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นห้องที่ทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นลงได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำมาหากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเป็นส่วนของความคิดนึกไม่สงบเลยนั้นเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะมาปฏิบัติใจของพวกเราให้มีความสุขสงบในชีวิตเราเพราะคนเราทุกวันได้แสวงหาความสุขไม่ใช่แต่คนไทยนะโยมไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนชาติใดก็แสวงหาความสุขแต่เขายังไม่พบเลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปแต่งงานอยู่กับคนจีนที่ฮ่องกงเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วโลกเลยเขาอยากได้ความสุขพอดีมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่กับอาตมา2ปีบวชเป็นพระพอดีมาสมาทานไม่พูดอยู่2ปีครับฝรั่งเป็นมาบวชอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนองค์เนี้ยมาแสวงหาความสุขในทางธรรมะทางศาสนาพุทธเขาก็ตามมาที่วัดสังฆทานเลยเขาตามมาพระเพื่อนก็ไม่พูดเขียนหนังสือบอกอยากจะรู้เรื่องของความสุขให้ไปถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติค้นหาความสุขหาทางพ้นทุกข์

ตัวอาจารย์ดนตรีฝรั่งคนนั้นก็มาเลยแต่ตัวอ้วนหน่อยมาตอนนั้นฤดูร้อนก็มีอาการร้อนแต่ว่าคนร้อนใจนะโยมนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วแถมฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวมาเจอความร้อนมันก็ร้อนหนักแกก็เหือเน็ตออกทั้งตัวเลยแกก็ถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นได้ไม่พูดไม่คุยบอกอยู่ได้สิเราเขามีสมาธิไม่รู้เรื่องเขาก็สั่นหัวไม่รู้เรื่องเขามีสมาธิก็มีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาเขาทำใจสงบเขาจึงอยู่ได้เขาก็สั่นหัวโนโนอย่างเดียวเขาไม่ยอมแล้วเอ๊ะไอเราอธิบายฝรั่งเชื่อไม่ได้นี่ไม่จะทำยังไงก็มานึกการอธิบายเนี่ยคงไม่เข้าใจแน่นอนเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขสงบเขาก็โนอย่างเดียวอาตมาบอกเอาอย่างนี้แหละเห็นว่าเวลาเขาน้อยเดี๋ยวพระองค์นั้นก็เพื่อนก็บอกว่าให้ช่วยแนะนำคู่นี้ให้เข้าใจทีมาบอกเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเขาก็นั่งไม่ได้อย่างคนไทยโยมมันคนไม่เคยนั่งสมาธิมันเคยแต่นั่งเก้าอี้เอาขามาชนกันนี่มันก็จะหงายท้องอะฝรั่งเอาขามาวางขาขวาวางบนขาซ้ายมันก็จะหงายท้องเรื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งง่ายอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเขาก็นั่งเราก็บอกว่าให้โยมเอาจิตไปไว้ที่ลมให้ใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปถึงไหนทำความรู้ให้มากถึงแค่นั้นเวลาลมออกแค่ไหนให้รู้ให้โยมสูดลมเข้าลมออกให้ปล่อยวางให้หมดแล้วจิตมันจับไว้ที่ลมให้ใจเข้าออกสัก15นาทีเขาก็ทำตามเลยนะนี่แหละโยมจะค้นพบความสงบสุขของพุทธศาสนาได้เลยที่เพื่อนโยมทำได้เขาก็ทำตามเลยเขาทำโยมไอ้เหงื่อที่ออกนั้นมันก็ลดลงไปได้ก็นั่งเราบอกว่าพอแล้วเขายกมือไหว้เลยโยมฝรั่งไหว้พระเป็นขอบคุณมากเขาเข้าใจแล้วพุทธศาสนาว่ามันเป็นความสุขสงบอย่างนี้เองแล้วเขาก็ขอดูตาตมาเขาชอบดูตาเราก็จ้องตาเราตาเขาดูงั้นดูสักพักแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วกลับมาก็มาลาตมาแล้วก็ตมาก็ไปส่งขอดูตาเป็นครั้งสุดท้ายดูขอบคุณเขาดีใจมากใครฮะมันก็คนได้เงินได้ทองมันยังไอ้คนถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเถอะเขาดีใจที่ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าความสุขมีจริงๆดูที่โยมเข้าไปหมดเลยนะไปรัสเซียไปเขาไปสอนหมดเลยเขาต้องการความสุขเขาไปแต่งงานคนชาติอื่นเขาก็อยากได้ความสุขเขาเที่ยวไปทั่วโลกเขาอยากจะได้ความสุขแต่เขาไม่พบโยมมาพบเพียงระยะเพียง5นาที10นาทีก็ยังดีฉะนั้นคนไทยเรานะมีแล้วโยมแต่ยังไม่ได้ทำเองถ้าพูดกันแล้วคนไทยนี่มีคุณสมบัติของความสุขที่สุดในโลกมีแล้วแต่คนไทยไม่ยอมหยิบเอามาใช้เองเขาเรียกเศรษฐีขี้เหนียวว่างั้นน่ะหรือเศรษฐีไม่มีปัญญามีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้ทรัพย์นุ่งผ้ากัดขาดเจ้าผ้าใหม่ก็กลัวเสียดายเงินกินข้าวกินข้าวบูดกินข้าวดีๆก็กลัวจะสิ้นเปลืองของอะไรก็ให้เก่าแล้วจึงจะใช้ใหม่ๆเสียดายมีนับเป็นต้อง80โกฏ80ล้านใช้ไม่ได้ของใหม่คนพุทธศาสนาไทยเรานะมีศีลสมาธิเป็นของล่มเย็นสุขสงบดีแล้วแต่ไม่ยอมทำไปเอาของที่ไม่ใช่ฐานลักษณะของที่ไม่ใช่ไม่เป็นบุญกุศลเช่นความสุขต่างกำลังแสวงหาความสุขในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้เจริญเพื่อจะได้สะดวกสบายเช่นทำห้องแอร์ให้เย็นฝรั่งอยากจะได้ความเย็นใจนั่นแหละแต่มันเย็นใจไม่ได้ก็เลยเอาแอร์มาเย็นมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ใจมันร้อนแต่พุทธเจ้าท่านไม่งั้นท่านบอกว่า
มันจะร้อนหรือมันจะเย็นแต่พุทธเจ้าทำแอร์ในใจคือให้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็เย็นใจนั้นฝรั่งพยายามที่จะค้นคว้าอะไรอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เจอใจสงบฉะนั้นเราก็วิวัฒนาการนึกว่าฝรั่งนั้นเป็นทางถูกต้องแต่ที่จริงฝรั่งอีกมุมหนึ่งกำลังค้นหาไม่พบว่าวิ่งเข้าหาสมาธิเลยดังที่ว่าฝรั่งจึงยอมรับเลยว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกสงบที่สุดในโลกแล้วเว้นจากการเบียดเบียนกันจริงๆศาสนาอื่นนี่ถือแล้วก็มาทะเลาะกันมาโต้แย้งกันโกลานิกายก็ลบกันฆ่ากันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาหรือให้รักกันไม่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ำใจของท่านมีมากตอนนี้โยมจะไปหลอมอะไรโยมเราเป็นชาวพุทธให้เข้าถึงความสุขเลยสิเข้าถึงตัวการปฏิบัติเลยจะไวกว่าโยมมีเวลาน้อยแต่ปฏิบัติให้มากจะได้บุญมากนะมีเวลามากก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นอีกฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดบุญที่โยมจะไปทำได้ทุกเวลาเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอยู่ในห้องอะไรก็นั่งสมาธิได้เดินสมาธิได้แล้วก็จะได้จิตใจเป็นสุขสงบไม่เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์ห้องก็เย็นใจก็เย็นดังที่อาตมาได้ยกว่าฝรั่งเพียงมาลองทดสอบเพียง10นาที5นาทีเขายังสงบได้อันนี้คนพบแล้วโยมพุทธศาสนาเราค้นพบความสุขที่สุดในโลกแล้วแต่เหลืออยู่พวกเรายังไม่ได้ค้นกันเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเรายอมรับทำใจได้นะโยมก็จะเจอความสุขเลยเอาละนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะตัดสินใจเอาความดีที่ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นทางที่แก้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนย่อยแล้วก็ตนเองได้ดีมากคือสมมุติง่ายๆแต่นะปัญหาคนเราที่มีศีลสมาธิเนี่ยสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยถ้าได้มาเข้าวัดแล้วมาทำสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วพอมามีธรรมะปุ๊บเนี่ยพอมีธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติว่ากลับไปบ้านเนี่ยภรรยาบ่นเนี่ยบ่นก็เถียงกันฉันก็งานเหนื่อยภรรยาก็ฉันก็งานหนักฉันก็ต้องรับภาระทุกอย่างไหนเลยงานนอกไหนเลยงานในก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ทำไงต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ภรรยาว่าคำสามีก็ว่าคำผลที่สุดก็เลยวันนี้กินข้าวไม่อร่อยแล้วผลสุดกินข้าวไม่อร่อยก็ไปนอกบ้านไปหาความสุขนอกบ้านความสุขนอกบ้านจะมีอะไรมีแต่เพียงอบายมุขทุกอย่างต้องกินเหล้าต้องเล่นการพนันต้องไปอบอาบนวดอะไรไปตามสารพัดที่จะหาทางความสุขสงบอันนั้นอาตมาว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ถูกของคนที่ผู้ชายที่ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเกิดมารู้ธรรมะปุ๊บเนี่ยนายโยมนะเอาละผู้หญิงยังไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้พ่อบ้านรู้ธรรมะก่อนเออทางนั้นมันเป็นทางบาปทางกรรมสร้างไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็อายุวัยเข้าถึง40-50แล้วเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะดีกว่าหัดฝึกใจของเราให้สงบดีกว่าถือเราจะออกไปจากบ้านมันก็เสียหายหลายๆอย่างไม่เกิดความสุขจริงๆขึ้นมาก็เลยคิดหาความสงบพอฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เลยใจเย็นลงพอกลับไปบ้านปุ๊บภรรยาก็นั่งบ่นไปเถอะเขาก็เฉยบ่นไปก็เหนื่อยเลิกเองแล้วบางทีเขาก็ไปทำงานอื่นเสียหรือไม่ก็หลีกไปเสียเริ่มต้นก็เริ่มด้วยการหลีกที่ไม่ต้องชนกันก็เดินหลีกไปทำงานทำการหรือเดินเกร่ไปเที่ยวข้างนอก
สบายใจกลับมาคนพอลงไปสักพักหนึ่งนะไอ้ทางนี้ก็เบาลงเพราะไฟมันลุกแล้วนี่พอไม่มีเชื้อมันก็มอดลงเงียบลงพอกลับมาก็เจอหน้าภรรยาที่ห่วงสามีว่ากินข้าวแล้วหรือยังอะไรต่ออะไรไปถึงไหนมาถ้ายิ่งไปแบบประเภทที่ว่าไปเงียบๆเนี่ยก็ต้องคิดถึงแล้วเอ๊ะเขาจะไปกลับมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเราไม่โต้ตอบกันนะเพราะสามีเนี่ยหลีกเลี่ยงด้วยการไม่โต้ตอบออกไปแบบนี้นะภรรยาจะไม่บ่นเลยพอแก้อย่างนี้นั่งเข้าภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองจากการบ่นไม่ได้ผลซะแล้วเมื่อจากการบ่นไม่ได้ผลตัวเองก็เกิดความเกรงใจเกิดความคิดขึ้นมาได้ก็ปรับตัวเองขึ้นมาเองเอานี้ธรรมะนี่แก้ได้จริงๆโยมถ้าสามีขี้บ่นภรรยาก็ต้องอย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบไปเพื่อไม่โต้ตอบกันเมื่อการไม่โต้ตอบเนี่ยผลมันจะออกมาในทางดีที่สุดเลยแค่นี้เองโยมปัญหาครอบครัวแต่ต้องหาทางสงบหาธรรมะเป็นที่พึ่งต้องทำให้ใจเย็นลงอีกสัก 50% หมายถึงว่ามันความร้อนมัน35เราก็ให้เหลือมันเพียง27 25หรือ20อย่างเงี้ยมันก็เย็นลงแต่คนเราแก้ตัวเองไม่ได้นะเมื่อแก้ตัวเองไม่ได้หรอกโยมอย่าไปโทษว่าสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าตัวเรามีธรรมะเราจะแก้ได้ทุกอย่างเลยยิ่งจะอยู่กับคนหมู่มากยิ่งเราทำดีเท่าไหร่หมู่มากยิ่งเอาใจสนใจเรามากยิ่งทำดีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพอใจในตัวเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยหมู่มากก็มองเห็นเราไม่ดียิ่งเราอยู่ในครอบครัวเพียงแคบๆเนี่ยเราจะทำได้ง่ายเหลือเกินถ้าเรามีสมาธิถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางรู้จักเฉยแล้วไม่เอาทิฏฐิมนะเข้าหากันรู้จักยอมก็จะได้ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าคนมีทิฏฐิในประตูบานเดียวก็ปิดไม่ได้ไอ้สามีก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดสิไอ้ภรรยาก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดคนเราพออยู่กันแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจมีมานะถือตัวกันอาตมาเห็นว่าสังคมที่จะมีความสุขได้ในครอบครัวนะโยมต้องแต่งใจก่อนเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสารยิ่งมีความรักไม่จืดจางเพราะธรรมะนี่จะทำจิตใจคนเหล่านี้ให้เป็นคนมีรสนิยมที่ดีรสอะไรเนี่ยไม่อร่อยเท่ากับรสของความสุขสงบกับรสธรรมะถ้าโยมทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาดีหมดเลยจะกลายเป็นคนที่น่ารักหมดทุกอย่างลองสิคนแต่งตัวสวยๆขี้โกรธนั่นจะสวยไหมโยมผัดหน้าทาคิ้วทุกวันสวยไหมโยมแต่ขี้โกรธสามีจะอยู่ได้ไหมแต่คนไม่ผัดหน้าไม่ทาแป้งแต่ใจดีเหลือเกินเมตตาสงสารอบอ้อมอารีเป็นคนที่มียิ่งมองยิ่งซึ้งเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดทุกคนไม่เบื่อหน่ายกับบุคคลนั้นสังคมที่เขาเบื่อหน่ายกันโดยมากก็เบื่อหน่ายอารมณ์กันใช่ไหมเบื่อหน่ายอารมณ์ที่เข้ากันไม่ได้รสนิยมต่างกันเพราะทุกคนทำใจไม่ได้นั่นเองแต่ทุกคนถ้าทำใจตัวเองได้แล้วนั่นแหละจะเข้ากันได้จะมีรสนิยมตรงกันแล้วจะเป็นความสุขที่แก้ได้อันนี้โยมต้องเริ่มฝึกใจก่อนโยมทำใจให้สงบก่อนแล้วจะรู้จักวิธีหักห้ามรู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นมันก็ยังร้อนอยู่อย่างนั้นเองตอนนี้ให้นั่งสมาธิเดี๋ยวเอามือขวามารวมไว้ที่มือซ้ายเนี่ยนะแล้วก็หลับตาตั้งใจนะเคารพสมาธินะโยมนะ
นึกว่าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้

0: ได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วเราก็จะบูชาการปฏิบัติอันนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาแล้วก็น้อมกายวาจาใจของเราอุทิศตนให้เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงตั้งตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจสงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระสมาธินั่งอยู่ในลักษณะใดก็รู้ลักษณะนั้นหลับตาก็รู้สว่างอยู่ในดวงตาหลับตามืดหลับตาสว่างระลึกเห็นหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิพิจารณากายใจของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตั้งแต่ปลายผมไปยันโคนผมรอบศีรษะตัวเองเกศาผมพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปจากกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาจากสะโพกพื้นนั่งไปจนถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างตามขาขึ้นมาระหว่างลำตัวถึงกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมไปที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจภายในใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใจตัวเองสว่างอยู่ภายในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างเป็นดวงกลมสว่างติดไว้ในใจของเราพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ที่ใจของเราทำใจว่างใจสว่างใจสงบใจเป็นบุญกุศลรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่เราแล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดเรื่องเก่าๆคืออดีตไม่ยอมเก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรกายสงบทำใจให้สงบกายเป็นสมาธิทำจิตใจก็เลยเป็นสมาธิกายเป็นพระทำจิตใจก็เราให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย
1: ์ไม่เคย

ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมเคยไหมไม่เคย ผู้ชายเคยมานะยังไม่เคยหรือว่าคนมาปฏิบัติก็จะกลัวกลัวลำบากคือกลัวกลัวลำบากกลัวจะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลย แบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านให้คิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดีตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามาอย่างนี้มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดคนธุรกิจของความคิดเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจอย่ามาปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าประจินร้อยชาติก็ไม่เสร็จให้เป็นนักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบให้เป็นนักพูดร้อยชาติก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวร้อยชาติก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตกลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนเนี่ยรับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันแหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนิวรณ์5ก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงหาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปันปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัยในศาสนาก็สงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียว
กลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบในพยาบาทอีกวิตกอีกก็เรียกว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดใจตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกคนจะเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งเลยมันไม่อารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักอีกคิดถึงเป็นห่วงอีกมันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเราจะรู้สึกว่าพโวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเขาจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจและจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์พูดทำอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาทำอย่างถ้าเราคนโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเราใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงเราใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้แต่ต้องการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าว่าพระเจ้าในที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพระเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังไม่สบายไปไหนก็ขึ้นขานหาม ทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจและต่อไปถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบาย
การความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลดเลิศแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในคอเนี่ยขนเนี่ยที่พิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะไปลดเลิศเลยมีขนซึ่งครับเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิวหาวิญญาณนี่รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางริมมีแต่พระเจ้านี่มีภาษามากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอเพราะอาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าปิรินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนก็หมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันพึ่งกลับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าพิรินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นเลยฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเลยเนี่ยแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ไงใช้ปิจนาปัจเวกขณะปั๊บเดียวพิจนาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็เขากินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเนี่ยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ยแต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาและฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อเช้าไม่ให้เป็นเนื้อมาไม่ให้เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่ให้เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดานี่คือพระองค์ไม่ได้แบกหม้อข้าวต่อไฟมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อนปฏิบัติถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธินะบางคนนะพอตูลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกนี่สั่นตักตักตักตักตักตักตักตักเลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกนี่สั่นตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตักตักตักตักตักตักตักตักพ
ผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิ

ตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ทีแรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่าน2ชั่วโมงผ่านพอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนั้นเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนักนั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาทั้งนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยถ้าตะกัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราเขาสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ได้ให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ 5เนี่ยเหมือนเป็นหมานที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระถมนิเทศฟังเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิฉะนั้นถ้าในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมเองก็คิดว่ามานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์ 5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างเองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเราบอกโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงเราจริงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้แต่ขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าทีแรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมันมีทุกคนเพราะนิวรณ์ 5มีทุกคนอุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่านฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่อาตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่คือเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันโรงพยาบาลที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ยเขาทำสมาธิได้แล้วก็จะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวยิงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้ธรรมะก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านาบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชก็เป็นอาตมาก็ดูแลให้พระดูแลก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองยังบอกว่าคอยดูแลอย่างเดียวว่าพระสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเดียวไปแล้วเคสนี้ไม่รอดบอก
รู้สึกเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยเลยอยู่3เดือนหมอบอกเอหลวงพ่อเคล็ดนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทั้งท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดข้ามภูขาเป็นพระองค์นี้เป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ถ้ำบุขาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาประเภทเนี่ยวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวตมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าตมาให้ตมาไปหาตมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดเป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยดับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันใช่ไหมแม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมเย็นสงบพ่อก็ให้มาดูลมเย็นสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85ปีพ่อก็อยู่ได้95ปีแม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปถึงสงบแล้วสมาธินี่ช่วยยังมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งตมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บตมาบอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอลูกเป็นนายทหารมาวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้ก็มาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลนี่ตัวเขียวเลยนะคนเราอะตัวเขียวเลยโอ้เขียวตายงี้ไม่สวยเลยเราก็มาที่วัดเอามาที่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวลเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานแล้วก็หลวงพ่อสบายจังทองโตแล้วสบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงสบายถามลูกสาวว่ากลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกแบบนึกว่ากลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนาในถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากนะเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมดหมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิตได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเราบอกโอ้โหแม่ชีนี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จริงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเข้าปฐมฌานเลยพระนนท์ถามอนุรุทธ์บอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่โรคประขันธิกาพาสถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในหรือในบนสมองก็ได้แต
แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอาเจียนออกหมดเต็มตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อหนึ่งยังเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วมีแต่ตอนเข้านั้นจะไม่มีพอเรานั่งในปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจริงจะรู้ว่าเราปวดแต่เราพุทธเจ้าพระนนท์ก็ถามพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์องค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพุทธเจ้ามีพระอนุรุทธ์คนเดียวที่อธิษฐานมารู้จิตพระนนท์ก็ถามบอกพุทธเจ้านิพพานหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่ปฐมฌานก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมันเงียบพุทธเจ้าเงียบนะพระอนุรุทธ์พุทธเจ้านิพพานเนี่ยอย่างพุทธเจ้ากำลังสู่อากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาสับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พุทธเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกแล้วความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกไม่หมดก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยพระท่านชำนาญแล้วขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพระเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมแล้วธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพระเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพระเจ้าเพราะจิตพระเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มากคนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคนทุกทั้งนั้นร่างกายเรานี่ผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารในร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทนเมื่อเราเอาธรรมะมาแทนมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่าลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่หลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันละกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็เลยครับโยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติธรรมทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้พูดนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะอยากจะหลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะ
ต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ยมันกลัวสมาธินะนิวรณ์ทั้งเนี่ยกลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านหมดเลยดังนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดคิดอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะไม่จึงสละได้ถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเนี่ยมาตายในดงในป่าเลยพุทธเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะนี่ไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราก็ทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้โยมจะไปซื้อของเขาโยมไม่เอาเงินไปให้โยมจะเอาเพชรจะวงมาใส่เขาให้ไหมไม่โยมจะเอาสมาธิโยมไม่ลงทุนโยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกโยมมานั่งเจ็ดวันโยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ่ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาอะไรลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลับทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเพลินๆก็ต้องเลิกคิดนะใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดนะจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนอยากจะได้กำไรกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนก็น้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่หรือซื้อลอตเตอรี่แล้วจะถูกไหมลงทุนน้อยจะต้อง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจได้ลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้มากใหญ่ทั้งนั้นถือว่าเราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรแรงไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบเรามาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา700,000เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป400,000เขาบอกไม่ให้อ่ะอย่างเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่เสร็จฉะนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อย
ความปวดเมื่อยนี่คำยากนะ

ใช่ไหมแค่นั่งปังก็ยังปวดเมื่อยเลยนะความปวดเมื่อยมีคำยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นนะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยมนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อย

แต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางเป็นนะถ้าโยมปล่อยวางเป็นทั้งอดีตอนาคตได้พยายามปล่อยวางให้หมดให้จิตว่างปล่อยวางได้ปุ๊บเหมือนกดสวิตช์ไฟคราวนี้ถึงจุดแหละเราได้เนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยอมวันที่สองไม่ยอมวันที่สามไม่ยอมวันที่สี่วันที่จะยอมนะอาจจะขาสวิตช์เจอโยมวันที่หนึ่งนี้อาจจะแหมกูจะไหวหรือวันที่สองมันหนักวันที่สามวันที่สี่เผลอๆสวิตช์นั่นฉะนั้นคนยิ่งมีทุกข์มากยิ่งได้ธรรมะเร็วคนไหนมีสุขมากจริงไม่ได้ธรรมะเลยแต่คนไหนที่ทุกข์และทนได้ทุกข์และทนได้ทุกข์และเฉยได้พอข้ามเวทนาตรงนี้ทุกคนก็จะกลายเป็นหนึ่งในอารมณ์นี้ฉะนั้นทุกคนมีวาสนาปฏิบัติได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าขอให้ใจรวมเป็นหนึ่งอย่าให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกห้องนี้เวลานั่งนะครูเจ้าบอกไงภิกษุจงทำใจไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกวัดแล้วก็จงทรงใจให้อยู่ในวิหารพออยู่ในวิหารก็จงทรงใจให้อยู่ในกายถ้าอยู่ในกายแล้วไม่มีอะไรถ้าอยู่ในกายนี่เหมือนกันละเราพยายามต้อนจิตให้อยู่ในห้องนี้พอจิตเราอยู่ในห้องนี้ปุ๊บเราก็ให้อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดินก็อยู่ในกายนั่งก็อยู่ในกายนอนก็อยู่ในกายกินก็อยู่ในกายให้จิตต้อนให้จิตเราอยู่ในกายเนี่ยในร่างกายเรานี่เหมือนบ้านพอจิตเราอยู่ในกายเราเนี่ยผมคนเล็บผนังพออยู่ในกายเราแล้วเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำแล้วก็จะสงบก็จะสว่างแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวบ้านเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในห้องนี้เลยไม่อยู่ในกายเลยไม่ผ่านหาสวิตช์ไม่เจอเข้าใจไหมเข้าใจบ่แต่ที่จริงก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเพราะว่าที่นี่เขาปฏิบัติกันมาหลายรุ่นแล้วทุกคนก็จะได้ผลแต่ก็จะไปคาดหวังจนว่าจะเอาอย่างนั้นนี้คือปฏิบัติเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ากูจะต้องสงบวันนี้นี้คือทำไงเราจะปล่อยวางอารมณ์ให้จิตของเรารวมอยู่เป็นหนึ่งให้ได้ท่านนั้นคือว่าควบคุมจิตเราได้นั่นคือสิ่งที่เราได้นะมันจะไปหวังว่าบางคนนี่ไปนั่งแล้วอยากได้จะไม่ได้นะสมาธินี่อยากได้นะต้องนั่งแบบเพศปล่อยวางเป็นต้องใช้สติกับปัญญาจะมีเวลาเริ่มต้นนะเวลาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ปฏิบัติคือต้องใช้ละเอียดอ่อนพยายามใช้ละเอียดอ่อนใช่ว่าเรานั่งเนี่ยพยายามเหยียดตัวให้ตรงๆเพื่อจัดกระดูกตัวเองให้ตรงสมมติว่าเรานั่งสมมติว่าเรานั่งนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายเราจัดกระดูกให้ตรงก็เราจะนั่งมือชนอย่างนี้ก็ได้นี่ไงอย่างนี้ก็ได้นี่บางคนนั่งชอบนั่งอย่างนี้บางคนแขนยาวชอบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนแขนสั้นชอบนั่งอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะได้ทั้งสองอย่างบางคนชอบนั่งอย่างนี้ได้คนพวกมือชนกันนี่บางคนชอบนั่งอย่างนี้คนพวกต่อนิชีแขนยาวนั่งบางคนนั่งนี่สบายบางคนนั่งนี่สบายได้ทั้งสองอย่างนี่มาถึงเริ่มต้นนี่พยายามจัดกระดูกตัวเองให้ตรงจัดกระดูกให้ตรงแล้วก็แล้วก็ค่อยหลับตาเบาๆแต่ค่อยตาเบาก็นึกถึงใบหน้าตัวเอง ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนก็นึกตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าเลยแล้วก็นึกสำรวมตั้งแต่ปลายผมพิจารณาเส้นผมเราไม่รู้จักเส้นผมตัวเองว่าผมเราลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมแล้วก็จมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราก็พิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูในเงากระจกก็ พิจารณาตั้งแต่จมูกปากฟันคางคอ

ใส่ถอยเส้นผมพิจารณาทีละส่วนส่วนไปเรื่อยเพื่อจิตของเราอยู่กับใบหน้าของตัวเองแล้วก็เรื่อยไปตามไททอยเงี้ยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังไปถึงพื้นท้าก้นกบไปถึงขนขาหัวเข่าไปถึงข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าไปตามกระดูกทีละท่อนละท่อนไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าพิจารณาเป็นข้อไปนิ้วเท้าพิจารณาละเอียดอ่อนไปเรื่อยไปถึงข้อเท้าแล้วก็พิจารณากลับคืนมาทางขานี้พิจารณาขาบนแล้วพิจารณาขาล่างขึ้นมาก็พิจารณาขาล่างขึ้นมาเมื่อพิจารณาขาล่างลงไปก่อนเนี่ยก็พิจารณาขาบนขึ้นมาทีละข้อแล้วก็เรื่อยขึ้นมามาถึงลำตัวของเราก็เราจะเห็นรูปตัวเองนั่งว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบใจก็สว่างตาก็สว่างเราจะเห็นรูปนั่งตัวเองอาการสงบลมหายใจเราก็สบายปล่อยวางให้เป็นหัดปล่อยวางจิตตัวเอง หัดปล่อยวางจิตว่าอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเราก็ไม่คิดคิดไปก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจเศร้าหมองนึกถึงปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งใจว่างๆสว่างเฉยคือหัดทำใจเข้ามาเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือนั่งดูแล้วก็เอานึกเอาจิตไปนึกอยู่ตรงท้องเหนือสะดือ4นิ้ว เราเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีท้องผ่องเวลาหายใจออกก็จะมีท้องยุบเราก็ไม่ต้องนึกที่จมูกของเราไปนึกที่ท้องว่าลมผ่องยุบอยู่ที่ท้องเวลาท้องผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็ผ่องเวลายุบก็ยุบก็รู้สึกที่ท้องผ่องยุบเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอถ้านึกไม่ได้เราก็ค่อยขยับมือเคลื่อนเอามือมาแตะที่หน้าท้องบางทีคนเรามันไม่สัมผัสเอามือมาแตะก็ค่อยแตะไม่เป็นไรแตะที่ท้องกดไปที่หน้าท้องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องรู้ที่มือพอนึกได้จับหลักได้ก็เอามือกลับมาไว้ที่เดิมก็นึกยุบผ่องที่ท้องเราก็ใช้เงี้ยเวลายุบก็ยุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องถ้านึกไม่ได้ก็มือมาแตะที่ท้องจนนึกได้ชำนิชำนาญว่าท้องผ่องยุบมีลักษณะอย่างใดยุ่งเหนือสะดือ4นิ้วผ่องก็ผ่องยุบก็รู้ว่ายุบเวลาคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแล้วก็กลับมาดูผ่องยุบต่อเราไม่ต้องนึกที่ปลายจมูกพอนึกที่ปลายจมูกเนี่ยจะลืมง่ายมันรวมไว้ที่ท้องผ่องยุบอย่างเดียวเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอทำใจเฉยๆทำใจสบายๆพอนึกไม่ได้ก็มือมาแตะดูจนนึกได้จนเข้าใจว่าอาการของท้องผ่องยุบเป็นอย่างไรฝึกไปจนเคยชินตอนนี้เราก็จะจับหลักสติจับหลักสมาธิของเราเป็นเริ่มต้นได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นตอนเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้พุทลมเข้าโทลมออกแต่พอเรามาอยู่นี้เราก็ใช้สมาธิลึกเข้าไปที่ท้องผ่องยุบอันนี้คือหลักการนั่ง
กำหนดลมที่ท้องผ่องยุบตอนนี้พอเวลาเราเมื่อยนี่สมมติว่าเราเมื่อยเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงข้อเท้าก็หมดตรงข้อเท้าทุกหนอทุกหนอพอข้อเท้าหายไปมาเมื่อยตรงหัวเข่าก็ทุกหนอทุกหนอตรงหัวเข่าพอหัวเข่าหายไปมาเมื่อยที่สะโพกก็ทุกหนอทุกหนอพอตรงที่สะโพกหายมาเมื่อยที่สันหลังก็กำหนดที่สันหลังทุกหนอทุกหนอถ้าสะโพกสันหลังหายไปมาปวดที่หัวก็กำหนดที่หัวทุกหนอทุกหนอหรือเจ็บปวดตรงผิวหนังตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายไปพอหายแล้วเราก็มาดูที่ท้องยุบต่อพอยุบต่อพอมันไปปวดตรงไหนเราก็กำหนดตรงนั้นทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายนี่คือการกำหนดทุกก็ใช้วิธีเนี่ยมันปวดทางขวาก็ทุกทางขวาปวดทางซ้ายก็ทุกทางซ้ายถ้ามันทนไม่ได้ทำไงทุกทนไม่ได้หนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้หนอทำไงเขาสั่งให้ขยับทนไม่ได้ก็สั่งขยับเขาหมดที่มือขวาเลยขยับหนอขยับหนอขยับหนอระหว่างที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายขยับหนอขยับหนอขยับหนอทีนี้เราก็ขยับตัว ขยับตัวทีนี้ก็พลิกข้างขวาพลิกทางซ้ายทางขวาพลิกก็พลิกก็ขยับตัวตะโพกขวาตะโพกซ้ายถูกพื้นตะโพกตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอก็รู้แล้วก็มือกลับยกมือซ้ายขึ้นมากลับมาวางไปดังเดิมแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอลักษณะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปก็มาดูที่ท้องผ่องยุบต่อพอเวลามันเจ็บที่ใจก็เจ็บใจเจ็บที่ใจก็ทุกหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดเรื่องใหม่ก็อนาคตหนอถ้าไม่สบายใจก็ฟุ้งซ่านหนอกำหนดคิดอะไรกำหนดที่ใจพอหายมากำหนดที่ท้องนี่ถ้าสมมตินั่งนานทนไม่ได้ก็นั่งนานไปทุกนอนนั่งนานไปทุกนอนอยากยืนหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งตัวเองให้ยืนยืนเสร็จแล้วก็ให้เท้าก็เท้าห่างคืบหนึ่งก็ยืนไปสุกหนอยืนไปสุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอยืนเห็นตัวเองรูปยืนรูปเดือนพอยืนทนไม่ได้ก็ยืนทนไม่ได้ทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเดินหนออย่างนั้นเราก็สั่งให้เดินแล้วก็บอกว่าเดินเป็นสุขหนอเดินเป็นสุขหนอทีนี้เดินพอเดินเมื่อยเราก็เอากำหนดมาอีกว่าเดินเป็นทุกหนอเดินเป็นทุกอยากนอนหนออยากนอนหนอหรืออยากนั่งถ้านั่งก็ไปกำหนดถ้านอนก็นั่งเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนก็เป็นสุขหนอสุขหนอเนี่ยถ้านอนจะขยับตัวก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอคือให้กำหนดทุกสุขเฉยทุกเอียบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือการกำหนดรู้ของกายเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับประสาทของกายจะขยับทุกครั้งต้องกำหนดที่มือกำหนดที่มือขวาก่อนต้องกำหนดทุกความทุกหนอทุกตนไม่ได้หนอจึงสั่งให้ขยับขยับมือออกเอาให้รู้ที่มือที่เท้าเราเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิเร็วถ้าเราไม่กำหนดเคลื่อนไหวจิตเราจะไปคิดเรื่องอื่นหมดทีนี้เวลาเรารู้เรื่องของกายใจแล้วก็เวลาตาเห็นรูปกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอพอหูได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอพอจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกพอลิ้นได้รสกำหนดที่โคนลิ้นว่ารสหนอพอกายผัสสะก็ผัสสะหนอคือแยกการรับรู้
และแยกการพิจารณาถ้าได้ยินกำหนดที่แก้วหูถ้าเห็นกำหนดที่แก้วตาถ้าผัสสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าเวทนาผัสสะตรงไหนเย็นก็เย็นร้อนก็ว่าร้อนเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ในอายตนะทั้ง6ภายในภายนอกและจิตของเราก็จะรู้เรื่องอายตนะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กำหนดตามนั้นจมูกได้กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกก็ปิ่นหนอกายประสาทก็ผ่านสานหนอเมื่อเรารู้นี้แล้วจิตเราก็จะเริ่มฉลาดในการแยกอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จะเข้ามาสู่ความสู่ภวังค์ของความสงบส่วนปฏิบัตินี้ก็จะเริ่มต้นแต่ตามถูกต้องไม่ไปนอกลู่นอกทางเพราะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อันนี้เป็นแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายอุบาสกบาติกาเข้าในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติก็จะไปแบบนี้ดังนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนี้7วันนะเข้าห้องน้ำต้องช่วงก็เหมือนกันเวลาจะยกปิดประตูก็จับกรประตูเปิดประตูก็รู้ปิดประตูก็รู้รูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าแปรงฟันถูตัวก็รู้ว่าถูตัววีหัวก็รู้วีหัวซักผ้าก็ซักผ้าจะช้ากระบิดผ้าก็รู้ว่ากระบิดผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงก็ไม่ใช่ซักผ้าแบบจะทำอะไรก็ให้มีสตินะดูหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวห่มผ้านอนกระสบห่มผ้าศพอาบน้ำศพพิจารณาร่างกายเราเหมือนตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัตินี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสำรวมไม่คิดกังวลเรื่องกายคนอื่นเราจะอยู่กับกายตัวเองให้มากขึ้นเรามาอยู่นี้ต้องไม่คุยกันไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดเราปิดเลยเราจะอ่านใจเราเพราะใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านข้างนอกเนี่ยจะเป็นประเจนเป็นจิตคนอื่นเราไม่อ่านหนังสือจะอ่านใจเราอ่านสติเราไม่พูดคุยถ้าพูดคุยแล้วจิตจะออกนอกจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดถ้าพูดก็พูดครูบาอาจารย์ได้ไม่พูดคุยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทำแต่สติอย่างเดียวนะแล้วไม่หลับกลางวันกลางวันนี้ไม่หลับถ้าหลับแล้วจะไม่ได้อะไรเอาสมาธิการแทนนอนหลับถ้าไม่ไหวก็ถ้าเราเป็นคนป่วยนะก็สักนิดหนึ่งแต่ว่าให้กำหนดว่านอนสักกี่นาทีนะสักกี่นาทีแต่ถ้าดีก็ควรจะไม่นอนถ้านอนแล้วจะไม่รู้สมาธิจะปนกันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ให้หลับกลางวันเลยก็คือหลับได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างมากเลยนะสมัยก่อนนี่เราบอกโอ้โห4ชั่วโมงนอนได้หรือแต่พอเราไปปฏิบัติโอ้4ชั่วโมงมากไปแล้วเข้าเลยชั่วโมงเดียวก็อยู่ได้เราก็เลยว่าโอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เราบอกบวชต้องฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้โหหนักจังแต่พอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบางครั้งปฏิบัติสมาธิเพลิดเพลินเนี่ย7วันก็ไม่กินได้ฉันแต่เพียงน้ำก็อยู่ได้มีความสุขก็เลยกลายว่า7วันคนชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติทุกคนก็ทำได้เอาแค่เดียวพอปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่ากายเราก็สบายเหมือนเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโรคปฏิบัติไปแล้วเหมือนคนไม่มีโรคเหมือนคนไม่มีทุกข์เพราะจิตมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าใจอีกหลายๆอย่างที่ในตัวเราที่ในจิตของเราที่ยังไม่เปิดดูใจตัวเองฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปฏิ

บัติเพื่อดูตัวเราเข้าใจตัวเราไม่งั้นก็ไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากพระธรรมเท่านั้นเองวันนี้ที่อาตมาได้ บรรยายมาก็เห็นสมควรก็ขอให้ท่านได้เจริญในธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สำเร็จในธรรมตามวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนก็ดีแต่ก็ชาตินี้ก็จะได้สร้างตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งสมความปรารถนาที่สร้างกันไว้ในวันนี้ก็ดีที่เรามาก็ดีขอให้ท่านจงสำเร็จสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนขออธิษฐานตั้งใจทุกครั้งไปก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกคนใครไม่สบายคนไหนที่ไม่สบายคนไม่สบายกายดีกับคนไม่สบายใจคนป่วยกายเนี่ยถ้าใจไม่ป่วยก็ถือว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่กายต่อไปนี้ใจจะไม่ต้องป่วยนะกายมันต้องป่วยทุกคนถึงเวลาแล้วป่วยทุกคนนะแต่อย่าให้ใจป่วยเขาเรียกเจ็บกายใจไม่เจ็บ แต่บางคนเนี่ยเจ็บกายนี่สมบูรณ์แต่ใจเจ็บทุกทรมานไปโดดตึกตายดีกว่าฆ่าลูกฆ่าผัวตายหมดดีกว่าเจ็บใจคนเจ็บใจนี่โง่มากเลยไม่มีอะไรดับได้เลยเพราะเจ็บใจแต่คนใจไม่เจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยมีโอบายที่จะแก้ใจแก้กายได้เพราะเรามีปัญญานะฉะนั้นเจ็บตะกายไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉะนั้นเป็นโอกาสของเราได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานขับขี่ไปสู่ความสงบแล้วก็สู่ความถูกต้องธรรมะก็เป็นธรรมโอสถดีแล้วที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาปฏิบัติอย่างเนี้ยดีแล้วไม่ต้องรอเวลาทำซะก่อนแล้วเดินจงกรมก็ยืนเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะพยายามทำให้ได้ถ้าโยมยืนได้ยืนได้ตามครูบาอาจารย์สั่งสมาธิยืนได้เดินจงกรมได้เป็นยาวิเศษมากเลยไม่มียาในโลกนี้วิเศษเท่ากับยาธรรมโอสถช่วยได้เยอะเลยแต่ขอให้ทำให้ได้เดินจงกรมก็ยืนพุทธเจ้าบอกอนนท์เราเนี่ยไม่นิพพานก็ได้จะอยู่ได้เป็นกับเลยร่างกายเราเนี่ยอิทธิบาททั้ง4เรายืนเดินนั่งเราเข้าสมาธิทำอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์และเทวดาแต่เราได้วิสัยของพุทธเจ้าแค่นี้เขาไม่ฝืนแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิที่จะฝืนได้สำหรับพุทธเจ้าเรายอมนะแต่อย่างเรายังเทนุบคุตนี่ก็ฝืนได้เทนุบคุตนี่ไปอยู่ต้อง200ปีเพราะโดนส่งลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆนาเทนุบคุตเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆนากับเขาเป็นพระอาหารข้าพระละสงฆ์ก็เลยประชุมสงฆ์ว่าเทนุบคุตปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้าในสังฆนานี้เทนุบคุตต้องอยู่ไปถึง200ปีจนกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะมาทำเกิดขึ้นมาทำสังฆนาตอนที่พูดนั้นพระเจ้าอโศกยังไม่เกิดเลยพระเทนุบคุตทำไงดีอยู่กับมนุษย์ไม่มีทางเลยเพราะสังขารมันทุกข์ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเทวดาไปอยู่กับนาคไปเข้าสมาธิฌานอยู่ในนาคพิภพอยู่ต้องรวมแล้ว200ปีจึงขึ้นมาเทนุบคุตพระเจ้าโศกถ้าไม่เจอพระงี้ไม่เชื่อนะทิฏฐิแรงเพราะฆ่าคนเป็นแสนคนพอเจอเทนุบคุตเทนุบคุตเขาบอกอยากดูอะไรบอกอยากดูฤทธิ์ทำไงพระเทนุบคุตก็เข้าฌานทำให้แผ่นดินไหวเลย

0: โยมเชื่อนะครับไม่ต้องแสดงแหละเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยพระเจ้าโศกเพราะเชื่อว่าอนุภาพพุทธเจ้าเนี่ยโยมเสียดายนะโยมเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่เกิดทันสาวกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละโยมรักพระพุทธเจ้ารักศาสนามากมีเท่าไรทำบุญจะหมดขังเลยนะพระเจ้าโศกทำจะไม่หนีวันสุดท้ายจะตอนที่จะตายพระเจ้าโศกขอทำบุญอามาที่ดูแลครั้งบอกว่าพระองค์ลงธรรมจนหมดแล้วจะไม่มีเบี้ยหวัดให้แกราชการแล้วจะไม่มีเงินพระเจ้าโศกโกรธเลยนะตอนจะตายโกรธปุ๊บไอ้ตัวที่จะเอาเงินทําบุญก่อนตายโกรธปุ๊บพระจิตดับไปเป็นงูเหลือมเลยโอ้โหทําต้องเยอะแต่ก็เขาฆ่าคนไว้เยอะนี่ฮะแต่พระจิตดับเป็นงูเหลือมเนี่ยลูกก็เข้าฌานดูลูกสาวก็เป็นพระอรหันต์ลูกชายเป็นพระอรหันต์เข้าฌานดูพ่อไปเป็นเทวดาอย่างไม่มีชั้นพรหมชั้นอินทร์ไม่มีไปดูนรกพ่อก็ไม่ไปนรกเอ้ยไปดูมนุษย์พ่อก็ไม่เกิดพ่อไปเกิดที่ไหนสองคนเข้าฌานดูไปเจออ๋อพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาตรวจทีละชั้นนะเขาสวดสวรรค์ก่อนแล้วก็ทำบุญเยอะกวดสวรรค์ลงมาตรวจกวดสวรรค์มาเรื่อยๆตรวจมาถึงมนุษย์ไม่มีตรวจนรกไม่มีตรวจก็เจอเข้าฌานสมัยก่อนพระอรหันต์ย่อมทำได้ก็เข้าโดนจิตพ่อจำอดีตได้ไหมพ่อเคยเป็นมหาเจ้ามหาราชเป็นเจ้าอโศกนี่ลูกสาวนะนี่ลูกชายนะทำไมมาเป็นงูเหลือมทำไมมากินปลาพ่อเป็นงูเหลือมใหญ่อ่ะอยู่ได้ไงเอาหัวพันต้นไม้ถนนเอาหางพันวิดปลาวิดปลาคมมีนะบ้านเราก็มีผลที่เที่ยวป่าจะเจองูเหลือมมันวิดปลาคนเข้าไปแล้วอะไรเราคงไปดูเจองูเหลือมมันวิดปลาเป็นให้น้ำแห้งมันเอาปลากินก็พ่อก็รู้สำนึกได้โอ้กูนี่เป็นพระเจ้าอโศกทำไมมาเป็นงูเหลือมก็พอรู้ชาติได้ปุ๊บก็ละอายใจก็เลยบอกพ่ออยากจะไปตามที่พ่ออธิษฐานด้วยพ่อจะเป็นเทวดาพ่อก็หยุดกินปลาซะหรือฆ่าสัตว์โคเหลือไม่กินปลาเพราะไม่มีกินสัตว์เป็นเนี่ยก็ผอมเพื่อสุดก็ตายพอตายปุ๊บไอ้สภาพจิตของท่านอยู่ในศีลธรรมก็ไปเกิดเป็นจอมเทวดาลูกสาวลูกชายก็ดีใจพ่อไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นหัวหน้าด้วยนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของคราบดีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังผู้เจ้าของกีฬาติดตามพวกโจรไปเรื่อยได้ไม่เห็นห่อสิ่งของแล้วจึงกล่าวกับจุลการอุบาสกว่าเจ้าตัดช่องย่องเบาเข้าไปในบ้านเรือนของพวกเราแล้วถือเอาห่อสิ่งของมาทำเป็นเหมือนฟังธรรมอยู่ท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับผู้นี้ไว้แล้วช่วยกันทุบตีจุลการอุบาสกนี่ก็เป็นเคราะห์ร้ายของจุลการอุบาสกจริงๆเพราะโจรนั้นก็ช่างบังเอิญเหลือเกินไอ้ห่อสิ่งของที่ขโมยมาทิ้งที่ไหนไม่ทิ้งมาทิ้งไว้ข้างหน้าของจุลการอุบาสกก็เลยทำให้จุลการอุบาสกตกเป็นผู้ร้ายไปโดยปริยายและพวกเจ้าของทรัพย์ก็ไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลให้ท่องแท้อะไรก็คงจะด้วยมีใจโกรธแค้นพวกโจรที่เข้าไปขโมยทรัพย์ในบ้านของตนความโกรธก็จึงทำให้ตัดสินอะไรแบบผิดๆไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบเป็นพวกที่โบราณว่าเปิดมุ้งเห็นขโมยเลยคือไม่รู้ว่าใครเป็นขโมยรูปนั่งรูปร่างหน้าตาขโมยเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เห็นเลยแต่ก็ปักใจลงไปที่จุลการอุบาสกเพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งของอยู่ข้างหน้าที่นั่งของจุลการอุบาสกก็เหมือนว่าสิ่งของนั้นเป็นพยานชี้ลงไปว่าจุลการอุบาสกเป็นโจรเป็นขโมยพวกเขาก็จึงได้ช่วยกันจับจุลการแล้วก็ช่วยกันทุบตีจุลการอุบาสกนั้นแต่คนเราถ้าหากว่าเป็นคนมีคุณงามความดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นความดีที่ทำไว้แล้วในอดีตหรือความดีที่เคยทำไว้ในปัจจุบันจนไปที่ยอมรับนับถือของบุคคลโดยทั่วไปความดีท่านบอกว่าคนทำดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เห็นจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแก่จุลการอุบาสกเพราะมูนางกุมภทาสีที่เดินไปตักน้ำที่ท่าน้ำบังเอิญได้ผ่านไปทางที่จุลการอุบาสกถูกเจ้าของทรัพย์กำลังรุมกันทุบตีเช่นนั้นพวกนางกุมภทาสีจึงได้กล่าวว่าข้าแต่นายท่านทั้งหลายจงหลีกไปอุบาสกผู้นี้ไม่ได้กระทำกรรมชั่วเช่นนี้แล้วก็จึงขอร้องให้บุคคลเหล่านั้นปล่อยจุลการอุบาสกไปจึงเป็นต้นเหตุอันสำคัญที่สุดที่ทำให้จุลการอุบาสกรอดพ้นจากการถูกทำร้ายอย่างไม่มีเหตุผลฉะนั้นบุคคลเราอาจจะถูกกระทำร้ายถูกใส่ความถูกหาว่าเป็นโจรเป็นขโมยอันนี้บางทีเราเองผู้ถูกโจทย์ขานอย่างนั้นก็ควรจะทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้คนที่มาปรักปรำนั้นได้เข้าใจบางทีเหตุการณ์ร้ายก็จะกลายเป็นดีไปได้เพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าเราเคยทำกรรมชั่วช้าสามานอะไรไว้ในอดีตชาติขณะที่เราทำความดีอยู่อาจจะมีผลชั่วร้ายในอดีตนั้นมาส่งผลให้ก็จะทำให้เราได้รับผลร้ายที่ไม่ได้ทำในชาตินี้แต่มีมาในชาติที่แล้วตามมาให้ผลได้ฉะนั้นจุลการอุบาสกรอดพ้นจากการถูกทำร้ายก็เพราะอาศัยคุณความดีที่ตนเองได้กระทำไว้จนเป็นที่รู้จักแม้แต่นางกุมภทาสีพวกทาสีที่ทำหน้าที่เอาหม้อไปตักน้ำให้เจ้านายเขาใช้เนี่ยจึงรอดพ้นจากความตายไปได้จุลการอุบาสก
เมื่อรอดพ้นจากการถูกทำร้ายของเจ้าทรัพย์แล้วก็กลับเข้าไปในวิหารกราบเรียนกับพระภิกษุทั้งหลายว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอรับกระผมถูกบุคคลทั้งหลายทุบตีเสียย่ำแย่แต่กระผมได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสีคือทาสีผู้ใช้หม้อตักน้ำช่วยห้ามปรามบุคคลเหล่านั้นและพูดรับรองว่ากระผมไม่ได้กระทำความชั่วเช่นนั้นพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวของจุลการอุบาสกดังนี้แล้วก็นำเรื่องนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบพระบรมศาสดาทรงสดับคำกราบทูลของพระภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจุลการอุบาสกได้รอดชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสีเพราะตนไม่ได้ทำบาปกรรมไว้ด้วยเพราะเหตุว่าธรรมดาสัตว์ทำบาปกรรมด้วยตนเองแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองในอบายคือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญมีนรกเป็นต้นส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ทำกุศลแล้วไปถึงสุคติคือที่ไปที่ดีและนิพพานคำว่านิพพานก็ได้แก่การดับกิเลสและกองทุกข์ย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้โดยตนเองแล้วตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ที่มีบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์กุฏฐกนิกายธรรมปฐัตถกถาความว่าผู้ใดทำบาปไว้ด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองผู้ใดไม่ทำบาปด้วยตนเองผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้

สุดไม่ได้เนื้อความในพระคาถาธรรมนี้พระอัตถกถาจารย์อธิบายขยายความไว้ดังนี้ผู้ใดกระทำอกุศลกรรมอกุศลกรรมคือกรรมชั่วหรือความชั่วร้ายไว้ด้วยตนเองเมื่อผู้นั้นได้รับทุกข์อยู่ในอบายทั้ง4อบายคือที่ที่ปราศจากความเจริญมี4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชื่อว่าเศร้าหมองด้วยตัวเองส่วนผู้ใดไม่กระทำบาปไว้ด้วยตนเองเมื่อผู้นั้นไปถึงสุคติคือสถานที่ที่มีความสุขความสบายและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ได้แก่กุศลกรรมคือการกระทำดีและความไม่บริสุทธิ์ได้แก่อกุศลกรรมย่อมเป็นของเฉพาะตนโดยให้เฉพาะในคนผู้กระทำความชั่วด้วยตนเองหรือผู้ที่กระทำความดีด้วยตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครทำใครได้นั่นเองบุคคลอื่นกระทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือให้สะอาดหมดจดไม่ได้ให้เศร้าหมองไม่ได้ในเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบจุลการอุบาสกก็ได้ตั้งอยู่หรือได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาและพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทที่ประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของจุลการอุบาสกก็จบลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องนี้มีข้อคิดที่เราควรจะได้คิดถึงการกระทำคุณงามความดีของแต่ละบุคคลที่เมื่อตนลงมือกระทำไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางบ้างก็ควรจะได้รู้จักว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นความดีจริงอย่างไรหรือไม่ดีจริงอย่างไรใจของผู้กระทำนั้นจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ได้คือความดีหรือความชั่วผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ได้รับไปไม่มีใครทำดีหรือชั่วแล้วจะยกให้แก่คนอื่นไปก็ไม่ได้ดังท่านผู้รู้อุปมาไว้ว่าผู้รับประทานอาหารก็อิ่มเองผู้ใดผู้หนึ่งจะรับประทานอาหารแทนกันได้คือไม่มีใครทำให้คนอื่นอิ่มได้ความดีหรือความชั่วผู้ที่ทำก็ต้องเป็นผู้รับไปแต่ผู้กำลังทำความดีหรือความชั่วอยู่อาจจะมีเรื่องที่ตรงกันข้ามแทรกเข้ามาในการกระทำนั้นได้เช่นผู้กระทำชั่วอยู่แต่ยังไม่ได้รับผลชั่วที่ตัวกระทำนั้นเพราะผลของความดีที่กระทำไว้ในอดีตชาติยังให้ผลดีอยู่คนที่ทำความชั่วจึงไม่ได้รับผลชั่วที่ตัวทำดูเสมือนหนึ่งความชั่วที่ตัวทำไม่ได้ให้ผลชั่วแก่คนกระทำเลยดูเสมือนว่าเขาทำชั่วแล้วกลับได้ดีอันนี้เราจะเห็นอยู่ในสังคมทั่วๆไปก็มีอยู่มากบางคนความดีไม่เคยกระทำทำแต่ชั่วช้าสามานต่างๆนานาเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานก็เกียจคร้านในการทำงานในที่ทำงานรู้จักหลบเป็นปีกหลีกเป็นหางคอยจ้องอยู่ว่าเจ้านายมาเมื่อไรก็จะทำความดีเมื่อนั้นแต่พอเจ้านายหันหลังลาไปเขาก็เลิกทำอย่างนี้ก็มีอยู่ในสังคมทั่วๆไปคนประเภทนี้ไม่ใช่จัดว่าคนดีเป็นคนชั่วแต่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มของคนดี
ขาก็อยู่ได้การที่เรามองเห็นคนทำชั่วยังไม่ได้รับชั่วนั้นทางพระพุทธศาสนาก็ชี้ลงไปที่ผลของกรรมดีที่เขาทำมาในอดีตชาติยังส่งผลให้เขาเป็นอยู่ได้อย่างที่ไม่ต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะผลดีที่เขาทำเอาไว้ในอดีตยังส่งผลให้อยู่ต่อเมื่อผลดีที่เขาทำในอดีตชาติจบลงโดยที่เขาไม่ได้ทำความดีในชาตินี้เพิ่มเติมเอาไว้แต่เขากลับไปกระทำความชั่วช้าสามานทำไว้มากทีเดียวตอนนี้แหละเมื่อผลดีหมดผลชั่วก็จะปรากฏให้ผู้กระทำชั่วได้รับแล้วเมื่อเขาได้รับผลชั่วเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าความชั่วที่เขาทำไปนั้นจะบันดาลให้เขาได้รับความชั่วอย่างไรถ้ากลับไปชี้เรื่องของพระเจ้าอาชาตศัตรูที่ทรงฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความเป็นไปว่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาทรงรักใคร่ในพระองค์มากพอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้ความทุกข์พระทัยก็บังเกิดขึ้นจนไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานอะไรให้เป็นไปในคันลองครองธรรมได้ใจกุมหัวคิดพวักพวนอยู่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าพระราชบิดาเหมือนกับความชั่วอันนั้นเข้ามาคาอยู่ในพระทัยของพระเจ้าอาชาตศัตรูจนทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยต้องการที่จะหาที่พึ่งที่พำนักที่ปลดเปลื้องความทุกข์นี้ให้ได้และในที่สุดหมอชีวกโกมารพัทก็ได้พาพระเจ้าอาชาตศัตรูไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศนาธรรมให้ได้ทรงสดับแต่ว่าผลบาปของพระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นมีมากเพราะกระทำอนันตริยกรรมฆ่าพระราชบิดาการที่จะได้สวรรค์หรือนิพพานหรือได้บรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เลยเพราะว่าอนันตริยกรรมเป็นเสมือนประตูเหล็กมาปิดกั้นไม่ให้สามารถบรรลุมรรคผลอะไรได้มีทางเดียวที่จะต้องไปก็คือนรกฉะนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูแม้จะได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยเป็นเพียงแต่มีโอกาสดีได้กราบขอขมาโทษที่ได้กระทำการปลงพระชนพระราชบิดานั้นโดยพระพุทธเจ้าทรงรับรู้ในการกระทำนั้นก็ทำให้พระเจ้าอาชาตศัตรูทรงสบายพระทัยขึ้นมาบ้างแต่ผลบาปที่พระองค์ทรงกระทำแล้วบาปนั้นก็ไม่ได้ไปไหนยังเกาะกินกัดพระทัยของพระองค์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดไปจนในที่สุดเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วก็ต้องไปตกนรกแต่ว่าการสวรรคตของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ไม่ได้สวรรคตด้วยดีก็เป็นไปในทำนองเดียวกันที่พระองค์ทรงฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงทราบว่าพระราชบิดาของเราฆ่าพระเจ้าปู่เพื่อชิงเอาราชสมบัติพระราชโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ทรงฆ่าพระเจ้าอาชาตศัตรูเช่นเดียวกันนี่เป็นผลร้ายหรือบาปกรรมที่คนทำชั่วอย่างหนักแล้วก็ย่อมจะได้รับผลในปัจจุบันทันตานี้เองแล้วก็ผลบาปนั้นมิใช่มีเฉพาะในปัจจุบันที่พระเจ้าอาชาตศัตรูได้ถูกพระราชโอรสทรงประหารเพียงอย่างเดียวหลังจากพระองค์สวรรคตแล้วก็ต้องไปตกนรกเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนั้น
อันนั้นเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วผลชั่วนั้นไม่ได้ไปไหนหรอกยังตามติดผู้กระทำชั่วอยู่ตลอดกาลแต่ตราบใดที่ผลชั่วที่ทำยังไม่ให้ผลคนทำชั่วก็ลำพองใจเหมือนความชั่วนั้นเป็นของที่มีรสหวานอร่อยเป็นความชั่วที่น่ากระทำทีเดียวซึ่งคนมีจิตใจชั่วก็จะหลงเพลิดเพลินลืมตัวอยู่กับความชั่วที่ตัวกระทำนั้นต่อเมื่อชั่วให้ผลคนทำชั่วก็จึงได้สำนึกระลึกได้ว่าความชั่วที่ตัวทำมีจริงผลชั่วที่ทำให้เกิดทุกข์ทรมานจิตใจมีจริงแต่คนทำชั่วกว่าจะรู้ตัวบางทีก็สายไปเสียแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างพระเจ้าอาชาตศัตรูไม่มีท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งจะช่วยให้พระองค์พ้นจากนรกได้เพราะผลชั่วนั้นเป็นอนันตริกรรมเป็นผลชั่วที่ทำกรรมหนักเอาไว้กรรมหนักก็ผลักหรือดึงให้ไปตกในนรกคราวนี้ก็มาพูดถึงคนกระทำดีบ้างเพื่อให้กำลังใจแก่คนกระทำความดีอยู่ในปัจจุบันบางคนตั้งใจกระทำความดีด้วยความจริงใจยอมสละเวลาอันมีค่าที่เป็นความสุขส่วนตัวมากระทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสละปัจจัยคือเงินทองสิ่งของออกมาเพื่อกระทำความดีแต่บางคนทำมานานก็ยังไม่ได้รับผลดีอันนี้ก็ขอพูดให้เป็นกำลังใจแก่ท่านผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าความดีที่ท่านกระทำนั้นเกิดผลแล้วทันทีนะครับมีคำกลอนบทหนึ่งว่าพูดทำดีได้ดีเกิดที่จิตอย่าโมคิดโคยคนยอปอป้อนให้เมื่อทำดีดีเกิดพลันขึ้นทันใดย่อมรู้ได้ด้วยใจตัวคนทำดีคือคนทำดีนี้ก็สามารถที่จะรู้สึกได้ด้วยตัวของตัวเองนะว่าตนกำลังกระทำความดีอยู่ขอให้พอใจในการกระทำความดีนั้นแต่ว่าเมื่อยังไม่มีคนเห็นไม่มีคนสรรเสริญเยินยอนั้นก็อย่าถือเอามาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าคำพูดของคนนั้นในขณะที่ชอบเราก็จะสรรเสริญเยินยอเราว่าดีแล้วคนคนเดียวกันนั้นเราก็กระทำเป็นไปอย่างนั้นพอเขานึกเกลียดเราขึ้นมาคำพูดที่เป็นคำสรรเสริญเยินยอก็อาจจะเป็นคำนินทาว่าร้ายประนามหยามหมิ่นเราเสียหายหายก็มีอยู่ฉะนั้นคำพูดของคนที่เราจะรับฟังนั้นต้องเลือกบุคคลที่จะพูดให้เราฟังเหมือนกันถ้าเป็นคำพูดของปุถุชนคนที่ยังหนาเพราะด้วยกิเลสและไม่มีศีลธรรมประจำใจคนพวกนี้อาจจะพูดจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือกลับมากลับไปได้แต่บัณฑิตท่านผู้ที่มีความรู้และมีศีลธรรมประจำใจอยู่ท่านเหล่านั้นท่านจะพูดตั้งอยู่บนรากฐานของคุณงามความดีมีศีลธรรมเป็นตาชั่งไม่ใช่กล่าวแบบรื่นรอยตามอารมณ์เมื่อตนรักก็ว่าดีเมื่อตนชังก็ว่าไม่ดีคำพูดของท่านผู้เป็นบัณฑิตที่มีศีลธรรมประจำใจท่านจะคงเส้นคงวาใครทำดีท่านก็ยอมรับนับว่าดีคนทำชั่วท่านก็จะบอกว่าเป็นชั่วคือจะไม่สลับกลับกันให้คนดีเป็นชั่วหรือคนชั่วเป็นดีไม่มีฉะนั้นผู้ทำความดีนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าขณะที่ท่านกำลังกระทำความดีแม้ยังไม่ได้รับผลดีที่ท่านกระทำก็ขอให้ท่านพึงชั่งใจกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เรายังไม่ได้รับผลดีนี้เพราะผลกรรมชั่วที่ตัวเคยกระทำไว้ในอดีตอาจจะตามมาให้ผลอยู่เหมือนอย่างจุลการอุบาสกเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นชัดแจ้งมากว่าท่านกระทำความดีอยู่แท้ๆกลับต้องตกเป็นผู้ร้ายเป็นโจรขโมยของเขาแล้วก็ถูกทุบตีเสียแทบย่ำแย่นั่นเป็นผลที่เรากระทำไม่ดีไว้ในอดีตจะตามมาให้ผลเรา
แล้วเราก็จะต้องได้รับผลนั้นฉะนั้นเมื่อผลชั่วเข้ามาให้ผลให้เราได้รับนั้นผลดีก็ยังเข้ามาไม่ได้อันนี้เราพึงเตรียมใจรับรู้กับการกระทำความดีของเราว่าดีที่ทำนั้นยังเป็นดีอยู่นะอย่าไปเลิกกระทำแต่ว่าเมื่อเรายังไม่ได้รับผลดีเพราะผลชั่วที่ตัวทำไว้ในอดีตชาติตามมาให้ผลอยู่เราก็อาจจะประสบกับผลร้ายหรือความทุกข์ร้อนต่างๆนานาขึ้นมาได้แต่ดีที่ท่านทำนั้นท่านพึงรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแล้วท่านจะได้ประสบพบกับความดีที่ท่านได้ทำคือผลก็ความดีก็มาส่งผลให้ท่านได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนทำความดีทั้งหลายพึงทำใจให้สบายกับการกระทำความดีของท่านอย่าไปอ่อนไหวตามอารมณ์ของสิ่งที่มากระทบเมื่อเราทำดีอยู่แต่มีชั่วมากระทบเราจะไปหวั่นไหวตามความชั่วนั้นยึดมั่นความดีที่ตัวทำไว้ให้มั่นคงเถอะครับแล้วท่านจะได้ประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานที่ท่านกระทำนั้นหรือผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่การงานในทางรับราชการแต่มาทำหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ท่านก็จะรับผลดีจากการกระทำคุณงามความดีอันนั้นอย่าง 100% ครับแต่ก่อนจากกันวันนี้มีคำกลอนเกี่ยวกับเรื่องของจุลการอุบาสกเอาไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำความชั่วแต่ต้องมารับผลชั่วอย่างนี้โบราณท่านมีคำพังเผยเอาไว้ว่านอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ต้องมารับผลไม่ดีนั้นมีคำกลอนอยู่ว่ายามเคราะห์กรรมซ้ำเติมเพิ่มโทษให้เรื่องเล็กใหญ่ไหลพรั่งพรูกรูเข้าหาทั้งไม่รู้ไม่เห็นความเป็นมาอนิจจาถูกใส่ความทุกข์ตามแจอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้เตรียมใจเอาไว้กับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ทำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีอาจจะมาถึงเราได้ก็ทำใจรับรู้ไว้ว่านั่นอาจจะเป็นผลชั่วที่เราทำไว้ในอดีตตามมาให้ผลเราก็ได้ขอให้ท่านทำใจให้สบายทำใจให้หนักแน่นมีขันติธรรมความอดทนรับกับสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาถึงเราไว้แล้วจะทำให้จิตใจของท่านสบายท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วายแด่องค์แสดงธรรมหลังจากท่านแสดงธรรมจบประมาณเที่ยงนะคะการทำภารกิจสำคัญนี้นะคะบางท่านก็อาจจะหาโอกาสดีๆแบบนี้ช่วงชิงเนาะช่วงชิงกับทางโลกการจะหันมาในเส้นทางธรรมถามว่ายากไหมก็ต้องมีบุญเก่านะคะ

มีความตั้งใจนึงที่คนพูดนี่แหละเหมือนพังทลายไปเลยโอ้ยก็เหมือนเราเจอเพชรเจอพลอยเจออัญมณีเจอทองคำสิ่งล้ำค่าก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่ก็หวังว่าจะให้คนที่เรารักลูกเราที่เราห่วงใยนะคะได้เข้ามาเส้นทางนี้แหละแล้วลูกก็ให้คำตอบว่าแม่หนูยังไม่ถึงเวลาโหหงายเงิบเลยว่าอาจารย์พูดเหมือนตอกหมุดซ้ำย้ำไปอีกดอกนึงนะคะอาจารย์บอกต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นหมายถึงบุพเพกตปุญญาตานะคะบุญที่ท่านทำแล้วแต่ปางก่อนเราก็เฝ้าแต่รอเมื่อไหร่เนาะลูกเราจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเอาแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้ว

0: อ๋อรอรอรอเมื่อไหร่เนาะลูกเราจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเอาแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วบางทีเป็นแม่ที่ยังสอนลูกไม่ได้นะคะก็มีคุณพ่อพี่ชมพู่นี่แหละบอกโอ้มองหน้าวันละหน้าแล้วพ่อสอนลูกไม่ได้เอ้ากับนิเมตตากับพี่สาธุอนุโมทามิเชิญนะคะตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วสำหรับท่านที่นะคะไปทำภารกิจเรียนเชิญเข้าสุลานธรรมกับนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับทุกท่านนะคะได้มาเติมบุญให้แล้วใส่ขันบุญนะคะแล้วก็ปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยใช้ในการบริหารจัดการภายในวัดท่านใดจะร่วมบุญในการทำถนนในพื้นที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะคะรวมถึงการบูรณะศาลานวกะบูรณะหลังคาเรือนไทยมีขันบุญให้นะคะบาทหนึ่งก็ได้20บาทก็ได้มาทับเถอะขอร้องจะได้มีโอกาสนะคะเนี่ยที่เราได้เดินในพื้นที่ราบเรียบสะดวกสบายด้วยความเมตตานะคะก็โดยดำริพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนหลวงพ่อก็เมตตาให้มีการปรับปรุงพื้นที่นะคะเวลาผู้สูงอายุมาลานธรรมใช้รถวีลแชร์ก็จะได้สะดวกนะคะไม่มีสะดุดราบรื่นไปมีความคล่องตัวด้วยนะคะเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะเราให้ความสุขก็ให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกันตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะจ๊ะนางฟ้าไปไหนนางฟ้าระเหยไปไหนหมดแล้วเช้านางฟ้าเต็มลานเลยโหดีใจดีใจกับนางฟ้าด้วยนะคะท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนครอบครัวได้มาสร้างความดีสิ่งนี้ก็จารึกไว้ให้กับโลกนะคะเราได้มีโอกาสมาเหมือนจัดอีเวนต์เนาะให้คนทางบ้านได้รับชมที่อยู่ทางบ้านมาวัดไม่ไหวแล้วได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาบวชในคัมมะท่านใดจะร่วมบุญในการบวชพระในวันอาสาหบูชาเรียนเชิญได้นะคะถ้าในวันงานถ้าจะมีภารกิจก็มาสมทบปัจจัยร่วมบุญได้ตอนนี้ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วค่ะก็เรียนเชิญท่านเนคขมะได้ค่ะได้ท่านเนคขมะเข้าสู่ลานธรรมยังมาได้แล้วนะคะนางฟ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็รอแล้วนะคะเดี๋ยวขอญาติมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชษบุญปองค่ะ
1: กับสาธุการมุทนาบุญกับน้องประชาสัมพันธ์น้องอ้วนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับนางฟ้าเทพบุตรเข้าสู่วิหารธรรมนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอักตารักโขนะครับพระเถระครูบาเจ้าสังฆทานตำบลบางไผ่ก็จะขึ้นแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับขอเรียนเชิญนักบวชทุกท่านเข้าสู่วิหารธรรมครับครับท่านใดที่มีสังฆทานก็เชิญนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับต่อจากนี้ก็จะได้มีการแสดงธรรมจบก็จะมีถวายสังฆทานเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับครับท่านใดที่ยังไม่มาก็เชิญได้เลยนะครับตอนนี้ก็ที่ลานธรรมนะครับพร้อมหรือยังทุกท่านพร้อมแล้วนะครับที่ลานธรรมเตรียมตัวกราบพระแล้วก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับครับเตรียมตัวกราบพระกันนะครับกราบองค์แสดงธรรม

สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับ

0: ตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมนักบวชในขมะญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นเวลา 11:00 น เป็นประจำเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วนะก็เป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสนะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะเป็นอาหารกายเราก็ได้รับอาหารใจเราก็จะมาเสริมนะอาหารกายเนี่ยเรากินแล้วก็อิ่มแล้วไม่นานเดี๋ยวก็หิวอีกนะหิวแล้วเราก็หาให้กินใหม่นะทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะเราก็เหน็ดเหนื่อยกับการหากินหาอยู่ให้กับกายอันนี้ตลอดชีวิตมายาวนานนะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ลองคิดดูว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายอย่างเดียวหรือไม่ถ้าไม่มีใจในร่างกายอันนี้เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะถ้าร่างกายนี้ไม่มีจิตไม่มีใจนี่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหลวงพ่อสนองกตเป็นโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็เผยแผ่สร้างวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาวัดสังฆทานอดีตเป็นวัดร้างนะมีหลวงพ่อโตองค์เดียวไม่มีที่ไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีโยมหลวงพ่อเห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสัปปายะเป็นป่านะมีลมไม้มีเสียงนกเสียงกามีสายลมแสงแดดนะจะเป็นที่สบายกายแล้วก็เป็นที่สบายใจมาแล้วก็ได้ปฏิบัติ ด้วยหลวงพ่อสนองก็สอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านย้ำท่านสอนท่านบอกท่านนำทำให้ดูด้วยให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้จิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราอยู่วัดสังฆทานประโยคนี้ต้องนำมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันคืออะไรจะปฏิบัติได้อย่างไรจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทุกวันนี้กายของเราก็เป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์เพราะจิตของเราไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่รู้อยู่ตรงไหนจิตของเราไม่รู้เป็นอย่างไรเวลาเขาหิวเราก็หาให้เขาไม่ได้เวลาใจร้อนเราก็ดับร้อนไม่ได้เวลาใจเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จะดับทุกข์อย่างไรแต่กายอันนี้เราหาให้เขาได้หาได้เขาทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีตลอดชีวิตหาให้เขาหมดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายหมดลมเอาไปเผาเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยหาอยู่หากินมาตลอดชาติเลยกินเท่าไหร่ก็ถ่ายทิ้งหมดที่โยมกินไปทานไปเนี่ยถ้าโยมมานึกมากองดูนะรวมกันแล้วเท่าไหร่ที่บ้านเราหลังโตๆเนี่ยที่เรากินไปแล้วนะบ้านหลังนั้นไม่พอนะไม่พอที่เรากินหรอกลองนึกดูจริงไหมกินเท่าไหร่ก็เหมือนกับเอาไปทิ้งเหวอะนะกินไปอะไรแล้วก็ถ่ายกินไปแล้วก็ถ่ายไม่มีให้เราเห็นไม่มีให้เราเก็บไม่มีให้เรายึดเลยลองนึกออกไหมล่ะเรากินมาเท่าไหร่แล้วเก็บไว้ไม่ได้มันก็เป็นยาเฉยๆรักษาโรคเวทนาความหิวถ้าเรามีสติมีปัญญาว่าโอ้จริงนะกายนี่เป็นทุกข์ไม่เท่าไหร่ยังหากินหาอยู่ได้ แล้วถ้าเกิดใจอ่ะใจเป็นทุกข์จะเอายาอะไรเขาล่ะจะเอาอะไรให้เขากินให้เขาอยู่จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้หลวงปู่สังวาลเขมโกเบื้องต้นท่านก็ให้สติให้สมาธิให้กรรมฐานเลยนะขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจไม่ว่าการไหนเวลาใดเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะรับประทานจะคิดนึกอะไรขอให้เรามีสติถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เรามีสมาธิไม่มีอะไรเลยที่จะปกป้องตัวเราได้ดีไปกว่าการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะไม่มีเลยนะโลกใบนี้ที่มานั่งอยู่มาฟังอยู่ลองใช้สุตตมยปัญญาฟังแล้วจินตามยปัญญาช่วยคิดจริงไหมโลกใบนี้ใครจะช่วยเราได้ป้องกันเราได้เท่ากับสติสมาธิปัญญาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วลองพิจารณาดูว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าสติคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเป็นรูปหรือเป็นนามอย่างเรากินอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมีนั่นมีนี่สมมุติเอาเป็นรูปจับต้องได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้รู้สึกได้เป็นรูปแต่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเราต้องมีความรู้นะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจนี่อาตมาก็เข้าใจแล้วนะว่าฟังแล้วไม่ได้คิดถ้ารู้แล้วเข้าใจแสดงว่าฟังด้วยรู้ด้วยคิดด้วยฉะนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราต้องทำขึ้นจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สตินี้ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่มีนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติเราต้องฝึกเจริญสติฉะนั้นมาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญให้เราฝึกสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมปรารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าเราสามารถมีสติขนาดนี้นะทั้งกลางวันกลางคืนนะเราจะถอดถอนสิ่งที่หนักอกหนักใจเนี่ยมันเป็นนามที่เราหนักอกหนักใจเป็นนามจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกอยู่ในตัวเราว่าเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเป็นนามแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงก็หนักอกหนักใจมาหลายปีโกรธเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาทุกเรื่องต่างๆทับถมอยู่ในใจเราเนี่ยมากมายก็จึงเรียกว่าปุถุชนปุถุชนแปลว่าอะไรหนาแน่นนะถ้าปุถุชนคนดีเนี่ยก็มีศีลมีธรรมหนาแน่นด้วยมีสติมีสมาธิมีปัญญาป้องกันตัวเองไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีเท่ากับมีศีลมีธรรมฉะนั้นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะเห็นเออว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเราไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแน่เลยปุถุชนธรรมดาที่มีแต่ความหนาแน่นไม่ทำบาปไม่ทำบุญหนาแน่นด้วยความดีก็มีปุถุชนที่หนาแน่นด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวเองทำขึ้นเรียกว่าบาปก็มีไม่ทำบุญเลยแล้วก็ไม่กลัวบาปด้วยคนทุกวันนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละคือคนหนาแน่นโดยการที่ไม่กลัวบาปไม่ทำบุญก็ลองคิดดูว่าบาปที่เขาทำจะหนีพ้นไหมบาปที่เขาทำก็อยู่ในใจของเขาเป็นนามนะไม่ใช่เป็นรูปไปด่าเขาไปฆ่าเขาขโมยเขาเกลียดเขาไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยทำไปแล้วเรียกว่าวิบากผลของกรรมมันปรากฏที่ใจใจเป็นผู้รับรู้เลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช้ให้บ่าวทำแต่นายเดือดร้อนนะพูดไปแล้วเนี่ย ไอ้กายไม่รู้หรอกแต่ใจรับรู้ได้ทีหลังเสียใจไม่น่าพูดไม่น่าด่าไม่น่าทำร้ายใครเลยไม่น่าคิดอย่างนี้เลยฉะนั้นการที่เราจะมีสิ่งที่ป้องกันดีที่สุดในตัวเราก็คือมีสติจะพูดต้องรู้ก่อนมีจิตจิตเป็นนายจะพูดต้องรู้ก่อนจะทำต้องรู้ก่อนจะทำอะไรต้องมีสติต้องรู้ก่อนพูดรู้ก่อนที่จะทำหรือแม้แต่เวลานี้เรานั่งฟังธรรมอยู่เราคิดอะไรต้องรู้นะคิดตามที่อาตมาพูดหรือคิดปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องอื่นก็ลองทบทวนดูเนี่ยการที่มาวัดสังฆทานก็เป็นสิ่งที่มาฝึกนะฝึกให้เรามีสติฝึกให้เรามีสมาธิฝึกให้เรามีปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการที่สุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดปัญญาเบื้องต้นไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าหญิงหรือชายคนรวยคนจนบทเก่าบทใหม่เนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการได้ยินได้ฟังเหมือนกันหมดถ้าเราบทเก่าไม่ฟังมันก็ไม่ได้ปัญญาถ้าเราเพิ่งมาไม่ฟังก็ไม่มีปัญญาเท่ากันฉะนั้นการได้ฟังจินตามยปัญญาฟังแล้วไปคิดด้วยถ้าเราคิดว่าพระพูดอะไรสอนอะไรแล้วลองคิดดูถ้าคิดออกแล้วเราจึงภาวนามยปัญญาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเรารู้จักว่าบุญมีจริงบาปมีจริงภาวนาแล้วนั่งก็มีสติเดินก็มีสติคิดนึกก็มีสติภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคนภาวนามากๆแหละจะเห็นจิตตัวเองเลยเห็นจิตตัวเองเลยนะนั่งอยู่ตรงนี้ใจไปนู่นใจไปนี่ก็เห็นก็ไม่เป็นไรเราก็เห็นดีกว่าคนที่ไม่มานั่งสมาธิเวลาโกรธขึ้นมาก็ไม่เห็นเวลาโลภขึ้นมาก็ไม่เห็นเวลาขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่เห็นอีกนะเอาลองคิดดูนะว่าใจเราเนี่ยก็เป็นนามนะใจเรานี่เป็นนามนามนี่คือจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมีอำนาจหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่านามเนี่ยจิตเนี่ยไม่เห็นหรอกได้มีอนุภาพไม่เห็นแต่อนุภาพเนี่ยเกินกว่าที่เราจะไปคิดเป็นนึกได้นะอนุภาพของจิตเนี่ยเอาที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเลยนะให้จิตกลับไปบ้านเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องเดินนึกเอาเลยห้องนอนเราอยู่ไหนซ่อนเงินไว้ที่ไหนมันเห็นเลยนะนั่นแหละคือจิตจิตที่มันรู้ของมันที่มันไปได้เร็วกว่าสิ่งใดๆนะแสงว่าเร็วนะเร็วกว่าเสียงแต่เสียงเร็วกว่าแสงเนี่ยก็ยังแพ้จิตเลยนะมันเร็วกว่านั้นเยอะเลยมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาไวมากฉะนั้นคนที่ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยต้องใช้สติเป็นเครื่องกั้นคนมีสติจะมีเครื่องกั้นมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นถ้าเรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่วัดเมื่อไหร่ก็ตามต้องมีสติสติจะทำให้เกิดสมาธิถ้าเรารู้จักคำว่าสัมปชัญญะเมื่อไหร่ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญญาสัมปชัญญะแปลว่าอะไรรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ไปว่าใครไม่ไปเพ่งโทษใครไม่ไปคิดถึงใครให้เดือดร้อนคนเราทุกวันนี้มีแต่ไปเพ่งโทษผู้อื่นไปว่าคนอื่นทำร้ายผู้อื่นใจก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์วาจาก็เป็นทุกข์ก็ทุกข์ให้คนอื่นทุกข์นั้นก็ถึงตัวแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเราก็ไม่ก่อทุกข์แล้วเห็นทุกข์ด้วยก็ทุกข์มาอยู่ในตัวเรานี่เองทุกข์อยู่ในใจเรานี่เองแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยฉะนั้นคนที่ทุกวันนี้ดับทุกข์ไม่ได้แล้วไม่กลัวทุกข์น่ะมีมากก็ถึงเรียกว่าปุถุชนหนาแน่นไม่เชื่อบุญไม่กลัวบาป ะบุญไม่เคยทำแต่บาปไม่กลัวเขาก็เป็นปุถุชนในเวลาเดียวกันปุถุชนที่มาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็หนาแน่นเหมือนกันนะหนาแน่นในการที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามาแล้วก็รู้จักบุญบำเพ็ญบุญมาแล้วก็รู้จักบาปละบาปและที่สำคัญมันชำระจิตของตนให้เขารอดเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งหลายแต่นั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลเลยหรือว่าเราเอื้อมไม่ถึงนะอยู่ในกายเราอยู่ในใจเราเท่านั้นคนโบราณเขาวาดภาพไว้นะเขาวาดภาพไว้สามเรื่องภาพที่วาดไว้ก็เป็นปริศนาธรรมเขาบอกว่าอย่าหลงนะคนเลี้ยงไก่เนี่ยหลงคนเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเป็นยังไงไก่ชนที่ราคาแพงๆเอาไว้ตีกันเอาไว้ชนไก่ชนกันเนี่ยในภาพเขียนว่าคนเลี้ยงไก่แล้วในปริศนาธรรมเขาว่าอย่าหลงนะพวกเราอย่าเป็นคนเลี้ยงไก่เพราะปกติเราก็หลงอยู่แล้วพอไปเลี้ยงไก่เนี่ยจะเป็นภาพปริศนาเหมือนกระจกสะท้อนเห็นตัวเองตัวเรามีอยู่แล้วตัวตนทิฏฐิมานะมีพร้อมหมดเลยแต่พอเลี้ยงไก่ขึ้นมาเนี่ยไก่ชนเนี่ยสร้างตัวตนขึ้นมาเลยนะสร้างตัวตนขึ้นมาให้เห็นกับตัวเองแล้วก็เป็นคนสร้างเองด้วยที่แรกมันเป็นไข่ก่อนเป็นไข่พอฟักออกมาก็เป็นลูกไก่แล้วก็ดีใจเลี้ยงซะโตเลี้ยงซะอย่างดีทนุถนอมอย่างดีมีสีมีสันมีเสียงมีกำลังแล้วก็ผูกใจไว้ชอบใจว่าเออไก่เราเลี้ยงเองสีก็ดีเสียงก็ดีกำลังก็ดีโอ้ดีมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วก็ตัวเองดีตัวเองเก่งแล้วก็เอาไก่เนี่ยไปชนไปตีกันพอตีแล้วชนะก็ยิ่งมีตัวตนว่าไม่มีใครสู้ได้ไก่ของเราตัวของเราเลี้ยงไว้น่ะเก่งขนาดไม่มีใครสู้ได้คนในบ่อนไม่มีใครสู้ได้ถ้าพอวันหนึ่งไก่ตัวนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแพ้ขึ้นมาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เขาเลี้ยงเอาไว้เองสร้างเอาไว้เองใจที่เขายึดไว้เองว่าไก่ของเขาเก่งไก่ของเขาดีตัวของเขาเป็นคนเลี้ยงจริงๆไอ้ไก่ตัวนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้สักนิดเลยไอ้ไก่ตัวนั้นไม่รีบประสีภาษาว่าจะไปตีใครจะไปชนกับใครหรือมีสีมีเสียงมีกำลังดีอย่างนั้นไม่เคยมีความยึดมั่นถือมั่นแต่คนเลี้ยงไปยึดนะโอ้เสียงนี่ดีขานี่ดีเก็ดนี่ดีขนนี่ดีกำลังนี่ดีเชิงนี่ดีตีใครคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาอย่าไปเลี้ยงไก่ลองคิดดูว่าตัวตนเราไปเลี้ยงเขาเนี่ยเยอะไหมหน้าตาต้องสวยเสื้อผ้าต้องดีทองแพงแค่ไหนก็จะไปซื้อมือถือรุ่นไหนไม่มีต้องไปหามาไปเลี้ยงเขาไหมใครไม่มีเราต้องมีจะได้ใครก็สู้เราไม่ได้มีจะได้เราจะเหนือเขาเป็นอย่างไรไหมทุกคนลองคิดดูมันเลี้ยงไก่ไหมเก็ดต้องดีขนต้องดีเสียงต้องดีขาต้องดีเชิงต้องดีมันเลี้ยงตัวเองขนาดนั้นนะมีตัวมีตนขึ้นมาเลยก็ลองคิดดูว่าคำสอนของพระเจ้าสอนให้เห็นนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเราไม่เคยมีสติไม่เคยมีสมาธิไม่มีปัญญาเห็นใจเราเลยว่าจริงหรือเปล่าที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยไก่มันจะเก่งมันจะดีมันจะแพงจริงหรือเปล่าไก่มันไม่รู้นะไก่มันไม่รู้จริงๆตัวของเราก็เหมือนกันนะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาสวยหรือไม่สวยเขาไม่รู้หรอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีกำลังไม่มีกำลังเขาไม่รู้หรอกเขามีหน้าที่ของเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปพ่อแม่ให้มาก็ให้อย่างดีแล้วล่ะแต่เราเนี่ยไปหลงไปติดไปยึดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขา

มีตัวตนขึ้นมาเลยทุกวันนี้ที่เรามีทุกข์ก็เป็นอย่างนี้แหละหลงไปเลี้ยงไก่แต่ไม่เคยเห็นเลยว่าโอ้ใจเราไปติดไปยึดไปหลงหรือเปล่าเราลองดูหลงไหมยึดไหมติดไหมที่เราเป็นทุกข์ทุกวันเนี้ยเพราะไม่เห็นใจเราเห็นแต่กายไปหลงเลี้ยงไก่นะเรื่องกินไม่เท่าไหร่เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่นะใครว่าแม่ไม่เป็นไรแต่อย่าด่าเมียแล้วกันจะเป็นอย่างนั้นจะหลงนะจะยึดนะจะยึดเหมือนกับคนเลี้ยงไก่หลงว่ามีตัวมีตนขึ้นมาถ้าวันนี้ลองคิดดูว่าที่เรามีทุกข์เนี่ยเกิดจากตัวตนของเราหรือเปล่าที่ใจของเราสร้างขึ้นมาเองนะมีทิฏฐิมีมานะมีไหมลองคิดดูทิฏฐิมานะมีไหมความเห็นของเรามานะมีตัวมีตนของเรามีไหมถ้าเรามีเราก็มาฝึกมาปฏิบัติให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิมีสัพพัญญะก็มีปัญญาเห็นว่าตัวเราเป็นขันธ์ห้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาต้องเห็นอยู่เนืองๆนะเห็นครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวไม่ได้นะฟังแล้วก็เหมือนกินข้าวแล้วก็อิ่มก็หายไปถ้าเราฟังแล้วไปคิดคิดแล้วไปปฏิบัติถึงจะได้รับผลว่าจริงไหมตัวเราเหมือนไก่เลยนะมันไม่รู้หรอกว่าแก่เป็นยังไงเจ็บเป็นยังไงตายเป็นยังไงที่รู้เพราะจิตเรานี่แหละนะเหมือนต้นไม้ก็แสดงธรรมพอออกใบไม้มาแล้วใบไม้มาก็ไม่รู้ว่ามันออกใบมาผลิใบมาไม่นานมันก็เป็นใบอ่อนเป็นใบแก่อีกประเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใบที่หลุดล่วงลงมาใบไม้มันก็ไม่รู้หรอกนะแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แสดงให้เราดูตัวเราก็เหมือนกันเหมือนใบไม้ที่เกิดขึ้นในวัฏสังขทานเนี่ยไอ้รุ่นเก่าไปแล้วไอ้รุ่นใหม่มาไอ้รุ่นใหม่แล้วก็ยึดไว้ไม่ได้หรอกไม่นานเดี๋ยวก็เหมือนใบไม้ที่ร่วงก็ต้องไปอีกไอ้ที่ไปเดี๋ยวรุ่นใหม่ก็มาอีกไอ้รุ่นใหม่มาไม่นานเดี๋ยวก็แก่แล้วไม่นานมันก็หลุดล่วงรุ่นต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้หมุนเวียนกลับไปเราลองคิดดูว่าเราควรจะพิจารณาไหมว่าตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เห็นอย่างนี้เราจะได้กลัวบาปเราก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายจะไปก่อทุกข์อะไรอีกก็สำรวมจิตสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมอินทรีย์สำรวมมีศีลสำรวมรักษาแล้วไม่ทำบาปแล้วมานี่เราก็เกิดมาก็รู้จักปฏิบัติธรรมแล้วในภาพบอกว่าอย่าไปเลี้ยงไก่อย่าไปหลงอย่าบูชาไฟเพราะว่าไฟมีอนุภาพความร้อนความร้อนเนี่ยทำให้เรายอมรับว่าไฟนี่น่ากลัวไฟติดที่ไหนที่นั่นร้อนมีแสงมีเปลวมีความร้อนเผาให้เสียหายมากมายทุกคนก็กลัวก็เลยหันมาบูชาไฟในภาพก็บอกว่าไฟเนี่ยมีจริงๆไอ้ไฟที่บูชาเนี่ยมีจริงๆที่เห็นเนี่ยมีเปลวมีควันมีความร้อนรู้สึกได้ว่ามันร้อนแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเห็นมากกว่าที่เราเห็นอีกพระองค์มีปัญญามากกว่าที่คนในโลกนี้8,000ล้านคนจะคิดได้อีกว่าไฟที่มีเปลวมีควันมีความร้อนไม่เท่าไหร่หรอกไฟดวงไฟที่เห็นไฟที่เกิดไม่เท่าไหร่แต่ไฟในจิตในใจเนี่ยไม่มีใครดับได้ราคะคิราคะเป็นไฟโทสะคิโทสะเป็นไฟโมหะคิโมหะเป็นไฟเผาเราทุกชาติเผาเราทุกเวลาที่เรามีราคะคิโทสะคิโมหะคิเพราะไฟอันนี้จะไม่มีวันดับเพราะเราไม่มีปัญญาไปดับเขาได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้กับชลินสามพี่น้องให้เห็นว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยร้อนกว่าไฟที่มีเปลวมีควันนะมีความร้อนซะอีกราคะคิโทสะคิเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะตา
ตาก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะรูปที่เราเห็นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะใจเรามีราคะเป็นเหตุให้เกิดความร้อนในใจเราลองคิดดูว่าไฟดวงนี้มีจริงไหมตาร้อนนี่มีจริงไหมคนโบราณก็พูดดีนะอิจฉาตาร้อนเนี่ยใครได้ดีเนี่ยตาเราร้อนได้แต่จริงๆตาไม่ร้อนหรอกใจมันร้อนนะตานี่ก็ร้อนได้ตาเป็นไฟได้หูก็เหมือนกันถ้าเขานินทาให้ร้ายหรือว่าดูถูกเราเนี่ยหูก็ทำหน้าที่ได้ยินเสียงมากระทบเนี่ยใจก็ร้อนขึ้นมาร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะเกิดไฟขึ้นมาเลยนะแล้วไฟนี้ดับไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาดับไม่ได้แน่นอนทบทวนดูว่าใครเขานินทาเราให้ร้ายเราเนี่ยมีบ้างไหมมีจำได้ไหมจำได้ลืมได้ไหมลืมไม่ได้ทุกไหมทุกในใจเรามีไหมล่ะลองทบทวนดูคนที่พูดนะไม่ได้ทำร้ายเรานะแค่พูดนินทาหรือว่าโกหกหรือว่าให้เราเสียใจทำให้เราเนี่ยเจ็บใจเนี่ยคนนั้นมีไหมมีผ่านมาไหมผ่านมานานไหมนานลืมได้ไหมไม่ได้อยู่ไหนอยู่ในใจเราร้อนไหมร้อนลองคิดดูคำสอนของพระเจ้าว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวานเขมโกให้เจริญสติปัฏฐานสี่ให้มีรู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเพราะจิตมันร้อนจิตมันไม่พอใจเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยให้เรามีสติให้เห็นจิตตัวเองให้ปฏิบัติธรรมมีสติมีสัมปชัญญะเวลาตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจก็กำหนดไม่ได้กำหนดชอบใจไม่ชอบใจนะไม่ใช่นะให้เรากำหนดตาเห็นรูปก็กำหนดว่าเห็นหนอเอาแค่เห็นก็พอสักแต่ว่าไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองถ้าเรายินดีหรือขัดเคืองเนี่ยใจมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทียินดีเราก็เกิดความกำหนัดเราก็พอใจพอเราได้เห็นไม่พอใจก็ขัดเคืองเกิดโทสะขึ้นมาฉะนั้นพอเราปฏิบัติธรรมเราต้องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตาเห็นก็เห็นละพอใจไม่พอใจเราก็ไม่ไปยึดไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปบูชาไฟละพอแล้วเผาเลยจนโอ้โหไม่เข็ดนะไม่เข็ดพอใจจะให้ถูกเผาอีกนะจะไปเอาฟืนมาใส่เอาไฟมาจุดอีกนะในตัวเราในใจเราเนี่ยเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นทางเข้าทางออกเลยนะออกก็ทางนี้เข้าก็ทางนี้ฉะนั้นพอเรามีสติมีปัญญาจะเหมือนเครื่องกั้นเวลาตาเห็นเราก็กั้นมีสติพอใจเราก็มีสติไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความกำหนัดไม่พอใจเราก็มีสติไม่ไปขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองไม่ไปบูชาไฟแล้วเห็นไฟรู้แล้วว่าไฟข้างนอกไม่เท่าไหร่หรอกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยผัสสะหรือว่ากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์นั้นยิ่งกว่าไฟซะอีกก็สอนให้ฉลินสามพี่น้องว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนหรอกหรือว่ามีโยมโยมว่ามีไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวมีตนไหมมีไหมตัวของเราเองคนดูว่ามีไหมตอนเรามีเกิดมาเนี่ยมันมีไหมทีแรกมันมีไหมมันมาจากไหนตาของเรามันมาจากไหนหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนทีแรกมันมีไหมทีแรกเลยทีแรกไม่มีนะอยู่ในท้องแม่ทีแรกก็ไม่มีมันค่อยๆก่อสร้างขึ้นมาสืบเนื่องมาจนมาถึงวันเนี้ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทีหลังไม่มีหรอกสุดท้ายมันก็ไม่มีพอแก่เจ็บหมดลมหายใจแล้วเอาไปเผาเนี่ยเป็นขี้เถ้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปแต่ตอนนี้ก็หลงอีกแหละ

เนี่ยเป็นของเราหลงว่าเป็นตัวเราเหมือนเลี้ยงไก่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าโอ้ตาเราดีหูเราดีจมูกดีลิ้นดีกายดีจริงๆแล้วก็หลงมาทีแรกก็ไม่มีแล้วที่สุดมันก็ไม่มีแต่ตอนนี้ต้องอาศัยต้องใช้มันพอเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมคิดแล้วรู้จักโอ้ตาต้องเป็นบุญหูต้องเป็นบุญลิ้นต้องเป็นบุญกายต้องเป็นบุญใจต้องเป็นบุญมาเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเห็นบุญเห็นบาปเลยตาเห็นอะไรก็มีสติพอใจไม่พอใจเราก็มีสติรู้ทันอารมณ์เราก็วางเฉยได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหูได้ยินเสียงเหมือนกันเขาด่าเราก็รู้แต่เราไม่ไปโกรธเขาละมีสติรู้ทันละโกรธเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นมาตัวเราก็แย่เขาก็ลำบากเปลี่ยนดีกว่าได้ยินเราก็ให้อภัยอโหสิกรรมดับไปดวงนั้นได้ฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะป้องกันเราได้ดีไปกว่าการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาป้องกันเราแน่นอนไฟที่ร้อนก็ดับได้แล้วไม่มีตัวยาอะไรเลยที่รักษาความเป็นมนุษย์ดีไปกว่าศีลและธรรมถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่เขาไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เพียงแต่คำที่เขาให้จำกัดความแต่คุณสมบัติเขาไม่มีแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยและเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐทำให้ตาเป็นบุญหูเป็นบุญจมูกเป็นบุญลิ้นเป็นบุญกายเป็นบุญใจเป็นบุญได้เพราะรู้จักเรื่องอย่าไปหลงบูชาไฟเห็นแล้วไฟมันมีจริงนะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเราจุดขึ้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ลุกขึ้นมาเป็นราคะขิโทสะขิโมหะขิเผาใจเราชั่วกับชั่วกันดับไม่ได้เลยหนักอกหนักใจจนยกออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เลยแต่พอเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเห็นในเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากกรรมที่เราสร้างเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเรานะถ้าเรารู้จักกรรมอันนี้แล้วเราก็มาหยุดถ้าเราเห็นตามองเห็นอะไรแล้วเรารู้ว่าไม่พอใจเราหยุดไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ไปคิดเนี่ยกรรมที่จะเกิดต่อไปก็ดับนะเวทนาก็ดีตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีภพก็ดีชาติก็ดีชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตอุปายาตแปลว่าคับแค้นใจมันก็ดับเป็นการแก้กรรมเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่รออดีตไม่ต้องรออนาคตอดีตเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราทำไปแล้วนะเปลี่ยนแก้ไขไม่ได้แล้วอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังไม่มียังมาไม่ถึงเราจะไปพูดไปแล้วก็ยังมาไม่ถึงก็ต้องแก้กรรมที่ปัจจุบันเนี่ยที่ตาเราเนี่ยเห็นอะไรก็หยุดพอแล้วในข้างในมีไฟมีเชื้อแล้วต่อไปในข้างในใจเรามีไฟมีเชื้อเชื้อหมดเชื้อไฟมันก็ไหม้ไม่มีเชื้อไฟมันก็ดับเราไม่เติมเชื้อเข้าไปแล้วเพราะเรามีสติมีสมาธิมีศีลมีธรรมป้องกันด้วยแล้วก็รักษาด้วยตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกก็เป็นบุญลิ้นก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญอันนี้เป็นบุญที่เราได้มาทำไม่ได้ไปขอไม่มีใครบันดาลกรรมที่เราว่าเราจะตัดกรรมตัดกรรมนั้นเกิดจากความภาคความเพียรของเราเองกรรมที่ไม่ดีเราก็ละบาปกรรมที่ดีเราก็สร้างขึ้นละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดเป็นสิ่งที่เราก็ทำขึ้นใจไม่ดีเราก็เพียงรักษานะขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจนะแล้วก็โอ้ใจดวงนี้เป็นมลทินนะมาขวางกั้นเป็นนิวรณ์เป็นขวางกั้นแล้วก็รู้แล้วก็เอาออกนั้นมาวันนี้เราคงจะเข้าใจว่าอย่าไปเลี้ยงไก่อย่าไปหลงว่ามีตัวมีตนขึ้นมาอย่าไปหลงบูชาไฟนะทุกวันนี้คนเรามีทุกข์เพราะไฟดวงนี้นะตาเห็นเท่าไหร่ก็ไม่พอหูได้ยินเท่าไหร่ก็ไม่พอจมูกลิ้นกายใจนี่มีแต่ถมไม่เต็มนะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีในใจเรานี่ยังทุกข์ยังได้อีกนะยังไม่เข็ด

0: ะไม่เข็ดหรอกพระองค์เปรียบว่าทำไมไม่เข็ดในภาพที่ปริศนาก็เขียนว่าโยคีวจรเจ้าเนี่ยนั่งอยู่บนเงื้อมผานะแล้วก็ชี้ไปว่านี่ดูนะราชสีนะก็คือสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมีอำนาจมีอนุภาพนี่ราชสีนะแต่คนไม่กลัวบาปเนี่ยไม่รู้จักธรรมะเนี่ยไม่กลัวราชสีนะเผชิญหน้ากับราชสีก็เนี่ยเด้อคนที่ไม่รู้จักบุญกับบาปก็เหมือนกับเผชิญหน้ากับราชสีไม่กลัวไม่รู้จักราชสีคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่กลัวบาปนะใครว่ากลัวไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยมาฟังธรรมไม่เคยมาปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นว่าจิตของเราเป็นอย่างไรไม่เคยมาฝึกว่าจิตของเราน่ากลัวกว่าที่ข้างนอกที่เห็นอีกนะฉะนั้นคงจะเข้าใจเรื่องไม่ไปเลี้ยงไก่เป็นหลงในรูปธรรมในตัวตนของเราว่ามีตัวมีตนไม่ไปหลงบูชาไฟในที่นี้คือราคะโทสะโมหะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีผลก็คือราคะคือความกำหนัดโทสะคือความขัดเคืองแล้วก็โมหะความยึดมั่นถือมั่นเราสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาบันดาลให้เราสักหน่อยแล้วไม่มีมารตนใดที่จะมาฉุดเราให้เราเป็นทุกข์เลยนะเราก็สบายใจได้ว่าเอาละจากนี้ไปเราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ฝังไว้ในใจเลยว่าไม่มีอะไรจะป้องกันตัวเราดีเท่ากับการที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาฝังเอาไว้เลยข้อมูลเนี่ยไม่เชื่อแล้วใครจะช่วยเราได้ไม่เชื่อแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มียารักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีไปกว่าการมีศีลมีธรรมไม่มีศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกถ้าเราไม่มีศีลความเป็นมนุษย์เราก็หมดไปเลยถ้าเราไม่มีธรรมชีวิตของเราก็ไม่มีวันจะเจริญขึ้นได้เลยฉะนั้นเราจะเจริญขึ้นมนุษย์สมบัติทิพสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีธรรมจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐในภาพต่อไปเป็นภาพที่สามภาพเนี่ยก็เขียนไว้นะคนโบราณนะ400กว่าปีเขาเขียนภาพไว้สมัยก่อนเครื่องจับปลาเนี่ยเขาใช้สุ่มรู้จักสุ่มไหมสุ่มเอาไผ่มาสารเหมือนกับเป็นเข่งนะแต่ว่ากวงแล้วก็มีข้างบนเอามือลอดเข้าไปจับได้สุ่มสมัยก่อนเขาก็สุ่มไปสุ่มมาก็ไปเห็นในภาพเขียนว่าอย่าเห็นงูเป็นปลาอย่าเห็นงูเป็นปลาเพื่อบางคนเป็นไปได้หรืออย่าเห็นงูเป็นปลามันเป็นไปไม่ได้อาตมายังจำความได้ตอนเราเป็นเด็กนะไปเที่ยวสวนลุมพินีนี่แหละรู้สึกจะเป็นหัวหน้าเขาด้วยเป็นนำเขาเอาลูกดอกแล้วก็มีไม้สางไว้เป่าลูกดอกเนี่ยก็แหลมมาเป่าทะลุจิ้มเนื้อปลาได้ทะลุตัวปลาได้อาตมาก็เห็นจริงๆนะอาตมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่านะอาตมาเห็นจริงๆเลยที่สวนลุมอ่ะนะมันมีโพงอ่ะแล้วมันก็โผล่หัวมาเราก็บอกเพื่อนเราเป็นหัวหน้าเราบอกเพื่อนนะบอกมาดิปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ดูหัวมันดิมีเกล็ดมีตามีปากสีก็เหมือนตาก็เหมือนปากก็เหมือนเราก็ปลาตัวใหญ่เนี่ยเพื่อนก็มาก็โอ้โหตัวใหญ่จริงเอาลูกดอกที่ใส่สางแล้วก็เป่าพอเป่าโดนเท่านั้นมันเลื้อยออกมาเนี่ยใหญ่เป็นงูอะไรก็ไม่ทราบแต่ตัวใหญ่มากเลยสมาว่ามันเป็นจริงคนโบราณดูได้ยังไงอย่าเห็นงูเป็นปลาเนี่ยทุกวันเนี้ยคนทุกวันนี้ในโลกนี้เลยนะไม่ใช่คนไทยเท่านั้นนะคนในโลกเนี้ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นอย่างนั้นเลยมีความเห็นผิดเลยนะ มีความเห็นผิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปแล้วเลิกเลยเห็นบุญนี่ไม่เอาเห็นบาปนี่นึกว่าตัวเองจะได้บุญจะได้ไปเสพสมไปเรื่องบาปที่เขาต้องการเอาถ้าวันนี้ลองเป็นไหมล่ะลองคิดดูอ่ะมาวัดนี่หันหลังให้เลยแต่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยแหมนึกว่าเป็นป่าเข้าเท่าไหร่ไม่เบื่อเลยชอบด้วยไม่ให้ไปเคืองอีกต่างหากแต่ให้มาวัดเนี่ยจ้างก็ไม่มาเห็นงูเป็นป่าไหมฮะไอ้ที่เป็นอบายามุขน่ะนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเป็นงูน่ะใครไปเสพไปเกี่ยวไปคล้องน่ะตายหมดเลยกระดูกอบายามุขอบายแปลว่าที่ไม่มีความสุขมุกแปลว่าปากไปสู่อบายมุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมก็จะหาความเจริญไม่ได้เลยเห็นงูเป็นป่าคนโบราณเขาสามารถเปรียบเทียบให้รู้เลยว่าคนเราถ้าเรามีทิฏฐิแบบนี้มีความเห็นผิดแบบนี้นะชีวิตนี้จะลำบากพ่อแม่เสียใจพี่น้องเสียใจถ้ามีเป็นภรรยาสามีภรรยาสามีเมียก็เสียใจสามีก็เสียใจแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามบุคคลใดก็ตามนะฐานะใดก็ตามถ้าเห็นงูเป็นปลาแล้วเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยเขาจะหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นมาวันนี้ลองคิดดูในเหตุการณ์สามข้อที่เล่าให้ฟังเป็นปริศนาคนโบราณเขารู้ได้ยังไงก็อย่าไปหลงเลี้ยงไก่นะหลงว่ามีตัวมีตนอย่าไปหลงเชื่อตัวเราก็ขันห้าขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็ไม่ใช่ขันห้าอย่าไปหลงบูชาไฟติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมให้ไฟมาเผาเราไฟดวงนั้นคือราคะโทสะโมหะเผาใจเราทุกชาติไปดับไม่ได้ด้วยและเรื่องที่สามอย่าเห็นงูเป็นปลางูเนี่ยมีพิษนะปลาไม่มีพิษนะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาแต่ถ้าเราไปสู่อบายเนี่ยสติปัญญาก็ไม่มีไปก่อเวรก่อกรรมขึ้นมาอีกนะเหมือนกับพิษของงูถึงขั้นเจ็บปวดต้องไปรักษาถ้ารักษาไม่ทันก็ถึงขั้นตายเพราะมีความเห็นผิดไม่เชื่อว่าบุญมีจริงไม่เชื่อว่าบาปมีจริงไปเห็นคงจักเป็นดอกบัวนะคนโบราณเขาสอนกันว่าพ่อแม่พาเข้าวัดเราก็มาเถอะนะพ่อแม่มีความหวังดีกับเราแน่นอนเพื่อนพาไปกินไปเที่ยวเราต้องคิดใหม่แล้วเป็นงูหรือเปล่าแต่พ่อแม่พาเข้าวัดก็พาให้เรามีแต่ความสุขความสงบยังไงก็ไม่มีผิดนะชีวิตคนเรานี่เปลี่ยนไปแล้วนะแต่คนโบราณเขารู้ทันเขาดักไว้นะเขาดักไว้สามข้อเนี่ยเตือนเอาไว้เลยว่าต่อไปคนข้างหน้าเนี่ยคนในยุคเนี่ยคือคนข้างหน้าในสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเห็นราชสีห์แล้วไม่กลัวหรอกยืนต่อหน้ายังไม่กลัวราชสีห์เลยหมายความว่าอะไรไม่กลัวบาปหรอกนะอะไรเป็นบาปเนี่ยกล้าเผชิญหน้าทำบาปไม่อายทำบาปไม่กลัวพ่อแม่เตือนก็ไม่กลัวพระบอกก็ไม่กลัวใครพูดก็ไม่ฟังวันนี้ราชสีห์นะไม่กลัวแล้วชินซะแล้วชอบซะด้วยสินะคนเราทุกวันนี้จะเป็นอย่างนี้คนโบราณเขาวาดภาพดักเอาไว้เลยว่าคนรุ่นใหม่พวกเรานี่แหละนะจะต้องประมาทแน่นอนนะจะต้องไม่ทันใจตัวเองแน่นอนหลงจิตหลงใจตัวเองนะมีทิฏฐิมีมานะมีตัวมีตนแล้วก็ไม่ทันใจตัวเองมีแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลทุกวันนี้มีแต่อารมณ์นะใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไม่ใช้เหตุผลตาเห็นอะไรเกิดความโกรธขึ้นมามีอารมณ์พูดเลยพอใจแล้วไม่พอใจแล้วจะพูดออกมาเลยใจคิดนึกขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาใครมาขวางไม่ได้แล้วใจนี่พุ่งออกมาเลยนะหน้าอินหน้าพรหมไม่กลัวแล้วนะฉะนั้นลองคิดดูนะเราก็อย่าไปหลงอารมณ์ตัวเองใช้เหตุผลให้ ผลอยู่เหนืออารมณ์อยู่ตลอดเวลานะดูให้ดีนี่เป็นไฟเราอย่าไปบูชาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปัญโญว่าให้เราดูตัวเองไฟมันมีจริงไหมมีจริงไหมไฟเราเลี้ยงไก่ไหมหลงว่าตัวเราไหมตาเราหูเราจมูกเราตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นไหมเราเห็นงูเป็นปลาไหมมาวัดนานๆมาทีก็ได้ไปกินไปเที่ยวขาดไม่ได้เป็นอย่างนั้นไหมมาวัดเนี่ยอาตมาพูดตามตรงเลยนะถ้าไม่ทุกข์ไม่มาหรอกถ้าไม่โดนพิษงูไม่มาหรอกมาวัดเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่โดนพิษงูไม่มาหรอกการมาวัดเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันด้วยแล้วก็เป็นเครื่องรักษาด้วยนะเป็นอย่างไรจริงๆนะวัดเนี่ยป้องกันให้ด้วยยังไม่ถูกกัดก็ป้องกันไม่ให้ถูกกัดเมื่อถูกกัดแล้วที่นี่ยังรักษาให้ด้วยนะว่าจากนี้ไปเราต้องระวังอย่าเห็นงูเป็นปลาเราก็รักษาใจเราให้ดีจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้รักษาใจเราให้มีสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยเป็นกรรมฐานได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจทุกเพศทุกวัยอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดวัยเลยนะเพราะเรามีใจอยู่แล้วให้ปฏิบัติให้มีกรรมฐานจะพูดจะทำจะคิดจะนึกอะไรนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้เราเห็นจิตตัวเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราต้องมีสติรำริที่จะไม่ทำบาปรำริที่จะไม่ไปเบียดเบียนใครรำริที่จะออกจากกามนะต้องรำริรำริแปลว่าอะไรความคิดนะเรารู้จักความคิดแล้วจิตเป็นนายแล้วกายเป็นบ่าวจากนี้ไปเราก็จะมีแต่บุญนะเราก็ละบาปแล้วที่สำคัญเราก็จะมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมทำให้กายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมนุษย์สมบัติทิพสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติก็เกิดจากที่เราได้กระทำขึ้นงั้นมาวันนี้เราก็ได้มาให้เราได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาฟังแล้วก็ขอให้เราเกิดปัญญาจินตามยปัญญาฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเพ่งเพียรดูว่ามีประโยชน์มีสาระเมื่อเราฟังแล้วคิดแล้วให้เรามีภาวนามยปัญญาเอาไปปฏิบัติด้วยอะไรที่เป็นงูอะไรที่เป็นปลาเราทงคิดออกงูก็คือสิ่งที่เราทำบาปทำกรรมเราก็ไม่เลิกเราก็เลิกทำปลาก็สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขความสงบคือศีลธรรมเราก็จะมาบำเพ็ญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอันโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมัทธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอักกรโขพระติรัตน์ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคาถาไว้สังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวะ

0: สาธุ
1: กราบเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับก็เชิญครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้มีเวลาสละเวลานะครับได้มาทำบุญร่วมสวายทานถวายสังฆทานนะครับและก็ได้ฟังธรรมทำปฏิบัติธรรมทุกและท่านใดที่จะบูชาธรรมก็เชิญได้นะครับที่ธรรมาสน์หน้าลานธรรมและแล้วก็เป็นทุกท่านได้มาประพฤติรักษาศีลเจริญภาวนานะครับและเกิดสติและปัญญาก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลและทุกท่านก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับนักบวชเนกขมัสทั้งชายและหญิงนะครับท่านก็ได้มาไม่ต้องนั่งก็ได้นะครับยืนประเคนได้เลยยืนใส่เลยครับเดี๋ยวจะเวลาลุกจะลำบากนะครับยืนใส่เลยนะครับครับเวลานั่งแล้วลุกขึ้นลำบากหัวเข่าขาแข้งเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงนะครับของร่างกายสังขารธาตุขันธ์ทั้ง5ดินน้ำลมไฟนะครับที่ทำให้สติมีปัญญามีความเจริญในธรรมนะครับสาธุอนุโมทนาก็วันนี้นะครับทุกท่านหลังจากได้ทำความเพียรกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้มาสร้างความเพียรกันรักษาศีลเจริญภาวนานะครับและก็ตามครูบาอาจารย์ที่บอกสอนให้ความปลัดเกลากิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงของเราได้หายสิ้นด้วยการมาเจริญทำสติทำปัญญาให้เกิดกับตัวเรานะครับและเกิดมีแสงสว่างมีดวงจิตที่ผ่องใสนะครับแล้วก็มีศีลธรรมรักษาศีลเจริญภาวนานะครับละความชั่วและก็มาสร้างความดีรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ทุกท่านปฏิบัติดีทำดีแล้วก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้เช่นเดียวกันในการพื้นฐานรักษาศีล5นะครับเมื่อเรามีจิตวัดมีความสัจจะในการทำความเพียรนะครับสวดมัสสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานนะครับรักษาศีลแค่ศีล5ท่านก็บรรลุโสดาบันได้ถ้าหากว่าทุกท่านได้ทำความเพียรจริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับทุกท่านที่ทำเพียรได้ท่านมาที่วัดสังฆทานก็มาสละความคิดความนึกของเราออกนะครับต่อจากนี้ไปพระอาจารย์ก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับ
2: บังสกุลก็เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนผู้ล่วงลับไปนะการที่เราระลึกถึงบุคคลผู้มีคุณกับเราก่อนก็เป็นนั้นว่าเรามีสตินะสติระลึกถึงผู้มีพระคุณบุญอันนี้ก็เป็นบุญที่ประมาณไม่ได้นะพอนึกเมื่อไหร่บุญก็เกิดขึ้นนึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปพูดดีกับเราทำดีกับเรานะเป็นผู้มีพระคุณให้กำเนิดเราเนี่ยก็เรียกว่ามีสตินั่นเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระลึกถึงนะคือมีสติขึ้นมาทุกครั้งเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติคือการนำสิ่งที่ไม่ดีออกเทวตานุสตินี่แหละคือชื่อของเทวดานะสมมุติว่าเป็นเทวดาของเราเป็นพระพรหมเป็นเทวดาเป็นพระอรหันต์ของเราอุปสมานุสติพอนึกถึงท่านแล้วเราก็เกิดความสงบอยากทำบุญไม่ทำบาปกายกตาสตินึกถึงตัวเองได้ว่าเราเกิดมาจากท่านเหล่านี้ที่ท่านให้มาร่างกายสังขารแตกดับได้แต่คุณงามความดีหาแตกดับไม่ท่านก็ให้เรามีสติและสุดท้ายก็คืออานาปานสติที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเกิดจากท่านเหล่านี้ที่มีหลายชื่อ

นะท่านเป็นผู้ให้เรามาหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแสดงธรรมว่าบิดามารดานะเราจะทดแทนอย่างไรก็ทดแทนไม่หมดเพราะท่านให้ชีวิตกับเราแต่เราให้ชีวิตกับท่านไม่ได้ฉะนั้นพอเรามีสติทุกครั้งเราก็จะเชื่อว่าเราควรที่จะไม่ประมาทนะเรามีบุญแล้วเราก็ต้องต่อบุญท่านจากไปแล้วบุญก็ยังอยู่ในตัวเราเราก็จะไม่ประมาทนะรู้จักบุญแล้วก็ทำบุญรู้จักบาปเราก็ละบาปนะให้ท่านมีความสุขท่านจากไปแล้วท่านก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าร่างกายเลือดเนื้อของท่านก็ยังเป็นบุญจากนี้ไปให้เราพิจารณาดูว่าคำบางสกุลนั้นมีประโยชน์มีสาระเป็นธรรมะสอนใจอะไร

0: นี้ไปให้เราพิจารณาดูว่าคำบางสกุลนั้นมีประโยชน์มีสาระเป็นธรรมะสอนใจอะไรเราได้บ้างอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: จากนี้ไปเราก็อุทิศมงคลส่วนนะทำจิตทำใจของเราให้มีสติเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติเราก็จะเกิดสมาธินะสมาธิเนี่ยหลับตาลืมตาก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรับประทานคิดนึกอะไรก็ได้ขอให้เรามีสติก็แล้วกันเกิดสมาธิสมาธิแปลว่าจิตใจตั้งมั่นจิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในกายเราเห็นตัวเองให้เรามีคำว่าสัมปชัญญะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรามามองรวมๆแล้วเรานั่งอย่างไรคิดอย่างไรยืนอย่างไรมาเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนี่แหละนะเกิดปัญญาได้เห็นว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนก็มีจริงตัวเราก็เป็นเช่นนั้นยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นอกจากบุญที่เราทำไว้ถึงจะได้ไปจากนี้ไปบุญกุศลที่เรามาฟังทำปฏิบัติทำให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็อุทิศให้กับผู้วายชนผู้ลงรับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงรับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระพรหมปณิสามครั้งกราบกราบกราบกราบในวันนี้การครับก็ได้ความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเลอาการโกนะครับแสดงธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับนักบวชและนักธรรมะและผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำวัดสวดมนต์ประกังวันและยืนสมาธินะครับและในช่วงนี้ก็จะให้ทุกท่านไปพักตามปฏิยาสายนะครับเป็นริยาบทเล็กน้อยและกลับมาที่ลานธรรมก่อนที่จะไปพักตามปฏิยาสายกราบพระรัตนตรัย3ครั้งครับนักบวชเตรียมตัวครับผมพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุเชิญทุกท่านไปเปลี่ยนริยาบถกันนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าทำเฝ้าพระเจ้าและธรรมสวดมนต์พระกลางวันพร้อมกับยืนสมาธิครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านพักตามเดียสายได้เลยนะครับนึกไม่ออก
1: น้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ติเลกอัตรโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมกันในวันนี้กราบนมัสการบุญในนามของคุณแม่สาลีรถเครือและครอบครัวนะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทอนุโมทนาทาทุสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวนะคะก็อนุโมทนาบุญกับท่านเภสัชกรหญิงสุภัสสรผู้เอี่ยมนะคะน้องเอิญน้องเอิญนะก็เมตตานะคะมอบเขาเรียกอะไรนะยาอมเนาะยาอมให้กับเจ้าหน้าที่นะคะให้พี่อ้วนพี่วิเชียนฝากให้คุณบรพศด้วยอนุโมทนากับในเมตตาของผู้ให้นะมือของผู้ให้อยู่สูงผู้รับเสมอแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่เร่งรีบไปไหนเรียนเชิญได้ร่วมสวดมนต์พระกลางวันเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็เรียนเชิญสำหรับในเดือนกรกฎาคมเนาะเราก็มีกิจกรรมงานตักบาตรพระกรรมฐานให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปใช้พื้นที่นะคะของทางห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ก็ถ้าไม่มีงานเจ้าของบ้านเขาคงไม่เปิดพื้นที่ให้เนาะเราก็โชคดีนะคะหลวงพ่อก็สนับสนุนนะคะหลวงพ่อท่านก็ยินดีในการจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานเพื่อช่วยเปิดประตูบุญให้กับหลายท่านที่ไม่ได้มีโอกาสเนาะไปเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับใครบางคนนะคะที่หาโอกาสดีๆแบบนี้เนาะไม่ได้ก็ถือว่าหลวงพ่อเมตตาแล้วก็เรียนเชิญชวนนะคะในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมและต่อเนื่องสำหรับที่งานตักบาตรพระกรรมฐานที่ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะคะพิธีทั้งสองงานเนาะพิธีเริ่ม7นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเปิดโอกาสให้นำข้าวสุกข้าวสวยนะคะใส่บาตรพระสงฆ์สำหรับที่ส่วนทิพย์ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เนาะในการตักบาตรพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านเดินรับบิณฑบาตนะคะหลายท่านก็ไปตั้งแถวรอตั้งแต่7โมงเนาะพอเวลาไม่เกิน7โมงครึ่งนะคะครูบาอาจารย์ท่านพร้อมเพียงแล้วก็เดินรับบิณฑบาตก็หาโอกาสแบบนี้ได้ยากเนาะครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะให้เราได้สร้างบารมีสร้างกุศลผลบุญที่จะไปรอเราชาติหน้าพบหน้าในเหตุที่ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันนะคะบางทีเราคิดว่าจะอยู่สัก100ปีเนาะเสร็จแล้วไปก่อนอันนี้ก็จะพลาดโอกาสนะคะถ้าเราไปมุ่งหวังหรือว่าวาดฝันว่าเราจะอยู่เท่านั้นเท่านี้เราไปไม่ถึงเป้าหมายนี่ก็อย่าไปเสียอกเสียได้เนาะทำตั้งแต่ปัจจุบันขณะนะคะที่เรายังมีลมหายใจมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีกำลังแรงกายแรงใจ ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเอาปิดอัดนี่น้องฝากมาให้มันคืออะไรเนี่ยไมบาซินอะไรเนี่ยเห็นเป็นครีมทาหน้าได้ไงลิทาน้องก็แจกของดีรสมะนาวแสดงว่าเปรี้ยวใครล่ะจะใครล่ะมีอยู่คนเดียวแถวสะแก้วมีคนเฮสัจกรหญิงอนุโมทนาให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นก็ให้ความสุขก็ห่อให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปก็ฝากสำหรับท่านใดที่นะสนใจจะไปร่วมงานที่ห้างเซ็นทรัลมีรถออกหน้าวัดตี5นะคะแล้วก็ที่ส่วนทิพย์ก็เช่นเดียวกันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันสร้างบารมีสำหรับที่ห้างเซ็นทรัลก็ไปโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะใครที่พอลงที่ห้างเนาะแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปอาคารจอดรถนะคะไปไม่ถูกอย่างไรก็สอบถามเจ้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยเนาะเขาน่าจะรู้เนาะอาคารจอดรถอาคาร B ชั้น6นะคะมีลิฟต์มีเป็นอาคารโถงกว้างขวางปรับอากาศห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อได้นะคะที่นักศึกษานะคะที่คุณศึกษาที่เบอร์โทรเอาเบอร์หน้าไว้ไหนละเบอร์โทรนักศึกษาเบอร์0924246551 0924246551นะคะในการสร้างทานบารมีเต็มเปี่ยมล้นถ้าใครได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ก็จะเข้าใจนะคะว่าเมื่อการให้ของเราเต็มกำลังในการให้แล้วเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะคะเพราะว่าการให้จากคาสละออกบางท่านถ้ายังมีความตนีทีเหนียวหรือว่าห่วงแหนก็จะสละออกได้ยากแล้วค่อยๆฝึกค่อยๆคลายมันเท่าความเหนียวหนึบนะค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ผ่อนนี่นะคะค่อยๆให้สิ่งที่ง่ายก่อนนะคะให้ข้าวน้ำอาหารถวายแด่พระสงฆ์ก็ดีหรือว่ามีโอกาสก็ไปบริจาคเลือดนะคะหรือว่าบริจาคอวัยวะดวงตาร่างกายนะคะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ดีหัวในทรงแรงกล้าถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์นะคะแนะนำเลยนะให้มีโอกาสได้ไปสร้างบารมีใหญ่กันตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะคะจนกว่าเราจะเข้าสู่พระนิพพานนะก็คือแตกดับจากโลกนี้ไปแล้วนะคะบุญที่เราได้กระทำฝากไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วก็ไปรอเราอยู่เบื้องหน้านะคะใครจะมาโจรภัยก็ไปไม่ได้เนาะจะมาแย่งชิงบุญเราไม่มีนะคะบุญนี้ถือว่าเป็นเลเวลที่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งห่วงยิ่งหมดยิ่งห่วงยิ่งอดนะอันนี้เป็นคำครูบาอาจารย์นั้นก็ชี้ให้เห็นนะคะถ้าเรามีสติและปัญญาพิจารณาได้แล้วก็จะรู้ว่าอุ๊ยต้องรีบให้เนาะให้อภัยให้โอกาสโอ้หลายให้นะครูบาอาจารย์ท่านทำให้ดูเป็นแบบอย่างนะคะอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีแล้วช่วยคนได้ทั้งโลกนะคะอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมล้นนะคะใครจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะท่านสร้างวัดวาศาสนาไว้ทุอนุโมทนาค่ะรีบรับก่อนรีบรับเทวดามาสาธุอนุโมทนานะคะท่านมีหัวใจเป็นเทวธรรมนะคะก็ในกายเป็นมนุษย์ก็จริงนะคะแต่หัวใจเป็นเทวดาแล้วนี่อนุโมทนาใหม่กับผู้มีบุญญาติการทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างบารมีพอต่อไปในอนาคตการไม่ถึงตอนนี้แหละพี่วุ้นเก็บเองสาธุไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเองเก็บเองเก็บเองวิธีเขาขันบ้างไปทำอะไรมาสวยขึ้นรอองดงามงดงามอนุโมทนาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรบุญปองค่ะยังกำลังพัฒนาไปนานๆๆๆเห็นขันบางสกุลเนาะโอ้งดงามตามทองเรื่องเดี๋ยวเวลา ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ให้ท่านนักบวชไปประเปลี่ยนอิริยาบถสำหรับญาติธรรมท่านใดจะร่วมสวดมนต์ธรรมวัตรพระกลางวันในการกล่าวคำสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นปิยวาจาแล้วเป็นสิริและมงคลต่อตัวเรานะคะก็คำพูดวาจานี้ก็สำคัญเนาะใครที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ทำวัดเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะคำที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวไว้ว่าบ้านนั้นก็จะมีเทวดาที่ท่านมีสมาธินะคะคอยคุ้มครองปกปักรักษาถามว่าเทวดามาจากไหนก็เขาก็เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของเรานี่แหละปู่ย่าตายายเราท่านก็เนาะดูแลลูกหลานบริวารลูกหลานนะคะก็อยู่ในเคหสถานบ้านเรือนใครที่ได้ทำบุญนะกลับจากวัดไปแล้วก็เนาะเสิร์ฟบุญให้นะที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะแล้วเปิดประตูเข้าบ้านไปก็เอาบุญมาฝากนะคะไม่รู้ใครรับก็ให้คนรับไปแหละแล้วก็เอาบุญไปฝากนะคะอย่างวรนานี่ก็บริวารเยอะเป็นแมวให้บุญเขาทั้งหมดเลยนะโอ้ก็แตะหัวเขานะเอาบุญมาฝากบุญมาฝากนะเป็น10ตัวนะก็ข้างบนบ้านอีก2นะคะโลนึงพอดีตั้งทีมฟุตบอลก็เมตตาเขาเนาะแม่เขาก็มาคลอดลูกฝากไว้ให้เราช่วยเอาก็ช่วยกันไปนะจนกว่าจะแยกย้ายอนุโมทนาบุญบูชาธรรมถวายครูบาอาจารย์นะคะได้ยอด 2,010 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ปัจจัยนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็แล้วก็ถวายนะคะครูบาอาจารย์ก็นำไปดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ใช้นะประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยฝากงานในช่วงส่งท้ายเดือนกรกฎาคมเพื่อวางแผนโปรแกรมชีวิตนะคะให้สร้างบุญสร้างกุศลต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม28 29 30นะคะช่วงวันหยุดยาวนะหลายท่านจะวางโปรแกรมศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เนาะบางท่านก็จะได้ช่วงหยุดยาวนะคะหรือจะลาพักร้อนเพราะว่ามีฟันหลอหนึ่งก็ถือว่าใช้โอกาสส่งท้ายเดือนกรกฎาคมอาจจะเป็นเดือนเกิดนะคะของหลายท่านหรือว่าวันครบรอบต่างๆเนาะก็วันที่28กรกฎาคมนั้นก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและในโอกาสนี้29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่เมื่อพันยาโกฏัญญะท่านมีดวงตาเห็นธรรมนะคะได้ฟังปฐมเทศนาโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพาราณสีนะคะที่ป่าอิสิบริกขไทยวันเนาะเราเวลาเราสวดบทธรรมจักรนะคะก็จะมีคำแปลนะเล่าสตอรี่เล่าเรื่องว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรโปรดอะไรแสดงธรรมอะไรนะคะให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อพระอัญญาโกฏัญญะบรรลุพระโสดาบันนะคะมีดวงตาเห็นธรรมพระรัตนตรัยครบองค์3นะคะสำหรับวันอาสาฬหบูชาหลายท่านก็ทราบดีเนาะว่าเป็นวันสำคัญก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาร่วมกันสวดมนต์ภาวนานะคะท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานเนาะ024961240นะคะ024961240แล้วก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพในการบวชพระกุลบุตร4ท่านนะคะอนุโมทนาใหม่ยินดีกับชายไทยผู้โชคดีที่จะเข้าสู่พิธีการอันสำคัญนี้ภายในโบสถ์แก้วเนาะเราก็มาร่วมยินดีกับกุลบุตรได้นะคะประตูเขาไม่ปิดเนาะก็เดินเข้าไปแล้วร่วมในพิธีได้นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่มีลูกหลานไม่มีลูกชายหลานชายแล้วก็ร่วมปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยเดี๋ยวเราแล้วใครจะมาถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนทางวัดจัดเตรียมไว้ให้นะคะเอามีทั้งหลอดไฟแล้วก็มาร่วมบุญน้ำไฟกันในวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษาในวันที่30กรกฎาคมท่านใดที่จะมาอธิษฐานจำพรรษาจะไปทำบ้านเป็นวัดก็ดีนะคะหรือว่ามาสร้างความเพียร ที่วัดสังฆทานตลอดไตรมาส3เดือนเนาะอาจจะอธิษฐานบารมีก็เรียนเชิญนะคะวัดสังฆทานก็เป็นลานบุญให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลตอนที่เรายังมีกำลังแรงกายแรงใจสร้างความเพียรไวนะคะรวมถึงข้อปฏิบัติธรรมท่านใดสนใจในการสร้างความวิริยะอุตสาหะวิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกได้ด้วยความเพียรอันนี้เป็นความจริงนะคะถ้าเราเพียรในทางที่ถูกด้วยนะวงเล็บต้องเพียรในการปรารถนาความพ้นทุกข์นะคะก็ใช้คอร์สปฏิบัติธรรมนี้เป็นเครื่องสนับสนุนนะคะเรามีตบะมีความภาคเพียรการรักษาศีล8นี่ก็เป็นการสร้างวิริยะอุตสาหะให้กับตัวเราจนกว่าจะแตกดับนะคะจากโลกนี้ไปตอนเราจะสิ้นลมนี่แหละก็ใช้วิชาพระกรรมฐานในการฟ้ามรณะคือความตายนะคะแล้วเพียรมาไม่ได้ใช้อะไรมาวัดกันหน้างานเลยนะคะคนเดียวเพียวเลยไม่มีพี่เลี้ยงเนาะจนกว่าเราจะเนาะฝึกฝนตนเองนะคะหลายท่านก็ทำได้ดีแล้วก็ไปประคับประคองชีวิตไปในเส้นทางที่ดีได้อ๋อแล้วโอเคขออนุญาตนะคะก็ขอญาติยุติการใช้เสียงผิดพลาดประการใดกับขออภัยขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญในมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณา

เป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไร
การยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรม
เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักสิ่ง
ฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตาม

ุทธะกินนาพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกจ้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก

นั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพ
องยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำวันนี้ก็อยากจะนำธรรมะเกี่ยวกับการต้องสู้ชีวิตชีวิตของเราในตอนนี้ทุกวันทุกวันนะทุกยากลำบากนะเราต้องอดทนเราก็ต้องต่อสู้นะคนเก่งแพ้คนขยันคนขยันแพ้ความอดทนคนอดทนนี่เก่งกว่าคนขยันคนอดทนก็ยังแพ้คนไม่ยอมแพ้คนสู้ชีวิตนะคนไม่ยอมแพ้คนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้เนี่ยถึงเขาจะล้มเขาก็จะลุกขึ้นมาทุกครั้งนะเพราะว่าเขาสู้ชีวิตทุกครั้งที่เขาผิดหวังเขาก็เลือกที่จะพยายามต่อไปนะถึงแม้เขาจะพยายามแล้วล้มเหลวแต่เขาก็จะไม่ยอมทิ้งความพยายามอีกนะเขาไม่ยอมล้มเลิกในความพยายามนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้เรารู้ว่าชีวิตของทุกคนนะต้องสู้อย่างเดียวเลยนะถ้ายังมีลมหายใจนะยังมีชีวิตอยู่นะเราต้องคิดเสมอว่าเราต้องไม่ยอมแพ้นะการที่จะไม่ยอมแพ้จะต้องเป็นผู้ชัยจะต้องเป็นผู้ได้พบชัยชนะเนี่ยถึงเส้นชัยนะและแปลกนะเส้นชัยนี่ไม่เคยเดินทางมาสู่ผู้ชนะนะมีแต่ผู้ที่ชนะเนี่ยเดินทางไปสู่เส้นชัยฉะนั้นถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่นะเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องมีความอดทนนะมีความพยายามนะไม่ยอมแพ้นะลุกได้เราก็ลุกเราก็ไม่ยอมที่จะล้มนะถึงเราผิดหวังเราก็หวังใหม่นะไม่ไปจมอยู่กับความผิดหวังซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเอาไว้ในใจนะตั้งเอาไว้ในใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากเนี่ยมีราคาหรือประมาณว่ามีความสูงเท่ากับเพียงยอดหญ้าเท่านั้นเองถ้าเรามีความเพียรความพยายามความอดทนเป็นนักสู้เนี่ยนะเราก็จะสามารถเดินข้ามนะความทุกข์ยากลำบากความที่เรา อยู่กับชีวิตที่ต้องล้มลุกคุกคานเนี่ยเราก็จะเดินข้ามพ้นไปได้ความทุกข์ยากลำบากเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนยอดหญ้าเท่านั้นเองเราอย่าคิดว่าความทุกข์ยากลำบากเราจะข้ามพ้นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้นะเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามต่อสู้นะไม่ว่าการไหนเลยชีวิตของเราถ้ายังมีลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกนะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะทุกวันนี้ก็เห็นภัยพิบัติมากมายเลยนะน้ำท่วมก็ดีแผ่นดินยุบก็ดีนะภัยจับน้ำมันแพงก็ดีหรือว่าสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นนะรอบประเทศไทยเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะชีวิตของเราทุกคนต้องสู้แล้วนะคนเก่งแพ้คนขยันคนขยันแพ้คนอดทนคนอดทนก็ยังแพ้คนไม่ยอมแพ้นะคนสู้ชีวิตเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาสู้ชีวิตได้นะก็คือตัวเราเองนะตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะไม่มีอะไรปกป้องตัวของเราเองเนี่ยได้ดีเท่ากับมีสติมีปัญญานะไม่มีอะไรเลยที่จะปกป้องตัวเราเนี่ยได้ดีเท่ากับการมีสติมีปัญญาแล้วก็ไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของพวก

เราได้นะเท่ากับการมีศีลและมีธรรมะในการปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามีสติมีปัญญามีศีลและมีธรรมในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะเป็นการป้องกันอย่างดีด้วยแล้วก็รักษาด้วยนะถ้าเราไม่ประมาทนะให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นทำสมาธิเป็นเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้เราเกิดมาก็อยู่ได้ไม่ถึง100ปีนะโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตัวของเราก็เช่นกันนะยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เพราะเพียงแค่อาศัยก็ไม่ถึง100ปีนะเราก็อย่าได้ประมาทสร้างคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีตรงนี้นะจะเป็นอริยทรัพย์แล้วว่าหรือว่าเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะบุญที่เราทำไว้จะเป็นอริยทรัพย์เป็นเพื่อนที่แท้จริงนะอริยทรัพย์ก็คือสิ่งที่เราจะเอาไปได้เงินทองทรัพย์สมบัติลูกเมียสิ่งของใดๆเราเอาไปไม่ได้หรอกก็ต้องจำยอมทิ้งให้กับโลกใบนี้ส่วนศีลสมาธิปัญญาที่เราสร้างเอาไว้จะเป็นอริยทรัพย์นะศรัทธาศีลหิริโอตตะภาหุจะชาคะและปัญญาเนี่ยเราสร้างไม่ทำบาปเลยด้วยกายวาจาใจนะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างจากคุณงามความดีนะที่จะเป็นบารมีที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัตินะให้ถึงความหลุดพ้นนะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนก็ต้องต่อสู้นะนะหนีก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราพักได้นะเหมือนกับที่ว่าคนเก่งแพ้คนขยันคนขยันก็แพ้คนอดทนคนที่อดทนก็ยังแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้คนที่สู้ชีวิตนะคนไม่ยอมแพ้คนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้โชคชะตานะทุกครั้งที่เขาล้มนะเขาก็จะเลือกที่จะลุกขึ้นมาทุกครั้งจะสู้ต่อไปทุกครั้งที่เขาผิดหวังเขาก็จะเลือกที่จะพยายามต่อไปเขาจะไม่ยอมล้มเลิกชีวิตของเราก็ต้องอยู่กับความจริงความจริงของเราต้องหมั่นพิจารณา5อย่างนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้พิจารณา5อย่างปัญจอภินหปัจเวคขณะนะแม้ว่าพระก็ดีนักบวชอุบาสกอุบาสิกาก็ดีญาติโยมคนรวยคนจนหรือว่ามีฐานะไม่มีฐานะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีนะก็ต้องพิจารณา5อย่างเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่พ้นเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่พ้นเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็หนีไม่พ้นอีกและที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องรับกรรมอันนั้นจะดีหรือชั่วนะเราก็ได้สร้างขึ้นเราก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นเช่นกันฉะนั้นถ้าเรารู้จักการที่เรามีสติมีปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายใดๆทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าเราจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราก็ต้องมีศีลนะไม่ทำบาปกายวาจาใจแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมนะให้มีสติมีปัญญานะเห็นโอกาสที่เราเกิดมาชาติเนี้ยนะถ้าเราไม่ทำความดีเราก็ตายเปล่านะสูญเปล่าเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เห็นพราหมณ์ผู้หนึ่งนะซึ่งอยู่ที่วัดเนี่ยช่วยกวาดช่วยเก็บช่วยดูแลเสนาสนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นนะเมตตาว่าพราหมณ์เธอไม่คิดจะบวชบ้างหรือพราหมณ์คนนี้ก็อายุมากนะก็เรียกว่าคนแก่ก็แล้วนะคนแก่แล้วเคยมีฐานะเหมือนกันแต่ว่าพอทรัพย์สมบัติไม่มีแล้วลูกหลานก็ไม่เอามาไว้วัดก็ต้องจำหาที่พึ่งนะก็มาอาศัยพระภิกษุหมู่สงฆ์นะแล้วก็ช่วย
ภาระในการเก็บกวาดเสนาสนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมตตาถามพราหมณ์เธอไม่คิดจะบวชบ้างหรือณเวลานั้นพราหมณ์ก็ทราบดีว่าตนเองเป็นผู้อายุมากก็จึงทูลว่าหม่อมฉันแก่แล้วจะบวชได้หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์ว่าใครเล่านะเห็นคุณของพราหมณ์ผู้นี้บ้างในการประชุมครั้งนี้ก็ไม่มีใครนะมีองค์เดียวคือองค์พระสารีบุตรนะก็ขอโอกาสหม่อมฉันเนี่ยระลึกได้พระพราหมณ์ผู้เนี้ยเคยใส่บาตรหม่อมฉันหนึ่งทัพพีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งให้พระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นอุปัชฌาย์นะแล้วก็ให้สงฆ์เนี่ยนะมีโอกาสได้มาเป็นคณะอุปสมบทนะโดยที่มีสงฆ์เป็นใหญ่แล้วก็มีอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรนะเป็นองค์แรกของโลกเลยแล้วก็มีพราหมณ์ผู้เนี่ยคือราธะนะราธะพราหมณ์ก็เป็นองค์แรกที่ได้มีโอกาสได้อุปสมบทนะในวิธียัตติจตุตถากรรมนะโดยมีสงฆ์เป็นใหญ่มีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์รูปแรกนะได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะที่ได้สืบทอดในการบวชเนี่ยบรรพชาอุปสมบทเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเกิดขึ้นคือจากองค์พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็มีคณะสงฆ์นะแล้วก็มีพราหมณ์ชื่อราธะมาบวชเป็นพระราธะเป็นรูปแรกเกิดขึ้นสืบทอดมาจนถึงวันนี้นะไม่ว่าโอกาสใดนะเวลามีการบวชพระก็จะมีอุปัชฌาย์มีคณะสงฆ์บวชโดยยัตติจตุตถากรรมนะเกิดขึ้นนะเมื่อองค์พระสารีบุตรนะได้ระลึกถึงนะพราหมณ์นะผู้มีศรัทธาได้ทำบุญใส่บาตรหนึ่งทัพพีองค์พระสารีบุตรก็น้อมระลึกถึงได้ว่านี่เป็นผู้มีพระคุณนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าควรที่จะตอบแทนนะโดยให้เป็นอุปัชฌาย์ฉะนั้นพระราธะเนี่ยบวชเมื่อแก่ก็เป็นลูกศิษย์นะเป็นผู้ซึ่งต้องคอยรับใช้ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์พูดอะไรสอนอะไรห้ามอะไรพระราธาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนะครูบาอาจารย์พูดน้อยก็ต้องทำมากครูบาอาจารย์ไม่พูดเราก็ต้องทำแทนนะไม่ใช่ว่ากิจกรรมใดๆยกให้อาจารย์หมดนะปัดกวาดอย่างเงี้ยเสนาสนะครูบาอาจารย์ท่านขนขวายนะต้องมีภาระมากเราเป็นผู้น้อยก็มีหน้าที่แบ่งเบาภาระช่วยเหลือบ้างนะเสนาสนะนะที่ไม่สะอาดเราก็ช่วยกันปัดกวาดให้สะอาดนะผ้าผ่อนนะบางครั้งลูกศิษย์ก็ต้องช่วยกันนะนำไปซักนะไปเย็บไปย้อมให้ท่านได้รับความสะดวกสบายพระราธาก็เหมือนกันนะพอบวชแล้วก็ได้มีศีลมีธรรมบวชมาแก่เชื่อฟังพระสารีบุตรนะบอกให้ทำก็ทำนะสิ่งใดห้ามไม่ให้ทำนะพระราธะก็ไม่ทำต่อมาพระราธะนั้นบวชแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีคุณธรรมบรรลุธรรมอย่างไรก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบหม่อมทูลว่าหม่อมฉันเนี่ยบวชเมื่อแก่นะขอพระองค์โปรดเมตตานะแสดงธรรมนะสอนธรรมให้หม่อมฉันจะนำคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสจะนำไปประพฤติปฏิบัติณนะเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตานะนะก็สอนพระราธะดูก่อนราธะสิ่งใดเป็นมารเธอจงละความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เรียกว่ามารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่สูญสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นเธอจงละความพอใจในสิ่งอันเป็นมารเสียนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วก็ทรงให้ธรรมะกับพระราธะว่ารู้จักมารอย่าไปยินดีนะในรูปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะหมายถึงขันธ์ทั้ง5นะขันธ์เนี่ยแปลว่ากอง5ก็คือ5อย่าง5กองรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ย5กองมีทุกผู้ทุกนามเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีคนรวยคนจนก็มีบวชเก่าบวชใหม่มีหมดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เอาหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็มาแสดงให้กับพระราธะผู้บวชใหม่บวชเมื่อแก่ให้พิจารณาขันธ์ห้าว่าเป็นอนิจจังนะเพราะว่ามีสภาพเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเราเป็นเจ้าของไม่ได้พระราธาก็น้อมพิจารณานำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงว่าอย่าไปยินดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในกองขันธ์ห้าของเจ้าของเลยก็พิจารณาอยู่เนืองๆจนกระทั่งพระราธานั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดมั่นถือมั่นละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละสิทธิศิลปตะปรมาสจนกระทั่งสิ้นกิเลสสิ้นอสวะเลยนะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเป็นพระอรหันต์เป็นพระที่บวชมาแก่แล้วก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่มีทิฏฐิละหมดไม่มีสักกายทิฏฐิถือตัวถือตนว่าตัวเองแก่ไม่มีละก็ยอมเอากายใจของตัวเองมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาพิจารณาขันธ์ห้าจนได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาพระสารีบุตรนั้นก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรพระราธะบวชแล้วเป็นอย่างไรองค์พระสารีบุตรก็ทูลบอกว่าพระราธะบวชเมื่อแก่ก็จริงแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะพระราธะเนี่ยบวชเมื่อแก่ก็จริงแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะบอกให้ทำก็ทำบอกให้ไม่ให้ทำก็ไม่ทำนะเป็นผู้ซึ่งพระสารีบุตรนั้นภูมิใจว่าเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ลูกศิษย์นั้นเป็นบวชเมื่อแก่ก็จริงแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องนะว่าพระราธะผู้เนี้ยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและเป็นผู้มีปฏิภาณนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนเรื่องอย่าไปยินดีในมารมารในที่นี้ก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ควรยินดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระราธาก็เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระที่บวชโดยยติจตุตถากรรมองค์แรกเนี่ยนะก็หมายความว่าทุกวันนี้พวกเราก็มีการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินะอุปชาก็จะให้กรรมฐานให้กรรมฐานทุกคนน่ะไม่ว่าพระรูปไหนสามเณรองค์ไหนแล้วญาติโยมคนไหนที่เวลามาบวชก็จะมีกรรมฐานนะอย่างที่วัดสังฆทานนะแต่ก่อนนะมีนักบวชในขัมมะทั้งชายทั้งหญิงมาทุกวันพระภิกษุก็จะมาให้ศีลแปดรับศีลแปดเป็นเนกขัมมะพอรับกล่าว
คำพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิตติยัมปิและระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามเนี่ยแล้วก็รับศีลแปดเมื่อรับศีลแปดแล้วพระที่เป็นอาจารย์ก็จะให้กรรมฐานเป็นคณะที่ว่าสังฆทานอาตมาตอนเป็นพระขาวก็ยังจำได้มาเห็นว่าสังฆทานนี่แปลกมาบวชแล้วพระก็จะให้ถือศีลด้วยปฏิบัติธรรมมีกรรมฐานด้วยก็ให้เหมือนกับอุปชาที่ให้พระก็จะสอนให้ญาติโยมให้ระลึกถึงเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเหมือนกับพระอุปชาในปัจจุบันนะพระอุปชาก็จะเวลาบรรพชาอุปสมบทนะก็จะมีให้กรรมฐานอุปชาก็ให้กรรมฐานเหมือนกันเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้มาดูผมขนเล็บสันหนังของตัวเองเป็นกองแห่งรูปทุกวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงคำว่าวางง่ายสอนง่ายนะเป็นคำที่หายากซะแล้วไม่ใช่ไปหาง่ายนะตัวเราเองก็เช่นกันนะไม่ใช่ว่าว่าคนอื่นนะไม่ว่าใครนะมีทิฏฐิหมดมีมานะหมดว่ายากสอนยากนะยิ่งสมัยนี้ด้วยนะคนก็มีสื่อต่างๆนะก็ไปหาสื่อทางมือถือบ้างทางอินเทอร์เน็ตทางเครื่องสื่อสารใดๆก็ไปเห็นไปรู้นะออกข้างนอกหมดเลยนะไม่เคยเห็นคุณประโยชน์ของกายกับใจหรือว่าคุณประโยชน์ของตัวเองเลยนะทุกวันนี้ว่ายากสอนยากเพราะว่าคนเราเนี่ยไปลุ่มไปหลงไปติดไปยึดไปลุ่มไปหลงไปติดไปยึดเนี่ยไม่แปลกนะคนโบราณก็พูดไว้ล่วงหน้าแล้วนะคนโบราณพูดไว้ล่วงหน้าแล้วคนไม่รู้จักเสือเนี่ยพายเรือเข้าไปจอดคนไม่รู้จักเสือพายเรือเข้าไปจอดคนไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้าไปแย่ลองพิจารณาดูว่าจริงไหมปัจจุบันเนี่ยคนไม่รู้จักบาร์นะก็เข้าบาร์คนไม่รู้จักบ่อนก็เข้าบ่อนคนในบาร์ในบ่อนเนี่ยร้ายกว่าเสือร้ายกว่ามอดอีกนะคนเข้าบาร์เข้าบ่อนเนี่ยเสือมันแค่กัดแค่กินนะแต่ถ้าเข้าบาร์เข้าบ่อนเนี่ยคนในบาร์ในบ่อนเขากินหมดเลยกินลูกกินเมียกินทรัพย์สมบัติกินทั้งหมดที่เรามีเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศความดีของเราก็ถูกกินไปด้วยนะคนทุกวันนี้จะเป็นอย่างเนี้ยนะไม่รู้จักเสือก็พายเรือเข้าไปจอดเราอยู่ที่บ้านแท้ๆนะไม่ได้ไปไหนเราอยู่ที่บ้านน่ะก็ยังเดินทางไปบาร์ไปบ่อนนะเหมือนกับเสือเราไม่รู้จักเสืออยู่ในป่าคนที่พายเรืออยู่ในน้ำอยู่บนน้ำนะยังพายเรือเข้าไปในป่าให้เสือกินนะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราสังเกตนะเรื่องบาร์เรื่องบ่อนเขาปิดกันไม่ให้เข้าไม่ให้เด็กอายุเข้าไม่ให้คนอายุต่ำกว่าเท่านี้ไม่ให้มีจำกัดคนก็ยังเข้าไปคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวเข้าไปเนี่ยไม่เหตุผลอะไรก็ลองคิดดูว่าพ่อแม่ก็ห้ามว่าอย่ากินเหล้านะอย่าเล่นการพนันนะอย่าผิดลูกผิดเมียนะอย่าเป็นนักเลงกลางคืนนะอย่าไปคบชั่วเป็นมิตรนะซึ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะมากมายทั้งสอนด้วยบอกด้วยห้ามด้วยว่าเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ยากลำบากแต่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็หนักใจนะบอกด้วยห้ามด้วยสอนด้วยนะลูกหลานก็ไปกันคนในบ้านก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นกันนะเข้าบาร์เข้าบ่อนเสียหายมากมาย
ป็นอบายมุขมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้ง2,000 กว่าปีแล้วคนเข้า

เขาบ่นเนี่ยก็เหมือนกับคนไม่รู้จักเสือพายเรือเข้าไปจอดคนไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้าไปแย่เอาไม้เข้าไปแย่ไปหามอดเนี่ยมอดมันตัวกินไม้อยู่แล้วเอาไม้แย่เข้าไปไม่นานมอดก็กินไม้ผุหมดคนเรามีเงินมีทองอยู่ที่บ้านยังขนเงินขนทองไปบ่อนให้คนในบ่อนเอาไปใช้ลองคิดดูสิมันจริงนะว่าถ้าเราเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะเขาพูดว่าบาไม่ดีบ่อนไม่ดีอบายมุขไม่ดีนักเลงกลางคืนไม่ดีนักเลงผู้หญิงไม่ดีพวกคนชั่วเป็นมิตรไม่ดีแล้วน่าจะฟังแล้วเข้าใจนะแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าคนเข้าวัดฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเดิน

เป็นมิตรไม่ดีแล้วน่าจะฟังแล้วเข้าใจนะแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าคนเข้าวัดฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยไม่รู้จักนะเห็นก็เหมือนไม่เห็นนะได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามาวัดทำไมถือศีลทำไมนั่งสมาธิทำไมปฏิบัติทำไมนะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ราคาหรือว่าเออเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อมีสติกับมีสมาธิมีปัญญาที่เราจะรักษาความเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐได้เนี่ยเราต้องมีศีลมีธรรมถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างอะไรกับหมู่สัตว์ทั้งหลายนะก็มีแต่กินกามเกลียดกินกามเกลียดนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องของกามเนี่ยก็เหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยราคะทิเนี่ยคนก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและเรื่องเกียรติยศเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะถ้าใครไม่เคยมีเกียรติมียศเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีแล้วจะรู้รู้ว่ากินกามเกียรติเนี่ยถ้ามีแล้วมันเลิกยากนะถ้ามีแล้วมันติดเข้าแล้วเนี่ยมันเลิกยากเหมือนยาเสพติดติดเข้าไปแล้วมีขึ้นมาแล้วมันเลิกยากเท่าไหร่ก็ไม่พอไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีพอเรามีเกียรติขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอจะเอาใหญ่กว่านั้นอีกจะเอามากกว่านั้นอีกนะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะสุดท้ายก็มีแค่ขันห้านั่นแหละเหมือนกับพระราธะเนี่ยนะเคยเป็นอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานให้ว่าเนี่ยอย่าได้ไปยินดีในสิ่งที่เรียกว่ามารเพราะมีสภาพเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามารในที่นี้คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ย5กองเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะถ้าเรามาเห็นนะเราก็จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายถ้าเรามาเห็นขันธ์5เราก็จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุปัชฌาย์พระทุกรูปที่มาบวชนะนักบวชทุกคนที่มาบวชก็จะได้มีกรรมฐานเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเป็นมูลกรรมฐานของเก่านะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะให้มาเห็นตัวเองนะเกศาผมก็คือเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรคนทุกวันนี้มีผมก็หลงว่าเส้นผมนี่สวยงามนะต้องตกต้องแต่งต้องคอยดัดคอยหาทรงแปลกๆมาให้แต่พอมาบวชแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ประดับตกแต่งถ้าเป็นนักบวชเป็นภิกษุสามเณรหรือว่าเป็นพระเนี่ยก็จะปลงผมเลยใช้คำว่าปลงหมายถึงเอามีดโกนจบศีรษะเส้นผมก็หลุดร่วงต้องปลงทิ้งเลยว่าเป็นของไม่สวยไม่งามต้องปลงว่าเส้นผมนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่อยากให้ดำไม่อยากให้ขาวก็ขาวไม่อยากให้งอกก็งอกไม่เที่ยงแล้วเรายังยึดไม่ได้นะไม่มีตัวไม่มีตนยาเราก็ตัดบังคับก็ไม่ได้เมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งอีกไหนล่ะของเราตัวตนที่ไหนพอทิ้งไปแล้วไปอยู่โคนไม้หรืออยู่พื้นดินเส้นผมที่ตรงแล้วกลายเป็นดินเนี่ยคือเรียกว่าตรงถ้าเราตรงได้ละได้วางได้นะเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดก็จะน้อยลงแต่ทุกวันนี้ปลงไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มีแต่กินความเกลียดนะมีแต่ไฟมีแต่น้ำไฟที่เป็นราคะโทสะโมหะมาเผาจิตเผาใจน้ำที่เป็นตัณหาเนี่ยโอคะเนี่ยนะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเนี่ยความทยานอยากมันท่วมท้นเลยจะไม่เคย

มาเห็นผมตัวเองก็ความทะยานอยากก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นว่าสวยงามยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราแต่มาเห็นผมเพียงเส้นเดียวนะที่ของพ่อแม่ให้มาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยพอเรามีสติก็มีสมาธิมาเห็นเส้นผมตัวเองพอเรามีศีลแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ว่าสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่มีค่าเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจิตของเราเองจิตใจของเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าให้ตกไปสู่ที่ชั่วจิตเตสังกะลีเถทุกขติปตังจิตเตสังกะลีเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าเราเห็นเส้นผมเราสวยงามอยู่ๆมันไม่สวยไม่งามขึ้นมามันงอกขึ้นมามันหลุดร่วงขึ้นมาแล้วนะเราก็เศร้าหมองอยู่ๆเราไปยึดขึ้นมาว่าเป็นของเราขึ้นมานะจิตของเราก็เศร้าหมองไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วก็เศร้าหมองอีกแต่มาเห็นเส้นผมเส้นเดียวเราก็เห็นโอ้จริงนะเราก็จะเกิดสติเกิดปัญญาว่าโอ้เราไม่ควรประมาทเลยเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีสภาพเป็นอนิจจังมีสภาพเป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ควรยินดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาเห็นผมมาเห็นเส้นขนเกศาผมโลมาขนนะถ้าทุกคนมาบวชมาปฏิบัติก็มาดูสิ่งที่พ่อแม่ให้มาติดตัวมาตลอดนะมีผมมีขนเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานแม้ที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของได้เลยคน8,000,000,000คนตายไปแล้วเนี่ยเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าหมดแล้วนะก็ไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นพอเรามีการพิจารณาเรื่องกินก็ดีเรื่องกามก็ดีเรื่องเกียรติก็ดีรวบปวดหลงก็มีบ้างแต่ว่าเบาบางลงจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีศีลมีธรรมในการปฏิบัติธรรมนะมาอบรมใจตัวเองนะเหมือนกับพระราธะนะพอบวชแล้วมีโอกาสได้พิจารณาขันธ์ 5ในตัวเรากองแห่งรูปผมคนเล็กสันหนังนี่เป็นกองแห่งรูปรูปขันธ์นี่แหละจับต้องได้เอามือรูปคำก็ได้นะแล้วก็สัมผัสได้ด้วยนะผมของเราเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีนะจากดำเป็นขาวเป็นงอกเป็นของไม่เที่ยงพอเราเอาไมโครจดแล้วเนี่ยผมก็ดีขนก็ดีก็หลุดร่วงกลายเป็นดินเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเจ้าของเขาเอาคืนแล้วดินเขาก็เอาคืนมาดูผมขนเล็บนี่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยเล่าเรื่องตอนที่ท่านปฏิบัติว่าท่านก็พิจารณาเล็บนะจนมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาว่าเล็บของคนเราเนี่ยเหมือนกันหมดนะเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลนะบางทีก็มีเชื้อราบางทีก็มีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยถ้าปล่อยให้ยาวนะก็ไม่ต่างอะไรกับหมูสัตว์ทั้งหลายเลยนะเราต้องคอยตัดเมื่อเราตัดแล้วเล็บที่เราตัดแล้วนะเราก็ทิ้งพอทิ้งเนี่ยไม่เสียดายเลยนะนะเอาไม่กวาดมากวาดแล้วก็ไปโกยทิ้งลงขยะทิ้งแห่งหนใดก็ไม่เคยจำนะพอเราตัดเล็บแล้วเราพิจารณานะเล็บก็เป็นกรรมฐานมาบอกมาสอนใจเราว่าเออเล็บเราเนี่ยก็เป็นกองแห่งรูปเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณานี้อยู่เป็นประจำนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญานะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้มีความโลภนะไม่ให้ป้องกันไม่มีความโกรธป้องกันไม่มีความหลงป้องกันอย่างไรก็ลองคิดดูว่าทรัพย์สินเงินทองอยู่นอกกายเนี่ยเราเป็นเจ้าของไม่ได้หรอกเพียงแค่อาศัยนะจะเป็นอสังหาริมทรัพย์มากมายที่ดินก็ดีหรือแม้แต่บ้านเรือนอาคารก็ดีหรือแม้แต่บุคคลนะบุคคลคนที่เรารักก็ดีคนที่เราเคารพก็ดีคนที่เราอุปการะเลี้ยงดูเป็นลูกเป็นหลานก็ดีก็ไม่สามารถที่จะยึดไว้เป็นเจ้าของได้เลยพอถึงเวลา
เราหมดลมไปแล้วก็เหมือนกับเล็บก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปเผาเอาไปฝังกับดินไปพอเราเห็นเล็บตัวเองแล้วก็มาอบรมมาสอนใจเราว่าเออเราจะโลภเอาอะไรสิ่งของภายนอกแม้แต่เล็บที่ปลายนิ้วนะพิจารณาแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเลยเราไม่ควรยินดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอเรามีกรรมฐานแบบนี้มาบวชบวชแปลว่าลดละเลิกลดละเลิกในความโลภโกรธหลงนี่แหละพอเราบวชแล้วก็มาพิจารณาเล็บถ้าเราพิจารณาเล็บอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคนทุกวันนี้ไม่เห็นเล็บตัวเองว่ายากสอนยากก็เห็นอย่างอื่นแทนนะคิดว่าสวยงามคิดว่ามีตัวมีตนคิดว่ายึดมั่นถือมั่นพอเห็นเล็บแล้วก็ถอนออกหมดละความว่าสวยงามจริงๆก็ไม่สวยงามความที่ยึดว่าเป็นของเราก็ไม่มีหรอกเพียงแค่อาศัยบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้พอเห็นอย่างนี้แล้วเราผิดหวังอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวละนะเราก็รู้ว่าสิ่งที่ผิดหวังนั้นเรายังมีสิ่งที่จะหวังอีกนะเราก็ต้องทำความดีนะไม่ทำให้ใจเศร้าหมองคนทุกวันนี้นะมีเงินมีทองก็เศร้าหมองมีครอบครัวมีพี่มีน้องมีสามีภรรยาก็เศร้าหมองนะมีงานมีการก็เศร้าหมองเพราะใจของเจ้าของมีความโลภโกรธหลงเผาใจตัวเองนะหรือไม่ก็ทับถมจนตนเองหนักอกตนเองหนักอกหนักใจก็มีคนทุกวันนี้ก็แตกนะของอยู่ข้างนอกเอาไว้ในอกในใจหนักอกหนักใจความโลภเท่าไหร่ก็อยู่ในใจก็เต็มไปหมดความโกรธนะโกรธคนนั้นคนนี้ก็อยู่ในใจความยึดมั่นถือมั่นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในใจมันก็เต็มไปหมดหนักอกหนักใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตานะก่อนที่ท่านจะไปนิพพานเนี่ยท่านได้ให้คำสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อถอนอัตตาทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตนว่าตัวเราเสียด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลายความเป็นทุกข์คลายความกังวลไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการได้สำรวมอยู่ในธรรมภิกษุรูปใดนะมีความประพฤติปฏิบัตินะเห็นกายเห็นใจมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยก็จะมีความสุขความสุขที่ว่านี่คือความสงบแล้วความสงบที่ว่านี่จะไปหาข้างนอกก็หาไม่มีนะไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบนัตติสันติปรมังสุขังความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเราเท่านี้เองนะตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นนะแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยนะถ้าเราไปหาความสุขจากการกินจากการเสพการจากการไปหาเกียรติยศแล้วก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะอยู่ที่ข้างในเราเนี่ยที่เรามีสติมีสมาธิมีศีลมีธรรมเนี่ยแหละนะมาดูผมขนเล็บเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนพระราธะมาเห็นนะเห็นว่าเออตัวเราไม่มีนะมีก็เพียงแค่สมมุตินะแล้วมีเราก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้ว่าหมั่นพิจารณาดูว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ควรยินดีนะเป็นมารที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะมีสภาพเป็นอนิจจังมีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพเป็นอนัตตากองแห่งรูปนะที่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันก็เช่นกันนะฟันภายในปากเนี่ยแปรงฟันอย่างน้อย2ครั้งตอนเช้าตื่นนอนกลางคืนก่อนนอนก็แปรงบางคนก็แปรงหลังอาหารด้วยนะบางทีมีเศษอาหารอยู่ตามซอกฟันนะก็พระภิกษุก็มีเวลาก็แปรงฟันนะ3เวลาอย่างน้อยเลยพอฉันเสร็จก็แปรงฟันรักษาสุขภาพไม่ให้มีของปฏิกูลเศษอาหารติดค้างมีกลิ่น
มีกลิ่นแล้วก็น่ารังเกียจก็พิจารณาดูเถอะแปรงฟันตลอด3เวลาวันละ3ครั้งเนี่ยทุกวันเลยฟันก็ยังผุฟันก็ยังมีกลิ่นนะแล้วก็เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็ยึดไว้ไม่ได้นะไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีคนรวยคนจนก็ดี ก็จะเห็นฟันภายในปากยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะไม่ว่าใครทั้งหมดพอมีเงินมีทองแล้วฟันหลุดไปแล้วก็ใส่ฟันปลอมฟันปลอมก็ไม่ดีสะอิดทำให้เจ็บเหงือกนะบางทีก็มีโทษนะทำให้สุขภาพไม่ดีก็ลองคิดดูนะองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาให้พระราธะเป็นพระภิกษุองค์แรกที่ได้บวชก็ได้กรรมฐานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานเนี่ยว่ามาพิจารณาให้เธอหมั่นพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นมารเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรชื่อว่ามารมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์พอเราวันเนี้ยทุกวันนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่เห็นความสำคัญในการที่มีสติมีปัญญาไม่ค่อยให้ความสำคัญการที่มีศีลกับมีการปฏิบัติธรรมนะไม่ค่อยมีนะคนมาวัดน้อยลงคนที่อยู่วัดก็อายุมากขึ้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็จากมันไปก็มีนะฉะนั้นลองคิดดูว่าภัยพิบัติต่างๆที่จะต้องสู้อ่ะนะของแพงเอ่ยน้ำมันแพงเอ่ยคนห่างศีลห่างธรรมเอ่ยนะก็มีแต่ความโลภโกรธหลงแล้วก็ต้องย้อนกลับเข้ามานะกลับเข้ามาหาที่พึ่งอันแท้จริงนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องหาความสุขที่แท้จริงหาให้เจอรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางการที่จะรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางเราต้องมาปฏิบัติให้เห็นก่อนนำมาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราโดยเฉพาะสิ่งที่เรารูปคำได้เห็นได้ผมขนเล็บฟันหนังผิวหนังไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคน8,000ล้านเหมือนกันหมดนะนะมีสภาพนะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของปฏิกูลมีกลิ่นมีเหงื่อมีไข้ปนเปื้อนเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะฉะนั้นเวลาเรามาวัดมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้จักว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะบอกทางให้นะแล้วก็จุดประทีปให้ด้วยนะจุดประทีปก็คือธรรมะของพระองค์เปรียบดังประทีปนะให้เรามาปฏิบัติดูว่าการที่เรามาบวชมาลดละเลิกมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเมื่อกับขันห้าเนี่ยลองพิจารณาดูผิวหนังเป็นอย่างไรเราหลงไหมว่าสวยงามใหม่ๆก็หลงแหละพอเราแก่เราหนังเหี่ยวแล้วหลงไม่ได้แล้วแต่เราก็เอามาปฏิบัติได้เอามาปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็จะได้ไม่ถูกผิวหนังติดบังคนทุกวันนี้ลุ่มหลงติดยึดอยู่เพียงภายนอกพอหน้าตาดีผิวหนังแต่งตึงก็หลงแล้วพอหน้าตาไม่ดีผิวหนังเหี่ยวย่นก็เบื่อละอาคนทุกวันนี้จะเป็นอย่างนี้นั้นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเขาก็กลัวกลัวว่าเข้าวัดแล้วจะไม่เหมือนเก่าจริงๆแล้วเข้าวัดเนี่ยเราก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสติปัญญาไม่เท่าเก่าเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาถูกปิดบังนะผมขนเล็บฟันหนังเขาปิดบังว่าตัวเขายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังยึดไม่ได้พอเรามาเข้าวัดแล้วเราเห็นว่าโอ้ร่างกายของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะจากการที่เรามาวัดมาเทอศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ก็ดีคนหนุ่มคนสาวก็ดีคนรวยคนจนก็ดีก็มีสุขทุกคนมีทุกข์ทุกคนแต่ว่าสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเลยนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง
นะเพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันอยู่กับความไม่เที่ยงนั้นฉะนั้นพอเรามาหาหลักธรรมะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมีความเพียรรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางนะสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธรรมะสอนเราทุกเวลานะเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็สอนให้อนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนกลับเลยนะนะให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ย้อนกลับตะโจหนังก็ดูผิวหนังตัวเองหลับตาลืมตาก็เห็นผิวหนังทันตาฟันก็เห็นฟันแผ่นในตาแปรงฟันทุกวันเราไม่เห็นบ้างเลยแล้วก็หลับตาลืมตาก็เห็นฟันมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลอยู่กับน้ำลายหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเป็นอย่างไรนะตัดแล้วเราเก็บไว้หรือเปล่าเล็บเนี่ยอาทิตย์ทิ้งเนี่ยทำไมถึงทิ้งถามใจดูเพราะรู้ว่าไม่สะอาดกวาดเองทิ้งเองแล้วก็ไม่จำด้วยนะไม่เสียดายเลยพอตัดแล้วก็ตัดทิ้งเลยปล่อยเลยเอาไปหายไปกลายเป็นดินก็ไม่เสียดายนะแล้วก็ลองพิจารณาดูมาดูผมขนเล็บโลมาขนมาเห็นเส้นขนตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาดูเกศาผมมาดูเส้นผมตัวเองเส้นผมของเราก็เป็นเช่นนั้นเป็นกองแห่งรูปเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้มาดูผมขนเล็บฟันหนังแบบนี้ก็เท่ากับมาดูขันธ์ห้าตัวเรานะเป็นกรรมฐานเลยนะกายกตาสติก็ดีปัญจกรรมฐานก็ดีมูลกรรมฐานก็ดีอยู่ในตัวเราถ้าเรามีกรรมฐานอย่างนี้แล้วเวลามีทุกข์เนี่ยเวลามีทุกข์เราจะเอาธรรมะมาดับทุกข์ได้เรายึดหรือเปล่าที่เราเป็นทุกข์เราหลงหรือเปล่าที่เราเป็นทุกข์นะเราไปติดไปยึดไปหลงจึงเป็นทุกข์นั่นเองนะแล้วพอเรามีกรรมฐานแล้วเราก็โอ้โลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็ปล่อยบ้างละบ้างวางบ้างก็หาที่พึ่งทำใจให้สงบสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าเราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะในใจเรามีแต่ความโลภโกรธหลงพอใจไม่พอใจนะมันไม่ใช่ของที่เราจะเอาไว้ในใจเรานะหนักอกหนักใจก็เพราะเรื่องนี้แหละนะเรื่องที่เราไม่มามีสติมีปัญญาเรื่องที่เราไม่มีศีลไม่มีการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมเราป้องกันตัวเองได้ด้วยเราก็รักษาใจเราได้ด้วยความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็อยู่ตรงเนี้ยตรงที่เราได้ปฏิบัติตรงที่เราได้มาฝึกนะตรงที่เราได้มาเห็นกายเห็นใจเรานะมาเห็นมารในตัวเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนพระราธาก็เป็นตัวอย่างก่อนบวชก็เป็นเศรษฐีพอยากจนแล้วไม่มีที่พึ่ง พอมาอยู่วัดแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้องค์พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็บวชโดยยติจตุถาอกรรมให้กับพระราธาเป็นองค์แรกนะพระราธาก็ไม่ทำให้อุปัชฌาย์ผิดหวังเลยนะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานขันธ์ห้าเนี่ยเป็นมารนะอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นนะมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ยอย่าไปยินดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามาพิจารณานี้ทุกคนนะอยู่เป็นประจำอยู่เป็นเนืองๆสติปัญญาก็เกิดขึ้นนะสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็จะเห็นตัวเราว่าเราไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดสิ่งใดดีนะมีสติมีความอดทนมีความเพียรนะมีปัญญาเนี่ยเราก็จะเจริญขึ้นก็จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้พวกเราเนี่ยกลับกันนะจากเป

ผู้ว่างง่ายสอนงานก็กลับกันนะว่าบอกให้ทำก็ไม่ทำห้ามไม่ทำกลับจะทำห้ามก็เหมือนยุยุก็เหมือนห้ามมันจับกันแล้วโลกใบนี้นะคนสมัยก่อนมีศีลไม่ทำเป็นเรื่องประเสริฐคนวันนี้ทุกวันนี้นะก็ห่างศีลห่างธรรมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนไม่ได้เลยนะใครห่างศีลห่างธรรมไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมนี่เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะทุกวันนี้กลายเป็นว่าคนห่างศีลห่างธรรมนะไม่เอาศีลไม่เอาธรรมเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะเข้าบาร์เข้าบ่อนนะมีความโลภโกรธหลงติดยึดอยู่ในกามคุณนะติดยึดอยู่ในกินกามเกลียดเนี่ยนะทุกวันนี้ก็เหมือนกับที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโลกทุกวันนี้มีภัยอันตรายมากมายชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปด้วยกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะแก่หนีความแก่ไปไม่ได้ทุกข์เพราะเจ็บหนีความเจ็บไปไม่ได้ทุกข์เพราะความตายเราก็หนีความตายไปไม่พ้นทุกข์เพราะการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นและที่สุดทุกข์เพราะการกระทำคือกรรมเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นฉะนั้นลองคิดดูว่า ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะเป็นผู้ประมาทนะไม่รู้จักของไม่เที่ยงเป็นอย่างไรไม่รู้จักสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเรายังไม่กลัวทุกข์อีกนะทุกโขตินามีทุกอย่างเอาแล้วทุกขะปรเรตายังมีทุกอยู่เบื้องหน้ายังไม่กลัวอีกนะถ้าที่สุดเราก็จะไม่มีปัญญาด้วยนะเกิดมาเราก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็หลงอยู่ในกินสามเกียรติเราจะได้อะไรนะเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะสิ่งที่เราทำจะเป็นของเราหมดนะไม่มีสิ่งใดบันดาลกรรมเท่านั้นที่บันดาลนะเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเราขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เราไม่ควรประมาทเลยนะพึงจะเห็นโทษของความประมาทด้วยซ้ำไปความประมาทในที่นี้ก็คือการที่เราไม่เชื่อกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเราประมาทนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเชื่อกรรมนะสิ่งที่ห้ามเราก็จะไม่ทำนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามขโมยศีลสามข้อกายกรรมนะปาณาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์ห้ามใช้ให้คนอื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีห้ามขโมยห้ามใช้ให้คนอื่นหรือคดโกงนะในการโกงขโมยกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีห้ามผิดลูกผิดเมียสิ่งนี้เขาห้ามมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วว่าจะนำความทุกข์มาให้เราก็ต้องเชื่อว่านำถ้าเราไปล่วงละเมิดเราก็ก่อทุกข์ขึ้นมาเองเราก็ต้องหาสิ่งที่ต้องทำเมื่อเราไม่ฆ่าเราต้องมีเมตตานะกรุณาด้วยนะเมื่อเราไม่ขโมยแล้วเราเก็บของอะไรที่เขาตกหล่นเราก็คืนเจ้าของด้วยมีเมตตามีกรุณานะให้เขาพ้นทุกข์ด้วยไม่ผิดลูกผิดเมียนี่เราน่าจะประพฤติปฏิบัติไม่ก่อทุกข์ให้ตัวเองไม่ก่อทุกข์ให้คนอื่นไม่เบียดเบียนถ้าเราไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเบียดเบียนครอบครัวตัวเองนะภายในบ้านก็ไม่มีความสุขคนที่เราเบียดเบียนเขาก็ไม่มีความสุขนั่นเองก่อกรรมขึ้นมาด้วยกายกรรมนะเราก็เห็นเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายอะไรห้ามเราก็ไม่ทำอะไรที่เราต้องบำเพ็ญเกิดขึ้นนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณานะมีการประพฤติปฏิบัติเราไม่เคยเราก็ต้องทำสิ่งที่เราทำก็จะเป็นกรรมคือการกระทำก็จะเป็นผล
วจีกรรมอีก4นะกายกรรม3วจีกรรม4เขาก็ห้ามนะไม่ใช่ไม่ห้ามนะห้ามมา 2,000 กว่าปีแล้วมุสาวาทาเวรมณีเนี่ยประกอบด้วย1ห้ามโกหกนะโกหกนี่ผิดเลยห้ามพูดคำหยาบพูดคำหยาบก็ผิดนะผิดศีลข้อนี้ห้ามนินทาถ้าเรานินทาก็ผิดศีลข้อนี้เหมือนกันห้ามพูดจาไร้สาระนะเพ้อเจ้ออันนี้ก็ผิดงั้นวจีกรรมเนี่ยคนทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นความสำคัญไม่กลัวนะไม่กลัวกรรมกล้าที่จะโกหกก็คือโกหกเป็นประจำกล้าที่จะพูดคำหยาบพูดคำหยาบไม่อายปากเลยนะไม่กลัวกล้าที่จะนินทาให้ร้ายคนอื่นนะซึ่งเป็นกรรมให้ผลกับตัวผู้อื่นด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนให้ผลกับตัวเองยิ่งกว่าอีกนะไฟที่เราจุดแล้วเนี่ยวจีกรรมเป็นเฟืองเป็นไฟเผาเขาเนี่ยสักวันหนึ่งไฟดวงนี้จะเผาใจเราร้อนยิ่งกว่าเราไปเผาเขาอีกนะให้ทุกข์กับท่านทุกนั่นถึงตัวเลยนะพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระก็เหมือนกันให้ผู้อื่นลำคาญเนี่ยฉะนั้นพอเรามาถือศีลบับปฏิบัติธรรมเราก็จะมีข้อวัดข้อปฏิบัติห้ามสิ่งใดห้ามเราก็ไม่ทำนะห้ามโกหกห้ามกล่าวคำหยาบห้ามนินทาห้ามเพ้อเจ้อเนี่ยเราก็ต้องรู้จักห้ามใจตัวเองอยากโกหกไม่โกหกอยากพูดคำหยาบเราก็รู้ทันไม่พูดยิ่งนินทานี่เราต้องสำนึกได้มีหิริโอตัปปะนะนินทาเขารับหลังเนี่ยต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราก็ไม่กล่าวร้ายใครหรอกไม่เบียดเบียนด้วยวาจาเนี่ยสิ่งนี้เราต้องประพฤติปฏิบัติข้อห้ามแล้วก็ต้องไม่ทำและสิ่งที่เราก็ต้องทำพูดให้มีสติพูดให้มีเมตตาพูดด้วยประกอบด้วยประโยชน์ปิยวาจาพูดแล้วเป็นที่รักพูดคำดีคำเพาะเหมือนน้ำผึ้งหวานด้วยมีประโยชน์ด้วยพูดให้มันดอกไม้สวยด้วยหอมด้วยดูแล้วก็สบายตานะได้กลิ่นได้ดมแล้วก็สบายใจอย่างเงี้ยวาจาของเรานี่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษอย่างมหันต์เหมือนกันนะนั้นวาจาปากเป็นเอกนะถ้าเราฟังธรรมะเนี่ยเราก็พระราธะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอะไรห้ามก็ไม่ทำอะไรบอกให้ทำถือศีลปฏิบัติธรรมเพ่งเพียรในขันธ์5ก็เพ่งเพียรขันธ์5เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นเราก็เช่นกันธรรมะไม่เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการนะปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ผลเมื่อนั้นที่ใจเรานะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ไม่ให้โลภเราก็ไม่ดูผมขนเล็บฟันหนังเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็วางใจปลงบ้างละบ้างวางบ้างนะอย่าเอาความโลภมาเป็นไฟเผาใจเราไม่ให้โกรธดูผมคนเล็บฟันหนังดูขันห้าแล้วไปโกรธใครทำไมตัวเราก็ไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่เราโกรธก็เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไปหลงทำไมเราก็ให้อภัยอโหสิกรรมให้ใจเราเย็นดีกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าเราหาใจดวงนี้ได้นะให้อภัยเขาอโหสิกรรมเมตตาได้นะความโกรธน้อยลงความโลภน้อยลงความหลงน้อยลงชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตเราก็ห้ามตัวเองมีหิริโอตตัปปะต่อหน้ารับหลังเราก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดเลยในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กระทำก็ให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราควรที่จะเพ่งเพียรประพฤติปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีประเสริฐให้กับชีวิตของตัวเองฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้มาเห็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้กับพระราธะให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นมารสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำที่ว่าเป็นมารนั้นก็มีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีรูปขันเวทนาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะเป็นของไม่เที่ยง

0: ทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยินดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยากให้เรามีชีวิตที่ประเสริฐมีสติมีปัญญาป้องกันตัวเองเวลามีทุกข์มีภัยแล้วก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการมีศีลมีการประพฤติปฏิบัติธรรมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับที่ในสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับดิฉันณวพรสุปิงคลับค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับเทนค่ะ
0: กับรายการนานานำมาฝากนะคะทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงค่ะ
1: ช่วงแรกนะคะเคล็ดไม่ลับค่ะ
0: ช่วงที่2เรื่องเล่าฟังสบาย
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกก่อนนะคะเคล็ดไม่ลับวันนี้ของพี่ก่อน
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหาพื้นดินที่ไม่ต้องการให้ยากขึ้นแล้วมันก็ชอบขึ้นเรามีวิธีกำจัดหญ้าบริเวณที่ไม่ต้องการให้มันขึ้นมาเขาบอกว่าวิธีขจัดต้นหญ้าให้ใช้เกลือนะคะโรยตรงที่หญ้าขึ้นเพราะว่าเกลือนั้นจะทำให้ดินตรงนั้นเค็มหญ้าไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าจะทำวิธีนี้ก็อย่าไปปลูกต้นไม้อื่นนะ
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: ถ้าปลูกต้นไม้อื่นก็ย่าอีกคือหมายถึงว่าอย่างบริเวณที่เราทำอิฐบล็อกที่ทำพื้นแล้วก็มีหญ้าขึ้นตลอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแซมลงไปตามรูอย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นบริเวณดินที่เราจะปลูกต้นไม้อย่าทำเด็ดขาดไม่งั้นต้นไม้เราก็จะเสียหายไปด้วยค่ะส่วนน้องหมูมิ่ง
1: วันนี้มีเรื่องของผิวพรรณอีกแล้วค่ะสำหรับผู้ที่อยากผิวสวยหน้าใสเป็นเด็กเขามีวิธีง่ายๆคือมะม่วงเนี่ยค่ะจะมีเบต้าแคโรทีนนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีรวมทั้งตัวมะม่วงเนี่ยถ้าเป็นมะม่วงสุกจะยิ่งดีมากค่ะจะช่วยกระตุ้นการสร้างผิวหนังหรือว่าเซลล์ผิวนะคะรวมทั้งหนังศีรษะเพื่อทดแทนของเดิมที่หยาบกระด้างแล้วก็เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะให้หลุดร่วงแล้วเขาก็จะเพิ่มให้ผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงแล้วก็มีน้ำมีนวล นะคะ
0: อันนี้คือยังไงให้ทานเหรอ
1: ให้ทานค่ะ
0: โอ้นี่คือถ้าทานเขาก็ระวังสักนิดหนึ่งคือมะม่วงสุกเนี่ยมันจะมี
1: น้ำ
0: ตาลเยอะมากแล้วก็จะอ้วนไวมาก
1: ทางที่ดีเนี่ยให้ทานช่วงเช้านะคะก่อนอาหารผลไม้เนี่ยถ้าจะทานให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังหรือว่าจะให้ร่างกายดูดซึมได้ดีเนี่ยให้ทานก่อนอาหารนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเคล็ดเคล็ดลับที่เราสองคนนำมาฝากนะคะมาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะวันนี้มีสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกจากคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะคะเรื่อง
1: เดินจังหวะลูกค่ะ
0: เขาเป็นใครคะ
1: เขาเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Total Access Communication นะคะหรือว่า DTAC
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะคุณธนานะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวตัวเล็ก

0: น่ารักถึง2คนค่ะคนโตชื่อโมเน่นะคะอายุ5ขวบกว่าส่วนคนเล็กเนี่ยชื่อเมนิค่ะอายุ4ขวบกำลังอยู่ในวัยอ้อนพ่ออ้อนแม่ค่ะพี่ผู
1: ้ไม่รู้ว่าใครติดใครกันแน่นะคะรู้แต่ว่าลูกเป็นสำคัญพ่อแม่เลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพ่อจะต้องพยายามกลับบ้านให้ทันละค่ะก่อนที่
0: สองสาวเนี่ยจะหลับไปซะก่อนนะคะ
1: ค่ะก็ทุกวันเลยต้องไปให้ถึงก่อนแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ตัวติดกันตลอดละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็มักจะนึกถึงแต่ว่าจะสอนลูกให้เป็นคนยังไงให้มีน้ำใจไหว้สวยไม่งอแงนึกอะไรออกก็พยายามสอนพ่อแม่ก็คิดอยู่แต่อย่างเนี้ยจะสอนอะไรลูกดี
0: แต่ก็ไม่ค่อยนึกว่าจะต้องเรียนรู้อะไรจากลูกนะคะพี่ผู้คือพยายามจะสอนแต่ไม่ได้นึกมองย้อนกลับกัน
1: ลูกจะสอนอะไรเราได้บ้างเพราะว่าคิดว่าลูกอ่ะยังเด็กยังเล็กอยู่แล้วก็ด้วยความที่อยู่ด้วยกันตลอดก็มีบ่อยครั้งนะคะที่ลูกของเขาเนี่ยพูดหรือแสดงท่าทีอะไรที่ทำให้เขาต้องคิดต้องมาหยุดคิดแล้วทบทวนตัวเองเป็นประจำ
0: ค่ะ
1: ก็มีเรื่องละค่ะ
0: บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณธนาเนี่ยได้พาลูกๆกับภรรยาไปเที่ยวอเมริกาไปอยู่หลายเมืองทีเดียวค่ะสองสัปดาห์ที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็น2สัปดาห์ที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของเขาซึ่งได้มีโอกาสตลอดไปทั้งครอบครัวค่ะได้ประจนภัยเล็กๆตามที่ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยก็พอเป็นน้ำจิ้มค่ะ
1: แต่ก็เห็นตัวเล็กๆทั้ง2นะคะสนุกสนานกับของเล่นบ้างที่ทัดรอบทางบ้างก็เป็นความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ละค่ะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม
0: ่ระหว่างทางในหลายๆครั้งคุณธนากับภรรยาเนี่ยก็เดินดูโน่นดูนี่เป็นปกติค่ะในจังหวะที่ย่างก้าวของพวกเขา
1: ก็จะได้ยินเสียงลูกคนเล็กละค่ะที่ชื่อเมนี้เนี่ยบ่นปวดขาเดินไม่ทันเหนื่อยก็ขาเด็กกับขาผู้ใหญ่มันก้าวผิดกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะเวลาเดินไปที่ที่คนเยอะๆเนี่ยก็มีเผลอไปจับมือคนอื่นนะคะคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองบ้างค่ะ
1: ตัวพ่อเขาเองก็บอกว่าขำๆในตอนแรกนะคะแต่พอใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาก็มีจังหวะหนึ่งที่ลูกล่ะค่ะบ่นให้เขาฟังว่า
0: เดินไม่ทันซึ่งปกติคุณธนาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่จังหวะนั้นเนี่ยคุณธนาก็บอกลูกว่าเดี๋ยวจะลองเดินก้าวช้าๆเท่าลูกดู
1: ก็เลยลองล่ะค่ะลองเดินช้าๆช้ามากเลยค่ะเพราะลูกของเขายังเล็กก้าวได้สั้นๆและไม่ไกลเขาพยายามเดินในจังหวะของลูกช่วงแรกๆก็อึดอัดหน่อยอะค่ะต้องก้าวเท้าถี่ๆสั้นๆแต่พอลองบ่อยๆเข้า
0: คุณธนาก็เริ่มมองเห็นมุมมองของเขานะคะว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเดินไม่ทันปวดขาหรือว่าเหนื่อยเวลาเดินจังหวะผู้ใหญ
1: ่เห็นไหมลองมาเปลี่ยนตัวเองเป็นเขาบ้างสิเขาเริ่มรู้สึกแล้วพอเริ่มเห็นมุมแปลกๆของเด็กเขาก็เลยลองพยายามย่อตัวลงให้เท่าลูกในมุมที่เรามองเงยหน้าขึ้นไปทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ในสายตาเขาเหมือนยักษ์ที่อยู่สูงแล้วก็มองไม่ค่อยถนัด
0: คุณธนาเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงจับมือคนผิดอยู่เรื่อยเวลาที่มีคนเยอะๆนะคะ
1: หลังจากนั้นนะคะเขาก็พยายามเดินช้าลงให้ได้จังหวะของเขาพยายามย่อตัวเวลาคุยกับลูกลูกเขาก็ดูรู้สึกว่าจะ
0: สนุกขึ้นนะคะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ชอบมากเวลาที่พ่อแม่เนี่ยย่อตัวคุยด้วย
1: นะเลยเขาก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยสอนให้เขารู้จักสนใจจังหวะของคนอื่นลองใช้จังหวะของคนอื่นในการดำเนินชีวิตบ้าง
0: ค่ะชีวิตของคนทำงานหลายๆครั้งนะคะก็พยายามบงการให้คนอื่นเนี่ยเดินตามจังหวะของเราโดยที่ไม่ได้เอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเราค่ะ
1: พอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรนะคะเขาก็บอกว่าจะพยายามลองสังเกตจังหวะคนอื่นดูทุกที
0: ค่ะ
1: นี่เป็นการที่เปลี่ยนมุมมองเห็นไหมเริ่มไปมองในคนอื่นและจะไม่ยึดตัวเองเป็นหลักแล้ว
0: ค่ะ
1: ที่ดิสนีย์แลนด์ช่วงเที่ยงเขากับโมเน่ลูกสาวคนโตนะคะไปต่อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้ออาหารกลางวันรอตั้ง10กว่านาทีแล้วค่ะอยู่ดี
0: ๆก็มีแม่ลูกตัวอ้วนๆนะคะคู่นึงทำเนียนค่ะมาแซงคิวเอาโค้งสุดท้ายข้างหน้าคุณธนาพอดี
1: โอ้ค่ะคงเห็นว่าหน้าพวกเขาเนี่ยเป็นคนเอเชียค่ะดูใจดีก็เลยเบียดซะอย่างนั้นคราวนี้คุณธนาก็
0: เลือดขึ้นหน้าสิคะแล้วก็โมโหสุดๆเลยกำลังจะโวยวายด้วยความฉุนนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะโวยออกมาเนี่ยก็บอกโมเน่นะคะซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าพ่อเนี่ยจะต้องโกรธเพราะอะไร
1: แต่โมเน่สะกิดแขนเขาแล้วทำหน้าชิวมากๆบอกว่าพ่อคะเขาอาจจะรีบก็ได้นะพ่อนะ
0: คุณธนาก็อึ้งไปพักใหญ่ค่ะในหัวเนี่ยหายความโกรธเป็นปลิดทิ้งค่ะดีใจที่ลูกเนี่ยมองโลกในแง่ดีแบบนี้นะคะ
1: โอ้แถมรู้สึกตัวเองแย่มากๆเลยนะคะที่ต้องให้ลูกเนี่ยสอนการมองโลกการให้อภัยระหว่างรอแถว
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานก่อนก็คือในเดือนสิงหาเนี่ยแหละค่ะเขาก็พาเด็กหญิง2คนเนี่ยลูกสาวเขาไปทำฟันละค่ะคุณหมอก็ตรวจเจอว่าโมเน่เนี่ยฟันผุต้องอุดฟันน้ำนมคุณหมอก็เลยทำการอุดให้
0: คุณธนาก็ต้องคอยบอกโมเน่นะคะว่าถ้าเจ็บเนี่ยให้ยกมือขึ้นเพราะว่าการอุดฟันเด็ก5ขวบแล้วโดนเหงือกโดนปากเนี่ยเด็กเขาต้องมีความเจ็บปวดอยู่แล้วนะคะ
1: ก็ตลอดการอุดฟันคุณพ่อก็เป็นห่วงแล้วค่ะก็ถามเป็นระยะว่าเจ็บหรือเปล่าโมเน่ไม่ยกสักครั้งเดียวนะ
0: ค่ะคุณธนาเองก็นึกว่าคงไม่เป็นไรพออุดเสร็จนะคะก็กลับบ้านในระหว่างทางที่กลับบ้านเนี่ยคุณธนาก็ถามลูกว่าอุดฟันเจ็บไหม
1: โมเน่ก็บอกว่าเจ็บมากเพราะโดนเหงือก
0: คุณธนาก็ถามต่อนะคะด้วยความสงสัยว่าทำไมไม่ยกมือหรือว่าร้องล่ะ
1: โมเน่ตอบสั้นๆแล้วก็ยิ้มอายๆเลยค่ะว่าหนูอดทนอยากให้พ่อดีใจ
0: น่ารักมากๆค่ะ
1: นี่ดูสิแล้วสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายของบทความว่า
0: หนูสอนพ่อเยอะเหลือเกิน
1: นี่จริงๆนะถ้ามองนะ
0: ค่ะเด็กยังมีความอดทนนะคะ
1: นี่คือจะว่าเรื่องนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเขามีพื้นฐานตัวพี่เองที่เชื่อว่าคุณธนาเนี่ยพื้นฐานจิตใจทั้งครอบครัวเนี่ยดี
0: ค่ะ
1: ลูกเนี่ยจะซึมซับ
0: เ
1: ขาคงมองเห็นไงตรงนี้เนี่ยเป็นความดีของพ่อแม่ด้วยแต่ในบางครั้งที่พ่อแม่ลืมนึกถึงว่าสิ่งที่ปลูกฝังลูกไปเนี่ยจริงๆก็คือลูกเนี่ยกลับมาสอนตัวเองหมดโดยที่ตัวเองลืมไงอาจจะสอนเรื่องนี้กับลูกแล้วลูกเอาไปใช้
0: แ
1: ต่คุณพ่อคุณแม่ได้แต่สอนไง
0: ลืม
1: ไม่ปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: เอามาสู่เรื่องที่สองค่ะเรื่องนี้ก็จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีคนฟอร์เวิร์ดมานะคะแต่ไม่ได้บอกชื่อนะคะต้องขออภัยสักนิดหนึ่งเรื่องบ้านพักคนชราเขาบอกว่าให้พกกระดาษทิชชู่ไว้ด้วยนะ
0: ค่ะเขาบอกว่านะคะแม่เฒ่าเนี่ยมีลูกชาย2คนและหญิง1คนนะคะ60ปีที่ผ่านมาครอบครัวของแม่เฒ่าจัดอยู่ว่าในระดับผู้มีอันจะกินของจังหวัดค่ะพี่ผู
1: ้ก็สามีแม่เฒ่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวจากกรรมกรกินข้าวแรงรายวันโดยแม่เฒ่ารับจ้างทอผ้าอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง
0: อดออมสะสมจนฐานะดีขึ้นค่ะสามารถสร้างหลักฐานจนมีที่ดินบ้านช่องสมฐานะทีเดียวแต่สามีก็ยังทำงานหนักไม่ยอมพักหวังจะฟูมฟักลูกทั้ง3คนนะคะให้อยู่กินกันอิ่มโดยที่ไม่ต้องมีความลำบากค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยแม่เฒ่าเลิกทอผ้าแล้วค่ะแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก3คนที่อยู่ในวัยโซนไล่เรียงลำดับเช้าวันหนึ่งเมื่อลูกชายคนโตอายุได้6ขวบสามีแม่เฒ่า
0: ก็หลับไปโดยที่ไม่ตื่นขึ้นมาร่ำลา
1: เป็นอะไรคะ
0: ตับแข็งตายค่ะพี่ผู้
1: นะทั้งที่เขาบอกว่าไม่เคยแตะเหล้าสักหยดตอนนี้สภาพของผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนสภาพบ้านพักแล้วค่ะเปิดเป็นร้าน
0: โชว์ห่วยขายของสารพัดชนิดนะคะอดทนอดออมเลี้ยงลูกทั้ง3คนค่ะให้ได้ร่ำเรียนจนจบปริญญานะคะครอบครัวก็อบอุ่นนะคะพี่น้องรักใคร่กันดีไม่มีเค้าลางเลยค่ะว่าจะมีการแตกหัก
1: ก็ลูกชายคนโตก็แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านขายทองในตลาดในชีวิตนะคะแม่เฒ่าไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเหมือนวันที่ลูกชายแต่งงานสมบัติที่มี
0: ก็จัดแบ่งเป็น3ส่วนค่ะให้ลูกชายคนโต1ส่วนเปิดร้านขายทองตามที่สะใภ้ต้องการ
1: ปีต่อมาลูกคนที่2แต่งสาวเข้าบ้านอีกคน
0: แม่เฒ่าก็ยกบ้านแล้วก็ที่ดินที่เปิดเป็นร้านขายของ2คูหา3ชั้นนะคะให้เป็นสมบัติของลูกด้วยความยินดีโดยที่แม่เฒ่าเนี่ยขอสิทธิ์แค่อยู่อาศัยเท่านั้น
1: 2ปีถัดมาลูกสาวคนสุดท้องแต่งงานกับข้าราชการระดับหัวหน้ากองในจังหวัด
0: แม่เฒ่าก็ยกที่ดินและก็เงินสดก้อนสุดท้ายของแม่เฒ่านะคะรับขวัญลูกเขยด้วยความปรีดาค่ะ
1: ก็ตรงนี้ละค่ะเขาบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาชดใช้กรรมเก่าสะใภ้คนที่2 เริ่มจุดประกายแห่งการแตกหัก
0: ตั้งแต่แต่งเข้าบ้านนะคะไม่เคยแม้แต่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวค่ะแม่เฒ่าเนี่ยกลายเป็นทาสในเรือนซักผ้าทำกับข้าวจัดสำรับคับค้อนตั้งโต๊ะคอยท่าสองผัวเมียกินก่อนจนอิ่มค่ะ
1: ก็มีโอกาสกินได้แต่ของเหลือนะแล้วก็ก่อนจะเก็บกวาดถ้วยชามไปล้างกวาดเช็ดบ้านช่องเรียบร้อยแล้วถึงได้พักผ่อนนะพักผ่อนก็คือเดินไปคุยกับเพื่อนบ้านในวัยไล่เลี่ยกันคือจะต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนเหมือนคนใช้เลยนะเนี่ย
0: สะใภ้สองเนี่ยเข้มงวดนะคะแม้แต่ของสดทุกชนิดที่ซื้อมาทำกับข้าวนี่ค่ะต้องถามราคาแล้วก็ยกขึ้นไปชั่งน้ำหนักราคาสินค้ากับเงินทอนนะคะพี่ผู้
1: ขนาดนั้นเลยนะก็บอกว่าตั้งเงินทอนที่เหลือเนี่ยต้องตรงกับเงินที่ให้ไปตลาดตัวแม่ท่าไม่เคยเก็บมาเป็นอารมณ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งสะใภ้สองเนี่ยก็จัดระเบียบการกินใหม่ละค่ะตอนนี้สั่งให้ไปผูกปิ่นโตเพื่อกินกันแค
0: ่สองผัวเมียค่ะแล้วก็สั่งให้ผัวในจ่ายเงินให้แม่เท่าแค่วันละ20บาทนะคะ
1: ให้ไปหากินเอาเองนะด้วยเหตุผลโง่ๆว่า
0: ต้องการประหยัดค่ะ
1: แต่ลึกๆในใจ
0: ไม่ต้องการให้แม่ผัวในเม้มส่วนเกินนะคะ
1: จะเม้มได้ยังไงแม่เท่านะคะคิดเอาเองว่าลูกๆเนี่ยคงไม่อยากให้แม่เหนื่อยก็คิดดีไงคะ
0: ค่ะ
1: จึงน้อมรับประกาศิตลูกสะพายด้วยดุษฎี 2-3 วันต่อมาแม่เท่าก็ลืมสิ้นละค่ะเพราะ
0: ความรักลูกนะคะหลายครั้งเนี่ยที่แม่เท่าคิดถึงลูกชายคนโตที่เปิดร้านขายทองในตลาดค่ะแม่เท่าจะเจียดเงินที่เก็บออมไว้ซื้อผลไม้ที่ลูกชอบติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ
1: แต่ทุกครั้งที่แม่เท่าเดินเข้าไปในบ้านสะใภ้ใหญ่เขาจะมองอย่างเหยียดแล้วเดินหนีเข้าห้องเลยค่ะเป็นห้องแอร์ด้วยนะแล้วก็ปิดประตูนอนดูโทรทัศน์สั่งคนใช้ให้สอดส่องเดินตามแม่เท่าละค่ะ
0: เพราะว่าเธอเนี่ยกลัวแม่ผัวขโมยของในบ้านค่ะพี่ผู้
1: จะคุยกับลูกชายไอ้ลูกชายก็ออกอาการไม่ว่างละค่ะที่ออกอาการไม่ว่างก็คือ
0: ถามคำตอบคำค่ะ
1: เหมือนอะไร
0: เหมือนหนามตำโดนโคนลิ้นนะคะจะอ้าปากก็ลำบากลำบนค่ะ
1: อึดอัดแม่เกรงใจเมียแกล้งถอดสร้อยคอทองคำเส้นโตที่ห้อยแขวนพระเครื่องราคาแพงในกรอบทองฝังเพชรพวงใหญ่ขึ้นมาส่องทีละองค์ด้วยความเลื่อมใสและไม
0: ่แม้แต่จะชายตามองแม่เท่านะคะที่นั่งซึมอยู่ข้างตู้ทองอย่างเดียวดายค่ะเก๋ๆกลางๆอยู่สักพักนะคะก็เดินออกจากบ้านลูกชายคนโตอย่างเงาๆค่ะพี่ผู
1: ้
0: โดยมีคนใช้ของลูกเนี่ยหิ้วถุงผลไม้ตามมายัดคืนใส่มือให
1: ้โอ้โหเอาผลไม้ซื้อให้ลูก
0: ค่ะ
1: ลูกไม่ใส่ใจไม่สนใจโอ้โหมันนะระหว่างทางนะคะก็แวะทักทายคนรู้จักเพื่อรักษามารยาทแต่ในใจของแม่น่ะ
0: วังเวงจนจำอะไรไม่ได้ค่ะว่าพูดคุยอะไรกับใครไปบ้างระหว่างทาง
1: ลูกสาวคนเล็กนะคะที่แม่เฒ่าทั้งรักทั้งหวงนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะ
0: เธอยื่นคำขาดกับแม่เฒ่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมค่ะว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องมาหาเธอเพราะบ้านเธอมีแขกที่เป็นลูกน้องของสามีแล้วก็พ่อค้าวานิชเนี่ยที่มาพบสามีของเธอเพื่ออำนวยความสะดวกในธุรกิจต่างๆนะคะ
1: แล้วก็สามีของเธอเนี่ยค่อนข้างจะเจ้ายศเจ้าอย่างนะคะถ้าแม่รักลูกก็ควรจะต้องรักษาเกียรติรักษาหน้าตาของสามีของลูกด้วยแม่เฒ่านะคะไม่เข้าใจว่าการรักษาหน้าตาของลูกเขยนั้นจะต้องทำยังไง
0: ค่ะแม่เฒ่ายังเคยปลื้มกับคำชมของเพื่อนบ้านนะคะเขาว่าแม่เฒ่าเนี่ยวาสนาดีลูกเขยเป็นเจ้าคนในคนแม่เฒ่าก็ได้แต่แอบปลื้มทั้งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเป็นเจ้าคนในคนจึงเหมือนแผงชนชั้นปิดกั้นระหว่างความเป็นแม่ลูกจนหนักหนาสาหัสขนาดนั้นค่ะ
1: โอ้โหผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ลูกเล็กๆ เนี่ยแล้วลำพัง3คนแล้วผู้หญิงคนเดียวอะนะแล้วมีอะไรให้ลูกทุกอย่างแล้วลูกมาทำอย่างเนี้ยก็เรื่องก็เป็นเรื่องตรงที่ว่าปัจจุบันนี้มีพวกร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์ขึ้นมารายรอบร้านค้าของลูกชายคนที่สองละสิตอนนี้ก็กระทบธุรกิจของสองสามีภรรยาจนซวนเซละค่ะขายของไม่ได้มากเหมือนเก่าที่เอาอะไรมาวางขายที่เคยหมดก็กลายเป็นว่ามีปัญหาตอนนี้ก็เริ่มมี
0: ปากเสียงกันบ่อยครั้งนะคะ
1: เพราะว่าการเงินในบ้านเนี่ยมันอยู่ในขาลงแล้ว
0: ค่ะลูกสะใภ้ก็จะฉวยโอกาสด่ากระทบแม่ผัวค่ะเป็นของแถมโดยไม่มีเหตุผลนะคะโดยที่ลูกชายเนี่ยไม่ออกอาการปกป้องแม่เท่าแต่อย่างใดเลยค่ะพี่ผู้
1: โกรธกันงั้นแล้วมาลงที่แม่อีกแล้ว 12 มิถุนายน 2500

0: 130ประมาณ3ทุ่มของคืนโลกาวินาศท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยพยับเมฆสลับกับเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเป็นระยะครูใหญ่ๆก็ฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำน้ำนองไปทั่วเมืองละค่ะ
1: ลูกชายลูกสะใภ้ออกไปเที่ยวกินข้าวนอกบ้านกันยังไม่กลับนะคะปล่อยให้แม่เฒ่าเนี่ยเฝ้าร้านค้าคนเดียวแม่เฒ่าจำได้ว่าวัยรุ่น2คนขี่รถเครื่องฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้านค่ะขอซื้อเบียร์1ขวดแม่เฒ่ารับเงินแล้วก็เดินเข้าไปเก็บในลิ้นชักโดยไม่ระแวงว่า2วัยรุ่นนั้นน่ะแอบยกลังใส่บุหรี่ที่ลูกชายสั่งมายังไม่ได้แกะกล่องนะคะพี่ผู
0: ้ก็แบกขึ้นรถ
1: คือขโมยนั่นเองค่ะ
0: ไปในความมืดตอนนี้สิก่อน4ทุ่มเล็กน้อยสามีภรรยาลูกเขานี่แหละขับรถกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันเก็บของเข้าร้านวางของทุกชิ้นเข้าที่จากที่ตัวเองเคยวางลังบุหรี่ไว้ก็ไม่เห็นละสิ
1: ค่ะ
0: ก็หันไปตะโกนหาแม่เฒ่าที่กำลังจุดธูปไหว้รูปสามีบนหิ้ง
1: เพียงคำตอบที่แม่เฒ่าตอบว่าไม่เห็นก่อนจะปักธูปลงกระถางนะคะเสียงสะบดด้วยความหยาบของลูกชายก็ดังสวนสนั่นบ้านค่ะครู่เดียวเนี่ยทั้งลูกสะใภ้และก็ลูกชายนะคะก็สลับปากจิกหัวด่าแม่ค่ะกึกก้องประสานกับเสียงลมนอกบ้านนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถไปโรงพักแจ้งจับแม่ลักทรัพย์ค่ะพี่ผู้
0: ทำได้ยังไงเนี่ย ตำรวจนะคะก็พาแม่เฒ่าไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวรแม่เฒ่าให้การไม่รู้ด้วยซื่อบริสุทธิ์ละกันไม่ตัดพ้อต่อว่าลูกชายแม้แต่คำเดียวกว่าชั่วโมงในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบในอกในใจของร้อยเวรหนุ่มนี่คือคนที่เข้าไปซักถามเนี่ย
1: ก็ร้อนรุ่มแทนนะคะเหมือนถูกไฟนรกในแผดเผาทีเดียวค่ะต้องวิงวอนสองผัวเมียนะคะให้เห็นแก่บาปบุญคุณโทษค่ะ
0: แต่
1: ว่าสองผัวเมียเนี่ยกลับโยนภาระค่ะตอกย้ำให้ตำรวจอบรมแม่เฒ่านะคะ
0: นี
1: ่ก่อนที่จะสะบัดก้นกลับบ้านไปค่ะโดยที่ไม่ใส่ใจแม่เฒ่าที่เปียกปอนฝนนะคะนั่งสะท้านด้วยความหนาวเหน็บค่ะพี่ผู
0: ้โอ้โหคือผลปรากฏว่าตำรวจยศในดาบคนนั้นต้องขับรถร้อยเวรมาส่งแม่เฒ่าที่บ้านซึ่งประตูนั้นเป็นประตูเหล็กแล้วปิดสนิทด้วยแม่เฒ่านะคะลงรถเดินฝ่าฝนถึงหน้าบ้านแล้วแม่เฒ่าก็ตกใจสุดขีดนะคะกับภาพเบื้องหน้าที่พื้นหน้าบ้านคือ
1: เสื้อผ้าเก่าๆนะคะยัดแน่นอยู่ในถุงค่ะถูกโยนออกมากองเรี่ยราดเหมือนขยะค่ะบนกองเสื้อผ้าของแม่เฒ่าเนี่ยกระถางธูปแล้วก็รูปถ่ายของสามีแตกกระจายเกลื่อนกราดค่ะ
0: โอ้โห
1: หยาดฝนเนี่ยสาดซัดรูปถ่ายนะคะซึ่งเป็นขาวดำซึ่งเป็นรูปของสามีเนี่ยจนเปียกปอนขาดวินนะคะแม่เฒ่าก้มลงหยิบรูปของสามีกอดแนบอกค่ะพี่ผู
0: ้โอ้โหนะนี่ไม่ใช่แค่แม่อย่างเดียวเนาะ
1: พ่อด้วยนะคะ
0: โอ้ยตายแล้วน้ำตาแห่งความรันทดทะลักล้นปนน้ำฝนปวดร้าวเหมือนถูกฟ้าผ่าเข้ากลางใจแม่เฒ่าก็กอดรูปนั้นไว้เหมือนจะปกป้องจากสายฝนสุดชีวิตแล้วก็สองเท้านั้นออกก้าวช้าๆเหมือนร่างไร้วิญญาณเข้าตลาดแล้วค่ะไปหยุดนิ่งอยู่ที่
1: หน้าร้านขายทองค่ะ
0: เป็นของลูกชายคนโต
1: ก็เหมือนเป็นการบอกลานะคะแล้วก็ลัดเลาะฝ่าความมืดแล้วก็สายฝนค่ะไปยืนหน้าบ้านลูกสาวคนเล็กนะคะเก็บภาพความทรงจำแห่งความรัก
0: เป็นครูใหญ่เลยแล้วก็เดินจากไปท่ามกลางเสียงกึกก้องของฟ้าร้องระงมสลับกับเสียงฟ้าผ่านแน่นหนักเป็นระยะดังเจ้ากรรมนายเวรกำลังเร่งรีบกรีดนิ้วกำปนาดบรรเลงเพลงกรรมในอดีตชาติติดตามมาทวงคืนให้แม่เฒ่าต้องชดใช้อย่างบอบช้ำยับเยิน
1: รถกระบะเก่าๆนะคะคันนั้นวิ่งฝ่าสายฝนมาจอดสงบนิ่งอยู่หน้ากุฏิพระของสมภารเจ้าวัดตอนตีสามเศษนะคะคนขับรถพบแม่เฒ่าเดินโซซัสโซเซอยู่ข้างถนนค่ะด้วยใจเมตตานะคะเมื่อแม่เฒ่าเนี่ยต้องการมาที่นี่จึงขับรถมาส่งด้วยความสังเวชค่ะพี่ผู
0: ้ก็แม่เฒ่าเนี่ยก็มักคุ้นนะคะกับสมภารวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่ายังอยู่แล้วก็นาทีสุดท้ายของการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตก็ไม่มีที่ไหนจะอบอุ่นให้พึ่งพิงเหมือนร่มเงาฉัดแก้วกงธรรมแห่งรัตนะทั้งสาม
1: ค่ะฟ้าเริ่มขมุกขมัวใกล้ค่ำลงทุกขณะค่ะคนขับรถต้องลาท่านสมภารเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็แม่เฒ่ากลับแต่นาทีแรกที่แม่เฒ่ามาถึงที่นี่จนวันนี้นะคะแม่เฒ่าก็ไม่เคยออกไปนอกวัดเหมือนกับที่ทรพีทั้งสามเนี่ยไม่เคยออกติดตามถามหาข่าวคราวของแม่เลยค่ะพี่ผู
0: ้ก็คือตรงนี้เนี่ยไม่คิดเลยว่าแม่จะอยู่ที่ไหนนะคะและไม่ปรากฏแม้แต่น้อย

0: ี้เลยว่าจะเห็นเงาของพวกนี้เขาลงท้ายบทความนะคะว่าแม่จำลูกได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนโตจะทุกข์จะสุขก็คือลูกของแม
1: ่แม่ให้โดยไม่เคยวาดหวังจะได้จากลูกทุกคนเป็นการตอบแทนนะคะ
0: ลูกเอ๋ยเมื่อลูกยังเป็นทารกทุกครั้งที่แนบอกดูดดื่มน้ำนมจากเต้าสองมือน้อยๆของเจ้าไขว่คว้าอยู่ไหววันนี้แม่สิ้นแรงแทบสิ้นใจจะมีมือของลูกคนไหนเอื้อมมาปิดตาให้แม่ก่อนสิ้นลมที่ดิฉันต้องอ่านยาวอย่างนี้น้องหมูมิ่งช่วยอ่านไม่ได้เลยนะคะทั้งดื่มน้ำทั้งน้ำตาไหลเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราสะท้อนนะคะว่า

0: นี่ก็คือถ้ามองในมุมกลับนะคะตัวคุณแม่ก็คงทำกรรมอย่างนี้เคยมาอาจจะชาตินี้หรืออดีตชาติแล้วก็ลูกๆของเขาในชาตินี้ทำอย่างนี้แน่นอนลูกของเขาก็ต้องมองเขาอยู่ก็เตรียมไว้เถอะว่าจะนา
1: ต่อกันไปนะคะ
0: ใช่ก็ขออย่าให้เกิดเรื่องนี้กับครอบครัวไหนเลยที่ฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเนาะตอนนี้น้องหมูมีพลาดมากเลยเอ้าวัดสูตรช่วงท้ายละค่ะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะพรหมาติมาตาปิตโร
0: แปลว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมของบุตรจากอังคุตรานิกายจตุกะนิปาตะเล่มที่21หน้าที่92สำหรับวันนี้เรื่องราวของเรื่องเล่าฟังสบายก็เป็นเรื่องที่โอ้ยสะท้อนใจมากกว่าเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะก็ฟังเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปคิดถึงตัวเองนะคะว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อพ่อแม่แล้วหรือยังนะคะ
0: ค่ะก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีเคล็ดในลับหรือเรื่องเล่าฟังสบายหรือข้อติชมรวมทั้งข้อเสนอแนะ
1: ก็สามารถส่งมาได้ค่ะที่รายการนานานำมาฝากนะคะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุ่มวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหาร

0: สารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ในใจของตัวเองคนเราถ้าไม่รู้หลักธรรมไว้ในใจแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจที่ว่ามีที่พึ่งทางใจนี่คือมีหลักธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือหลักสัมมาสติหลักสัมมาสมาธิคือเป็นหลักที่เราจะต้องมีกันไว้ในจิตใจของทุกคนเพราะคนเราเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะต้องมีสติระงับจิตใจตัวเองเช่นบางคนเกิดเรื่องที่ชีวิตตัวเองไม่เคยผ่านมาเกิดเรื่องเสียใจเกิดเรื่องความเดือดร้อนใจต้องอาศัยธรรมะอาศัยสติหรือไม่เคยอบรมมาไม่เคยปฏิบัติมาก็ควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่ก็ขาดสติทุกข์นั้นก็เข้ามาครอบงำจิตใจฉะนั้นจึงว่ารวยอะไรก็ขอให้รวยธรรมะจนยังไงก็ขออย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนบุญกุศลอย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนปัญญาแต่ถ้าเราไม่จนปัญญาแล้วไม่จนบุญกุศลแล้วก็ยังมีธรรมที่อุปถัมภ์ตัวเราให้เกิดความเจริญหรือความสุขได้ ฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นความเป็นจริงก็เข้าถึงกันง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องอ้อมค้อมอย่างที่พุทธเจ้าใครเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนยังไงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นปัญจวัคคีย์ก็ดีเป็นพระโมคคัลลาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระอนนท์สาวกต่างๆที่เข้ามาหาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็คือเรื่องอริยสัจ4ให้รู้จักทุกข์ใจให้รู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักความไม่สงบที่ใจและรู้จักความสงบที่ใจคือพระองค์สอนให้รู้จิตใจตัวเองเท่านั้นเองสอนให้รู้จักศีลสอนให้รู้จักสมาธิสอนให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นคือสอนให้สิ่งที่ตัวเองมีน้อยให้มากขึ้นใช่ศีลนี่เป็นปกติทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเจริญให้เกิดขึ้นไม่รู้จักการพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาในทานเนี่ยปัญญาในศีลปัญญาในสมาธิเหมือนกับคนเรามีปัญญาทุกคนทุกคนมีปัญญาทุกคนแต่ปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าถึงธรรมชาติเหมือนอย่างคนเราบอกว่ามีปัญญาที่จะเรียนหนังสือไหมมีปัญญาที่จะเรียนหนังสือแต่ยังไม่รู้หนังสือมีปัญญาที่จะเรียนปริยัติปริยโทปริยเอกไหมมีปัญญาแต่ปัญญานั้นยังไม่ได้เข้าไปศึกษาพอศึกษาแล้วจึงจะรู้ว่านั่นแหละตัวเองมีปัญญาที่สามารถเรียนให้จบอันดับใดอันดับหนึ่งได้สามารถเรียนรู้ได้ฉะนั้นปัญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกันการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องปัญญาในการพิจารณาการให้ทานแบบพระเวสสันดรพระเวสสันดรมีปัญญาให้ทานแต่คนอื่นมองเห็นพระเวสสันดรเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแต่พระเวสสันดรมีปัญญามากพระองค์ทรงมีปัญญาสามารถปกครองทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพราะบารมีช่างบารมีมาหมดแล้วพระเวสสันดรสร้างบารมีมาหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วปัญญาบารมีก็สร้างมาแล้วขันติบารมีก็สร้างมาแล้วสัจจะบารมีก็สร้างมาแล้วอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทุกสิ่งสร้างมาหมดแล้วบารมีพระเวสสันดรเนี่ยสร้างมาหมดเลยศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสร้างจึงครบสมบูรณ์แต่ยังขาดทานบารมีทานมหาทานอันยิ่งใหญ่สร้างบารมีมาครบ10ทัศน์แล้ว3กระจายออกไปเป็น30ทัศน์แต่ยังขาดทานบารมีก็จะต้องมาสร้างทานบารมีอย่างคันยิ่งใหญ่คือเป็นมหาทานแต่มีปัญญาด้วยฉะนั้นบางคนไปมองว่าการให้ทานเนี่ยเป็นความงมงายเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นการติดยึดไม่เจริญทำยังไงก็ไม่เจริญคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่ให้ทานแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราย้อนกลับยุคไปสู่การให้ทานบารมีของพระเวสสันดรจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นโพธิสัตว์ในสร้างบารมีมาทุกชาติเลยแต่ทำมาก่อนทานเลยอย่างเช่นพระมโหสถบัณฑิตเงี้ยปัญญาบารมีเงี้ยสร้างปัญญาบารมียิ่งด้วยบารมีพระชนกยิ่งด้วยความเพียรเนี้ยมหาชนกยิ่งด้วยความเพียรมีตระชาติเนี่ยยิ่งด้วยทานขออภัยยิ่งด้วยความเพียรยิ่งด้วยขันติยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยอุเบกขายิ่งด้วยศีลด้วยวิริยะทุกอย่าง10อย่าง ก้าวอย่างยิ่งมาหมดเลยแต่ยังไม่ได้ยิ่งด้วยทานบารมีทำไมจึงกลับมาทำทานสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้าย

ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทานเนี่ยมันเป็นที่พระองค์ทรงบอกว่าบอกกับรูปกัณหาชารีว่าจงมาช่วยต่อสำเภาแก้วมาต่อสายระยงระยางต่อใบต่อสำเภาแก้วให้พ่อเนี่ยได้ข้ามฝั่งมหาสมุทรโอคะกันดารอันแสนไกลให้ลูกจงมาช่วยเป็นสายระยงระยางต่อให้สำเภาแก้วแล่นไปซึ่งฝั่งพันธิพาลพ่อจะต้องพาคนข้ามแข่งกันดารคือไปถึงพระนิพพานชวนให้ลูกตัวเองเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันด้วยการมาให้ทานถ้าไม่งั้นแล้วพ่อไม่ได้เอาลูกให้ทานก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกก็ยอมสละตัวเองมาเป็นทานบารมีให้ตาจุชกเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ่อจะได้เป็นพุทธเจ้าวัดสีก็เหมือนกันพอพระอินทร์ปลอมตัวมาขอเป็นพรามปลอมตัวมาขอวัดสีไปเป็นทาสบริกาพระเวสสันดรก็ให้เมื่อใครมาขอก็ให้ลูกให้เมียเป็นมหาทานก็ยังเห็นเลยว่าคนเราให้ไม่ได้ก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้คนยังมีความตนียังมีความเสียดายในตัวตนอยู่เสียดายในลาภเสียดายในยศเสียดายในชื่อเสียงเสียดายในแวดวงของตัวเองก็ถือว่าเป็นทานบารมีไม่ได้เป็นบารมีไม่ได้เราจะเห็นเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาก่อนจึงเป็นโสดาบันได้ จึงจะมาเป็นสัมมาสติจึงจะมาเป็นสัมมาสมาธิแต่ก็อย่าติดอยู่ตรงแค่ทานไม่ได้ก็ต้องใช้ทานปัญญาเราจะเห็นเลยว่าพระเวสสันดรเนี่ยสร้างบารมีครบสมบูรณ์เลยชาติสุดท้ายพอให้พระมัสสีแล้วพระอินทร์ก็คืนกลับมาว่าจงอย่าให้ใครอีกต่อไปกลัวว่าคนพาลจะมาขอไปอีกก็เลยพระเวสสันดรก็รับไปโดยว่าก็จะไม่ให้ใครอีกแล้วเพราะพระอินทร์คืนให้ภรรยาให้มาเป็นภรรยาดังเดิมคนในโลกปัจจุบันก็ดีโลกในอดีตก็ดีขึ้นชื่อว่าลูกขึ้นชื่อว่าสามีขึ้นชื่อว่าภรรยาก็ถือว่าเป็นสุดที่รักไม่มีอะไรจะรักเท่ากับลูกกับภรรยาหวงแหนที่สุดบางคนเนี่ยถือว่าตายแทนกันได้ถือว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากแต่พระเวสสันดรนั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราก็สามารถจะตายแทนนางมัสสีได้สามารถจะตายแทนลูกเราได้และสามารถจะตายแทนคนที่มีพระคุณต่อเราได้แต่พระองค์ก็ทรงแยกแยะด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ให้นั้นคือการสละชีวิตสละความรักความหวงแหนที่สุดไม่มีอะไรจะสุดเท่าในชีวิตที่คนเรามามีเป็นเจ้าของถือความเป็นเจ้าของให้ได้หรือถือว่าใช้ปัญญาให้ด้วยการหลุดพ้นไปเลยไม่กลับเสียดายอีกต่อไปเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาให้แล้วถือว่าพุทธเจ้าทรงมาปฏิบัติชาติสุดท้ายอย่างเดียวนี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายพวกศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหลายพวกนักบุญทั้งหลายก็ควายเขวในพระไตรปิฎกควายเขวในธรรมของพุทธเจ้ากันว่าอะไรจะยิ่งอะไรจะสำคัญคือนี่จึงว่าเหมือนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอักสาวกนั่นเองพระองค์เลยต้องยกย่องให้ต่างกันไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตคนนี่ไม่เหมือนกันคนที่สมบูรณ์ที่สุดคือใครพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกแล้วไม่เสมอแล้วความคิดไม่เสมอพระพุทธเจ้าแล้วพระโมคคัลลายิ่งในการชอบทำสมาธิแสดง

แรงฤทธิ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงว่าพระโมคคัลลานะเริ่มต้นจากการเข้าฌานออกฌานมีสมาธิมีฤทธิ์พิเศษทางนี้พระองค์ก็ทรงยกย่องให้เป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ยิ่งในบารมีคือมีฤทธิ์มากไม่มีใครจะมีฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็เป็นพระที่มีสติปัญญาเลิศสามารถอธิบายธรรมะได้แยบยลในพระไตรปิฎกรองจากพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนในพระสาวกก็ยกให้พระสารีบุตรเป็นผู้เลิศในปัญญาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานี่ก็เป็นเพื่อนรักกันซึ่งความคิดเนี่ยไปกันได้แต่ว่าการกระทำนี้ต่างกันคำพูดคำสอนต่างกันแต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรรักกันคนหนึ่งชอบฤทธิ์คนหนึ่งชอบมีปัญญาจึงเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะนี่เข้ากันได้ไม่ได้แตกแยกกันเลยพระโมคคัลลาก็จะพูดแต่เรื่องวิธีการทำฌานพระสารีบุตรก็จะพูดแต่เรื่องวิธีการใช้ปัญญาพุทธเจ้าทำไงพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรเหมือนกับแม่นมเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงลูกเหมือนกับแม่นมพระโมคคัลลาเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดถ้าบอกว่าพระโมคคัลลาเนี่ยสามารถที่จะสอนคนที่ไม่ศรัทธาให้ศรัทธาได้คนที่ไม่ยอมเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระโมคคัลลาสอนได้แต่พระสารีบุตรสอนไม่ได้บางครั้งพระสารีบุตรสอนไม่ได้สอนคนไม่มีศรัทธาเลยสอนให้ศรัทธาเนี่ยพระสารีบุตรสอนไม่ได้แต่พระสารีบุตรสามารถสอนคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เร็วแต่พอมาถึงพระสารีบุตรแล้วเนี่ยจะยกวิเหตุยกผลให้แก่คนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งลึกซึ้งในธรรมะพระพุทธเจ้าโดยอุบายก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้พระสารีบุตรฉลาดในอุบายสอนคนที่มีศรัทธาแล้วให้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแต่พระโมคคัลลานั้นสอนคนเบื้องต้นดีใครไม่ศรัทธาใครไม่เชื่อบุญใครไม่เชื่อบาปใครไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกพระโมคคัลลาสามารถพิสูจน์ให้เห็นกดขี่ให้รู้ให้เห็นจนได้ใครดื้อดึงแค่ไหนไม่มีทางที่จะดื้อดึงไปได้ใครก็เก่งสู้พระโมคคัลลาไม่ได้ใช้ฌานใช้ญาณใช้วาระจิตที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาสำเร็จทางเจโตปริยญาณเนี่ยสามารถอธิษฐานก็ดีสามารถแสดงฤทธิ์ให้เห็นว่าเนี่ยมีทุกอย่างของวิญญาณมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจนต้องยอมเชื่อยอมบวชยอมปฏิบัติตามแต่พอไปถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เหมือนแม่นมเองเอานมป้อนให้โตขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงพระโมคคัลลาก็เหมือนผู้ให้กำเนิดนี่พระเจ้าทรงยกย่องอย่างนั้นแสดงว่าพระทั้งสององค์นี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกันเลยการใช้ปัญญาก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยใช้สมาธิก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยแม้แต่ภาษาริบุตรบางครั้งก็ใช้สมาธิอย่างเช่นภาษาริบุตรบางครั้งพระองค์ก็ทรงสอนคนอื่นมากแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายที่จะต้องสอนจำเจอยู่ทุกวันพระสารีบุตรก็หาที่วิเวกไปเข้าสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติพระสารีบุตรที่จริงแล้วพระองค์ต้องพระสารีบุตรชอบเรื่องปัญญาก็จริงแต่พระสารีบุตรก็ต้องไปเข้าฌานไปวิตกไปวิจารปีติสุขเอกตาเข้าลึกไปลึกไปจนถึงจตุตฌานถึง15วันพระสารีบุตรจึงเสวยวิมุตติสุขสุขใดไม่มีสุขเท่ากับสุขที่เข้าถึง
ฌานสมาบัติหรือสุขได้ไม่เกินเท่ากับนิโรธสมาบัติคือทำจิตจนว่างไม่ใช้จิตแล้วไม่ใช้กายแล้วปล่อยวางได้แล้วพอออกจาก15วันพระสารีบุตรก็จะออกมาจากนิโรธสมาบัติร่างกายจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขมาพระสารีบุตรก็มีสมาธิชั้นสูงไม่ใช่ตำหนิติเตียนสมาธิเลยเขาจึงได้อยู่กับพระโมคคัลลาได้แต่พระโมคคัลลานั้นต้องเข้าฌานออกฌานอยู่สม่ำเสมอเพราะท่านมีความสุขในการเข้าฌานออกฌานเพราะท่านสามารถที่จะมีฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้ามีหมดทุกอย่างในตัวพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาพระโมคคัลลามีอย่างไรพระสารีบุตรมียังไงรวมอยู่ที่พุทธเจ้าหมดถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนนักรบนะมีทั้งบูมีทั้งบุญพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็มีบุญพระโมคคัลลาก็มีบูแต่ที่จริงหารู้ไม่ว่าคนเรานั่นแต่เขาเพียงแต่ยกบางอย่างให้เก่งกว่าเท่านั้นเองให้เก่งกว่ากันเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วความคิดความนึก เรื่องการปฏิบัติไปถึงธรรมอันเดียวกันเช่นการเข้าฌานออกฌานก็ดีเป็นการเจริญปัญญาก็ดีพอไปถึงธรรมะกับพุทธเจ้าแล้วจิตก็จะว่างเหมือนกันก็จะไปเห็นจิตว่างเหมือนกันไปถึงความรู้จักจิตตัวเองเหมือนกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อใครเข้ามาถึงวัดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาพระองค์ทรงสอนเรื่องปัญจกรรมฐานหรือไม่ก็สอนเรื่องจิตให้เฝ้าดูจิตตัวเองว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรบางครั้งก็สอนให้เฝ้าดูกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายทำอะไรท่านสอนให้ดูกายแล้วก็ดูจิตดูลมหายใจพระองค์บางครั้งพระองค์ก็ทรงยกย่องบางคนมีนิสัยคล้ายพระองค์มีปัญญาจริตคล้ายพระองค์ก็ทรงบอกว่าดูลมหายใจแล้วก็สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้ก็ให้ดูลมหายใจก็พอดูลมหายใจก็รู้จักจิตตัวเองก็ยกรูปนามขึ้นมาเป็นอารมณ์ได้พิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอุบายที่เข้ากับจิตคนได้หมดเลยฉะนั้นอย่างว่าเราบางคนศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไปยกความคิดตัวเองว่าตัวเองนั้นคิดตัวเองรู้อย่างไรก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยความจริงมีวิชามากมายเลยแต่คนไม่สามารถจะเรียนวิชาเหล่านั้นให้เป็นเอกได้ในตัวเองก็เลยเอาเก่งอย่างเดียวบางคนเก่งคณิตศาสตร์บางคนเก่งทางนิติศาสตร์บางคนเก่งทางวิทยาศาสตร์บางคนเก่งอักษรศาสตร์บางคนเก่งในทางศิลปะอะไรเงี้ยหรือบางคนเก่งในทางเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่านั่นเนี่ยคนเรามันเก่งไม่หมดไงมันมีปัญญาได้แค่จุดเดียวเพราะบารมีเขามีแค่นั้นนั่นเป็นเรื่องบารมีของเขานะไม่มีมากเขามีได้เอกแค่เศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คือนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดทุกศาสตร์เพราะบารมีเขามีแค่นั้นทำไมพุทธเจ้าจึงรู้ทุกศาสตร์เลยก็พุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาหมดทุกอย่างบารมี30ทัศน์บารมี10ทัศน์ยิ่งยาวยวดเนี่ยพระองค์ทรงสร้างตั้งแต่ทานศีลเมตตาภาวนาขันติสัจจะอธิษฐานมีหมดวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้า
ตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จะต้องให้เก่งเหมือนเราให้เก่งเหมือนเราให้รู้เหมือนเราคนไหนไม่รู้เหมือนเราก็ผิดหมดคนรู้ใครไม่รู้เหมือนเราก็โง่หมดใครไม่รู้เหมือนเราก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นการสอนให้ดำน้ำอย่างเดียวไม่ได้สอนให้ว่ายน้ำเขาเรียกคนสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนอย่างหนึ่งสอนดำน้ำคือสอนอย่างหนึ่งฉันดำน้ำเก่งก็ต้องดำน้ำเนี่ยถูกแล้วแต่ไม่ได้สอนว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างหนึ่งดำน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าสอนว่ายน้ำเนี่ยดำน้ำก็คืออันเดียวกันเมื่อว่ายอย่างนี้ได้เดี๋ยวก็ว่ายท่าโน้นท่านี้ได้ไม่ใช่ตัวเองดำน้ำเก่งตัวเองดำน้ำเก่งก็ต้องสอนให้คนอื่นดำน้ำเก่งอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยคนเราจะต้องแยกแยะพระพุทธเจ้าสรุปแล้วพุทธเจ้าทำไมจึงให้ทานก็เพราะว่าทานบารมีนี่ทำให้เกิดมีพลังอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับให้ทานกลายเป็นว่าทานบารมีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาอยู่ในคนเดียวกันก็กลายเป็นพระเวสสันดรได้มาเป็นพุทธเจ้าเลยแต่คนอื่นให้ไม่ได้อย่างพระเวสสันดรก็เลยมาเป็นสาวกเลยให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระโมคคัลลาให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระสารีบุตรให้อย่างนี้มาเป็นอานนท์ให้อย่างนี้มาเป็นพระอุบารีให้อย่างนี้มาเป็นสาวกแต่ละจุดจุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอกในการอธิบายธรรมะเป็นเอกในทางปัญญาเป็นเอกในการทำความเพียรพระองค์ก็เคยทรงมายกย่องตามจริตของแต่ละคนซึ่งบารมีต่างกันแต่บารมียิ่งใหญ่นั้นไม่เกินพุทธเจ้าเลยฉะนั้นพวกนักปฏิบัติทั้งหลายต้องเข้าใจว่าที่เราให้คนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ให้ธรรมะพุทธเจ้านะให้ตัวเองที่ตัวเองคิดยังไงก็ให้อย่างนั้นแต่ถ้าให้ตามพุทธเจ้าต้องให้ตามจริตเลยจริต6เลยใครมีจริต6อย่างก็ให้ตามจริตพระพุทธเจ้าให้ตามจริตนะใครมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีราคะมีปัญญามีจริต6เนี่ยพระองค์ทรงให้ตามจริตแต่พระองค์เป็นพุทธจริตซึ่งสามารถรู้ได้ทั้งหมดทุกจริตเลยนี่จึงว่าการสร้างบารมีนี้จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยทานมีปัญญาทิ้งไม่ได้คนไม่ให้ทานนี่เป็นโสดาบันไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราคนเราถ้าจะให้มีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยต้องให้ทานบารมีนะพุทธศาสนาจึงอยู่ได้ต้องให้เหมือนพระให้เหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชอุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยพระอโศกไม่ใช่คนโง่นะให้คนปฏิบัติธรรมให้คนมีศีล5คนมีศีล8ให้คนเป็นให้ถึงเป็นพระอรหันต์ให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ก็เข้าถึงศรัทธาถึงแล้วก็ให้ทุกคนมีการสร้างวัดสร้างวามีการประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยในยุคของพระเจ้าโศกนั้นเจริญมากเลยเพราะพระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งอะไรเลยสักอย่างเดียวพระเจ้าโศกเก็บหมดทุกอย่างเลยจะสร้างวัดสร้างเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุปลูกต้นโพบูรณะปฏิสังขรณ์ชำระพระไตรปิฎกแล้วสามารถนำพระอรหันต์ทั้งหลายมาสังเกตนาเป็น 7-8 หมื่นรูปแล้วก็ส่งไปทั่วทุกสารทิศที่มีบ้านเมืองเขาอยู่ไปเหนือไปใต้เผยแพร่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อตอนพระเจ้าอโศกมีชีวิตอยู่ถึงพุทธศาสนาที่เกิดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอโศกได้เป็นผู้เผยแพร่มาถึงเมืองไทยเราอย่างอัปปากีสถานพระเจ้าอโศกก็ส่งพระอรหันต์ไปเผยแพร่จนกลายเป็นสุดท้ายไปแกะพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนี่ยนั่นแหละการที่พระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งทานศีลภาวนาพุทธศาสนาจึงเจริญยืดยาวถ้าคนเราเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไปไม่ค่อย
ไกลไม่ค่อยกว้างอันนี้เราจะต้องส่งเสริมทุกรูปแบบเลยตามหลักธรรมะ

มีคนหนึ่งก็นั่งผู้หญิงก็นั่งกรรมฐานนั่งจะได้ตาทิพย์เรียนจบแค่ม.6ระลึกชาติได้ผู้หญิงนะใครไปจดชื่อไปกับนามสกุลไปก็เขาก็จะนั่งเห็นหมดอดีตทำกรรมอะไรแก้ไขไงรู้ก็ไม่ต้องเรียนอะไรคนก็เอาไปทำงานไม่ใช่อะไรก็เอาไปดูว่าบริษัทนี้จะทำอะไรบ้างคนงานคนไหนดีไม่ดีให้ดูก็รู้หมดเลยคนไหนขี้โกงคนไหนขี้เกียจก็จริงหมดเลยคนไหนไม่ซื่อก็แก้ไขกันเป็นคนสื่อนะแต่แดงเมื่อสมัยก่อนพระเจ้าพิดินใช้โหราศาสตร์เหมือนกันใช้พวกตาทิพย์ผู้ทิพย์ไปแก้ปัญหาคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเรียน ที่ไม่เรียนเนี่ยเพราะเมื่อชาติก่อนไม่ได้เรียนไว้ชาติก่อนลืมไปไม่ได้เรียนชาตินี้ก็เลยไม่มาเรียนต่อไอ้ที่มาเรียนใหม่จะมาเรียนต่อจากชาติก่อนชาติเก่าเคยเรียนไว้เรียนคือครึ่งกลางไว้ก็เป็นนิสัยชาติก่อนชาตินี้ก็มาเรียนต่อที่มาเรียนชาตินี้ไม่ก่อนชาติก่อนเนี่ยทำบาปก่อนแต่มากพวกเราทำบาปก่อน แล้วก็ทำบุญก่อนตายทำบุญก่อนตายก็มาเสวยบุญหรือมาปฏิบัติถ้าไม่ได้เสวยบุญก่อนตายก็พวกที่ทำบาปยันตายก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่อาศัยบุญเก่าตอนทำบาปแล้วก็เลิกสุดท้ายก็ถือศีล 5ศีล 8แล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในชาตินี้ก็สู้บุญเก่าได้มาปฏิบัติต่อไม่งั้นก็มาไม่ถึงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพุทธเจ้าท่านตัดเชื่ออย่างนั้นนะสอนอย่างนั้นก็เป็นมาอย่างนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเป็นโจรยันตายนี่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่เป็นโจรกลับใจได้ปฏิบัติเป็นสถียันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติเป็นสถีแล้วกลับมาทำบุญตอนตายก็ได้ปฏิบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินยันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วบัดปลายมาปฏิบัติก็จึงจะมาเกิดได้ปฏิบัติของเก่ามาทำต่อสมาธินี่เรื่องที่เราต้องเอากายตัวเองเป็นหลักต้องตามดูกายตัวเองกายเคลื่อนไหวนี่ต้องจับให้ติดอย่างเช่นระยะบท4เนี่ยมันจะ มันจะทำให้สติเราขาดเช่นเราขยับมือขยับเท้าพลิกตัวเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้เราเผลอแล้วก็อดีตจะเกิดอนาคตจะเกิดแค่ตอนนี้เราก็ไม่ทันแต่ถ้าเราจับตรงนี้ได้ก็ได้สติพอสติได้ก็ต่อไปนานๆสมาธิก็เกิดบางคนรวยจะได้สมาธิตั้ง6-7 ปีนะไม่ใช่ว่าได้วันเดียวคนที่ทำไปจะได้สมาธิเนี่ย6-7 ปีเพ
ว่าสมาธิจะได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางคนก็7วันได้3วันได้นั่นถือว่าเขาทำได้เพราะว่าจิตเขาปล่อยวางได้เร็วก็สมาธิเกิดเร็วก็ถือว่าบารมีเก่าดีแต่ส่วนมากก็รักษาไว้ไม่อยู่พอกลับไปบ้านแล้วก็ครอบครัวก็พาไปกินหมดเสียงก็ไปกินหมดรูปก็ไปกินหมดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่การปฏิบัติเริ่มต้นทุกวันมันมีทางเสียหลายอย่างอารมณ์คนเรามีทางเสียหลายอย่างทางดีมันแค่สติระลึกได้ในทางดีนอกทางเสียมันมีทั้งความโกรธความไม่ชอบใจก็เสียอยู่ตลอดวันคิดอะไรต่ออะไรสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไม่ได้ก็ทำให้เราเสียเวลาคิดไปแล้วก็ทำไม่ได้คิดไปแล้วก็เป็นไม่ได้เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะก็เลยต้องมาเริ่มต้นกลับมาสู่สติปัฏฐาน4อย่างเดียวการปฏิบัติที่นี่7วันเนี่ย ก็คือมาค้นหาตัวเองตัวเองเดินอย่างไรตัวเองนั่งอย่างไรตัวเองนอนอย่างไรตัวเองกินอย่างไรตัวเองคิดอย่างไรก็ค้นหาตัวเองให้ได้สติให้ได้สมาธิปัญญาคือค้นหาจิตตัวเองกับกายตัวเอง ถ้าค้นหาตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับตัวเองไม่มีอะไรจะดีเท่ากับตัวเองที่ค้นหาจิตได้พุทธเจ้าทั้งคนพบพระอรหันต์ทั้งคนพบจึงเป็นผู้วิเศษเป็นพระยาเจ้าไปสวรรค์ไปนิพพานก็ถือก็ค้นหาจิตตัวเองพบโดยมากคนไม่พบก็เพราะมันปล่อยจิตให้ออกข้างนอกไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่หูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าค้นหาหูตาจมูกลิ้นกายใจพบก็สงบอย่างตาแล้วเนี่ยระลึกไม่เห็นเลยนอกจากส่องกระจกหูก็ระลึกไม่เห็นจมูกก็ระลึกไม่ไวเท่านั้นเองจะเห็นชัดไม่เห็นจมูกเห็นเข้าไปโพรงจมูกไม่เห็นเห็นรูจมูกไม่เห็นปากก็เหมือนกันพูดอยู่ตลอดวันไม่เห็นปากตัวเองขยับขึ้นขยับลงได้จะรู้แต่ไม่เห็นรู้ไม่เห็นไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากไม่เห็นลิ้นไม่เห็นหูไม่เห็นตาไม่เห็นจิตตัวเองพยัตนะมันปิดบังก็เรียกสังขารมันปิดบังไม่เห็นทางภายในได้ปฏิบัติ7วันนี้ก็คือการมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักอาการ32ค้นหาตรงนี้เองจิตจะรวมเป็นเอตกตาเป็นสติเป็นฉันทติสืบต่อกันแล้วก็เป็นสมาธิถ้าจิตออกจากกายมันก็ไม่สงบถ้าจิตอยู่ในกายมันก็สงบตัวรู้ก็เกิดขึ้นตัวปล่อยวางก็เกิดขึ้นคือคนที่ปฏิบัตินี่โดยมากจะทำความเพียรเท่านั้นที่จะได้ถ้าทำความเพียรไม่ได้มันก็คือตัวขี้เกียจมันก็ครอบงำตัวปวดเมื่อยก็ครอบงำตัวง่วงนอนก็ครอบงำ
ตัวคิดถึงครอบครัวก็ครอบงำคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดจะไปใหม่ๆที่เราบอกคนแก่ชอบคิดอดีตคนสาวชอบคิดอนาคตหนุ่มสาวชอบคิดแต่อนาคตคนแก่ชอบคิดอดีตมันก็เรื่องจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่คิดอดีตอนาคตจะไม่ตกอยู่ในวังวนของอดีตอนาคตพยายามยืนอยู่กับปัจจุบันให้รู้ลมหายใจให้รู้กายขยับกายเคลื่อนไหวยกมือออกไปให้รู้ยกมือเข้ามาให้รู้ขยับขาซ้ายรู้ขาขวารู้ก้มรู้เงยรู้หลับตารู้ลืมตารู้สัมผัสลมร้อนลมเย็นที่ผิวหนังที่ขนก็รู้กระพริบตาก็รู้ ทำอะไรก็ให้รู้ที่อาการ32ที่ทำงานอยู่อย่างนี้ก็ถือว่ารู้หยาบอยู่หยาบไปก่อนดูละเอียดมันก็ค่อยรู้ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมาปฏิบัตินี่ก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นคนปากมากเป็นคนพูดน้อยหรือเป็นคนพูดน้อยไม่เอาเรื่องอะไรมาพูดซึ่งเก็บไว้ในใจให้มันดับในใจเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจะได้รู้จิตตัวเองแต่ถ้าพูดแล้วก็มันออกที่วาจาก็ขาดสติก็ต้องเกิดที่ใจแต่ที่จิตดับที่จิตจึงจะรู้ทันแต่ถ้ามานั่งคุยอย่างเงี้ยก็เรื่องมันไม่รู้อะไรจะคุยครูบาอาจารย์ก็ได้แต่คุยกันเองเนี่ยมันไม่ได้ถ้าคุยกันเราก็ไม่มาที่นี่เราก็อยู่บ้านเราก็คุยเก่งอยู่แล้วเราก็คุยเก่งคิดเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมาตรงนี้เราก็ต้องหยุดคิดหยุดพูดจิตมันจะได้ตื่นจิตจะได้ไม่มีนิวรณ์ครอบงำจะได้ภาวนามันจะได้สงบคุยแล้วมันไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงได้ดลบันดาลให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกไปอยู่กับปัญจวัคคีย์ไม่สำเร็จ6ปีพูดคุยกันอยู่เรื่อยท่านไม่พูดแต่พวกนั้นก็พูดก็คุยแต่พอปัญจคีหนีไปเท่านั้นแหละพระองค์ก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยอยู่คนเดียวมันไม่ใช่วิสัยที่จะพูดคุยอย่างพระโมคคัลลาก็ไปทำความเพียรคนเดียวเจอพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งทำความเพียรคนเดียว7วันสำเร็จไม่คุยกับใครพระสารีบุตรก็ไปทำความเพียรไม่คุย15วันไม่คุยกับใครครึ่งเดือนสำเร็จพวกคุยนี่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่สงบของเก่าเอามาเกิดใหม่คุยนี่ขอเอาของเก่ามาเกิดใหม่เหมือนคนเป็นเศรษฐีเก่าน่ะถูกฟ้องล้มละลายไปแล้วพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบ้านมีที่ดินมากมายรวยจริงๆเป็นคุณหนูเป็นท่านทั้งมาตลอดแต่พอมาตอนนี้จนแล้วจนแล้วเวลาคุยใครก็จะคุยหมีเคยรวยมาอย่างนั้นเคยรวยมีคุยสนุกแต่พอจบแล้วตัวเองก็จนแล้วนี่เขาเรียกว่าคุยเรื่องเก่ามันเป็นการฟุ้งซ่านเอาของเก่ามาคุยที่จริงมันไม่ใช่เอาอดีตมาคุยที่จริงมันจนแล้วอ่ะจะคุยทำไมคุยทีเดียวก็จบพุทธเจ้าท่านบอกให้เอาปัจจุบันธรรมท่านไม่ให้คุยมาก

ไปมากแล้วแม้จะพาตัวเองไม่สงบไปคนอื่นก็ไม่สงบก็เหมือนนักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยที่บอกเขารู้หมดทุกอย่างเรียนจบหมดแล้วตำรานี่จบหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะปิดบังก็ได้ไม่มีอะไรจะปิดบังก็ได้ไปเจอเด็กเลี้ยงเด็กเล่นอยู่ข้างทางขอถามหน่อยท่านเรียนมาจบหมดแล้วศิลปศาสตร์เป็นผู้รู้ไปหมดแล้วดาวเดือนอะไรก็รู้หมดขอถามหน่อยขนตาท่านมีกี่เส้นจนเลยร้องเลยไม่เคยนับสักทีแพ้เด็กเล่นกองฝางแล้วเด็กเล่นข้างทางเพราะไม่เคยนับขนตาตัวเองเด็กมันฉลาดเหมือนกันกล่าวว่าถามอย่างอื่นตอบได้หมดยังถามว่าฟันมีกี่ซี่ก็นับได้มั้ยมือคลำได้ถามคนตาไม่รู้จะมือคลำยังไงนับไม่ได้มันละเอียดกว่าก็เลยยอมแพ้เด็กก็ยังมีคนฉลาดเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจว่าเรามาปฏิบัติสร้างบุญกุศลให้สำเร็จถือเราไม่ได้อะไรก็ขอให้เรามีสัจจะว่าเราจะทำให้ได้สัก7วันตั้งอธิษฐานไว้ว่าขอให้ได้ทำอะไรให้สำเร็จบ้างเราไม่ต้องอธิษฐานมากเอาแค่วันหนึ่งขอให้ได้นั่งเท่านั้นเดินเท่านั้นยืนเท่านั้นอย่าให้มันมากเกินที่เราทำไม่ได้ อธิษฐานสิ่งที่มันทำได้ก็จะเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีทำให้เราทำได้การกำหนดสมาธินะถ้าใครไม่เคย ก็ให้เริ่มต้นจากการกำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วนะอยู่บ้านเราเคยทำพุทโธถ้าสงบก็ใช้พุทโธนะแต่ถ้าไม่สงบก็ให้กำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วเวลาท้องพองก็รู้ว่าพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบถ้านึกไม่ได้มือแตะท้องดูผู้ปฏิบัติใหม่จะได้ไม่หลงวิธีภาวนาเอามือแตะท้องดูว่าท้องพองยุบอย่างไรพอมือแตะดูก่อนพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบพอจับความรู้สึกได้ก็เอามือออกเอามือออกจากท้องก็กำหนดพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบถ้ามันเผลอสับสนนึกไม่ได้มันคอยจะมานึกที่จมูกก็กำหนดเผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งสติเข้าไปกำหนดที่ท้องอีกถ้ากำหนดไม่ได้มือแตะดูเอามือแตะดูทำไม่ต้องไปอายใครเพราะที่นี่เราต้องการให้ทำให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะสับสนไม่ได้อะไร ไม่นึกว่าเราทำได้ทำได้พอเอาจริงๆแล้วทำไม่ได้ก็ลองแตะดูก่อนจนเข้าใจว่าทำได้จึงรู้ว่าท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ยุบมารู้ตรงนี้ก่อนนี้เป็นปฐมนิเทศเริ่มต้น เริ่มเอาสติไว้ตรงนี้ก่อนครั้งแรกในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนถ้าตรงนี้ได้เดี๋ยวจะได้ทุกอย่างถ้าตรงนี้ไม่ได้ตรงอื่นก็ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ก็จะเพลิดไปเอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวอันนั้นหนอดีสัมมาระหังดีพุทโธดีวุ่นวายใหญ่เลยคนนี้กลายเป็นนอกตำรานอกครูบาอาจารย์7วันก็สับสนไม่สงบดังนั้นต้องเริ่มต้นตอนนี้เลยกำหนดที่ทองเหนือสะดือ4นิ้วเลยเอามือแปะทองดูเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้ว่าพองพอจับได้ก็มากำหนดต่อเอามือออกผ่องก็รู้ว่าผ่องยุบก็รู้ว่ายุบถ้าเผลอก็เผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่นึกเอาพอเผลอก็เอามือมาแตะดูอีกจนชำนาญสามารถทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็กำหนดท้องผ่องยุบ

แล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นหรือถ้าเราเผลอตัวก็เผลอหนอหรือพองหนอยุบหนอด้วยก็ได้เวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอนึกอย่างเดียวไม่ต้องหายใจเองเป็นธรรมชาติของหายใจอยู่แล้วอย่าไปสูดลมไม่ได้ห้ามสูดลมกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับอริยบทท่านั่งได้ว่ายุบอย่างไรผ่องอย่างไรนี่จะได้ไม่สับสนวุ่นวายกำหนดที่ท้องมันจะมี

นี่จะได้ไม่สับสนวุ่นวายกำหนดที่ท้องมันจะมีลมเข้าก็ท้องผ่องลมออกก็ท้องยุบแต่เราไม่กำหนดที่จมูกตัดจมูกทิ้งไปเลยไปกำหนดที่ท้องยุบผ่องแล้วจิตเราจะเริ่มสงบพอจับได้จิตจะเริ่มสงบนิวรณ์ห้าจะดับแล้วเราจะรู้สึกว่าเออนั่งสบายยบทนี้เริ่มสงบลงจับความสงบเป็นแหละ ในไม่ช้าก็จะสงบถ้าเราจับความรู้สึกตรงนี้ได้อันนี้แหละสิ่งที่เราจะได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ที่ว่าเอ๊ะปฏิบัติ3วัน7วันไม่เห็นสงบเลยก็เพราะเราไม่ได้ทำให้ถูกต้องเองจิตของเรามันไม่ได้ไปอยู่ตรงกายที่เคลื่อนไหวหรือไม่มีหลักภาวนาจับสนวุ่นวายไปหมดไม่ได้ตั้งใจเอาจิตไว้ตรงใดตรงหนึ่งคือเรียกฐานที่ตั้งของกรรมฐานไม่มีคือฐานที่ตั้งของจิตไม่มีไม่รู้จะจิตไปไว้ตรงไหนดังนั้นเราก็ฐานมาตั้งไว้ตรงเหนือสะดือสี่นิ้วเราพองก็รัวพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยุบพองให้รู้ว่ายุบอย่างไรพองไหนพอเราพองก็พองหนอยุบหนอพอคิดแล้วกำหนดที่ใจว่าคิดหนอคิดหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อพอคิดอนาคตก็เรื่องใหม่ๆก็คิดอนาคตหนอคิดอนาคตหนอพอหายก็กลับมาพองหนอยุบหนอต่อถ้านึกไม่ได้ก็มือแตะดูเมื่อเราไม่สับสนแล้วเราก็จะเป็นหลักฐานการปฏิบัติง่ายไม่ยาก เริ่มเป็นไปตามลำดับจะรู้สึกว่าเออเราทำอยู่แค่นี้ก็จะเริ่มสงบลงไม่สงบเราก็พยายามลุกขึ้นเดินจงกรมยืนกลับมานั่งใหม่ทำความเพียรอย่าไปหงุดหงิดหงุดหงิดก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอถ้าจิตคิดอะไรให้กำหนดตรงนั้นจิตคิดอย่างเช่นว่าโกรธหนอถ้าโกรธก็โกรธหนอโกรธหนอถ้าคิดถึงก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอดีใจหนอเสียใจหนอให้รู้ตัวให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็กลับมาตั้งต้นจับกายตามความจริงรู้ผ่องยุบต่อไปอันนี้สมมติเรานั่งเมื่อยนั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเมื่อยแล้วก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องกำหนดด้วยละกำหนดทุกข์ด้วยนะฮะจะได้รู้ธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราก็ลดทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้เราก็สั่งขยับอยากขยับหนออยากหนอก็กำหนดที่มือขวาก่อนขยับอย่างนี้ขยับมาที่ข้างขยับหนอขยับหนอมาเท้านี้แล้วก็ขยับมือซ้ายขยับหนอขยับหนอนี้แล้วก็ค่อยพลิกตัวตัวพลิกก็ตัวพลิกก็อย่างนี้ขยับหนอขยับหนอขยับตรงขวาตัวพื้นหนอตัวพวกขวาตัวพื้นหนอก็รู้ก็กำหนดมือซ้ายกลับมาแล้วก็มันกำหนดมือขวาตามมาพอนั่งสบายแล้วก็สุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอกำหนดตามอย่างนั้นอีกนี่อิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกครั้งไปสมมติว่าเราก็นั่งกำหนดท้องพองยุบต่อพองยุบพอคิดแล้วกำหนดที่ใจถ้าเมื่อยก็กำหนดทุกหนอทุกหนอถ้าหายก็ภาวนาต่อถ้าไม่หายก็สั่งขยับทุกหนอทุกหนอทุกทนไม่ได้หนอทุกอยากขยับหนอก็สั่งให้มือขยับไม่ใช่พลิกเลยนะนี่รู้สติขยับนี่แล้วก็คุกเข่านี่ก็ค่อยๆพลิกคุกเข่าพลิกก็ตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอรู้แล้วก็คว้ามือกลับมาอีกทำให้มีสติติดต่อกันอายบทมันจะได้ไม่ทำให้ขาดสติเรียกนั่งนานขยับแล้วขยับอีกไม่สำเร็จก็นั่งนานไปทุกหนอทุกหนออยากยืนหนออยากยืนหนอก็ค่อยยืนพอยืนก็ให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยกำหนดที่กลางใหญ่เท้ายืนได้มากเลยจะทำให้เราสงบมาก

0: ยืนเป็นสุขหนอสุขหนอใจหนอก็ยืนดูตัวเองทีนี้ถ้ายืนไม่ก็ยืนเป็นทุกข์หนอยืนเป็นทุกข์หนออยากเดินหนออยากเดินหนอเราก็สั่งให้เดินแต่ก็กำหนดที่กำหนดเดินเดินเป็นสุขหนอสุขหนอก็กำหนดที่เดินกำหนดที่ขวาเท้านะที่ส้นเท้าเนาะเดี๋ยวก็ขวายาหนอมากำหนดที่เท้าซ้ายซ้ายยาหนอเดินช้าๆ จังหวะหนึ่งอึดใจยกขึ้นนี่หนึ่งอึดใจก้าวไปนี่หนึ่งอึดใจปลายเท้าลงหนึ่งใจสี่อึดใจเนี่ยจังหวะหนึ่งเดินก้าวละสี่จังสี่อึดใจแต่ไม่ใช่อึดใจเดินนะหมายถึงว่าเดินกำหนดมีสติเนี่ยชาอย่างนั้นเท่ากับสี่อึดใจเหมือนคนที่วิ่งจนหมดลมมันนั่นน่ะขยับหนึ่งชาอย่างนั้นสี่จังหวะ อันนี้เดินเมื่อยก็เดินเดินเวลาเดินเมื่อยก็เดินนานเป็นทุกข์หนอเดินนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอพอนั่งนั่งเป็นสุขหนอนั่งเป็นสุขหนอเฉยหนอเราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่ายืนสบายกว่านั่งเนี่ยเวลาเปลี่ยนอะไรก็ให้เงินเวลานั่งสบายกว่านอนหรือนอนสบายกว่านั่งอิริยาบถนี้จะต้องตามดูสุขและทุกข์เรื่อยไปถ้าเมื่อเรานอนนั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนออยากนอนหนออยากนอนหนอเราค่อยๆเอ็นกายนอนพอนอนก็สุขหนอสุขหนอแล้วนอนภาวนาก็มือค้ำงี้นอนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอก็ดูท้องพองยุบตอนนี้พอเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนอนทุกข์อยากขยับหนอก็มือค้ำทางนี้สุขหนอเฉยหนอตอนนี้ก็ดูพองยุบตอนนี้ถ้าเราจะหลับเราก็มือออกเมื่อออกดูพองยุบจึงหลับไปแต่ให้สังเกตว่าเวลาหลับเผลอตัวเนี่ยตอนท้องพองหรือท้องยุบแล้วตื่นขึ้นมาก็จะเพิ่งลืมตาให้กำหนดท้องว่ารู้สึกตัวเนี่ยท้องพองหรือท้องยุบเขาพยายามจับให้ได้7วันเนี่ยเราจะรู้อ๋อตื่นนี่ตอนท้องพองรู้ตัวตอนท้องพองรู้ตัวตอนพองยุบเพราะเราจะสติจะกลับคืนมาหาตัวเองตอนนี้พอนอนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้แล้วก็สั่งให้ลุกขึ้นนั่งพอนั่งเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็จึงมาภาวนาดูยุบผ่องต่อในยบทเนี่ยทำให้เห็นว่านอนก็เป็นทุกข์กว่านั่งก็มีนอนนานก็เป็นทุกข์บางคนบอกนอนแล้วสบายแต่ว่านอนนานก็เป็นทุกข์เหมือนกันในยบทเนี่ยมันทุกข์ทุกอิริยาบถก็ให้กำหนดทุกอยู่ทุกอิริยาบถจะได้รู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่กำหนดก็เราก็เหมือนมาปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดปัญญาเพราะเราขาดสติตรงไม่ได้พิจารณาเรื่องทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะอาบน้ำแปรงฟันก็ให้มีสติถึงว่าเราจะอาบน้ำแปรงฟันหยิบแปรงขึ้นมาก็มีสติคูเข้ามาก็สติให้รู้ถูกปากก็รู้อ้าก็รู้ถูปากก็รู้ถูหนอถูช้าช้าเนี่ยถูปากแปรงวางก็รู้รูปหน้าก็รูปหน้าช้าช้าถูตัวเองก็ถูช้าช้าอาบน้ำก็ไม่ใช่อาบปุ๊บปั๊บเลยถูช้าช้าขยี้ผ้าขยี้ช้าช้าขยี้หนอขยี้หนอกระบิดผ้าก็บิดช้าช้าพอตากผ้าก็ตากข้างบนให้ตึงตากตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่ฟาดปุ๊บแล้วไปเลยเขาให้มีสติเวลาตากผ้าอาบน้ำเช็ดตัวแต่งฟันอาบน้ำก็อาบน้ำศพผมผ้าก็ห่มผ้าศพนอนก็นอนก็ศพเขาให้มีสติว่าเนี่ยศพเดินได้รูปหน้าศพผมผ้าศพนอนก็ศพกินก็กินก็ศพนอนก็ศพศพเดินได้ก็ให้พิจารณาร่างกายอย่างนั้นแล้วก็ทำสติติดต่อไปเวลาได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูไม่ได้ไปฟังเขาพูดอะไรต่อไหนพอได้ยินเสียงก็เสียงหนอเสียงหนอกำหนดที่แก้วหูพอดับไปก็พองหนอนต่อพอตาเห็นรูปก็ไม่ใช่ไปดูโน่นดูนี่กำหนดเห็นที่แก้วตาไปเห็นหนอเห็นหนอจมูกได้กินกำหนดที่โพรงจมูกไม่ได้ไป หากลิ่นที่ไหนมาก็กำหนดที่กลิ่นหนอหอมเหม็นก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอได้ลิ้นกำหนดที่โคนได้รสกำหนดที่โคนลิ้นรสหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอร้อนเย็นก็ผัสสะหนอถ้าคิดนึกก็สุขทุกข์ก็ให้รู้คิดก็ให้รู้เรื่องที่ใจผัสสะก็ให้รู้ที่ผัสสะกระทบเรียกว่ารู้อายตนะภายในและภายนอกพร้อมกันนี่เรียนพุทธเจ้าท่านนี่เรียนเรื่องนี้เท่านั้นเองเป็นพระอรหันต์กันนับไม่ถ้วนก็เรียนเรื่องนี้เองพระไตรปิฎกจบก็เรียนเรื่องนี้เองในตู้พระไตรปิฎกที่เทศทั้งหมด 84,000 พระธรรมกันก็เทศเรื่องกายยาวานานั่นคือกลางกรรมาสัญญาใจของรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4รู้เรื่องของกายเหล่านี้เองจิตเหล่านี้เองที่พุทธเจ้าแสดงนี่แสดงเรื่องกายกับจิตเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าขอให้ปฏิบัติที่ตรงนี้ค้นหาหลักเดิมที่พุทธเจ้าค้นพบพระอรหันต์ค้นพบจะเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็จะเปิดก็มีสติเปิดก็รู้จับลูกบิดก็เปิดหนอช้าๆปิดก็ปิดหนอช้าๆประตูหน้าต่างห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยจะวางขันวางช้อนวางจามหรือจะเปิดประตูปิดไม่ให้ดังโคมขามถ้าดังเขาหลงหนอลืมหนอตั้งสติว่าเราขาดสติไม่ให้ดังสมมติว่าเราจะหยิบของอะไรอะไรเงี้ยใช้เนี่ยก๊อกแรกก็แล้วก็ขาดสติก็หลงหนอครับเราไม่ให้ดังคนอื่นรำคาญเรานะพวกของอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นปูเสื่อปูหมอนหยิบของใช้เนี่ยต้องพยายามมีสติค่อยๆดึงไม่ให้คนข้างๆรำคาญเราถ้าคนอื่นรำคาญเราเท่ากับเราไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเพราะเวลาคนอื่นเรานั่งสมาธิในคนอื่นหรือเรานอนคนอื่นเขาหยิบอะไรก็แกล้งก็แกล้งทำไมไม่นอนนะไม่หยิบก็แกล้งทำไมเราก็จะรำคาญดังนั้นเรารู้ที่ว่าใจเขาใส่ใจเรารู้ว่าไม่ใช่ทางสงบเราก็ต้องค่อยๆทำให้มีสติจะเปิดห้องน้ำห้องส้วมจะไปไหนมาไหนจะลุกไปไหนทีก็ต้องตั้งสติอย่าให้ดังโคมขามเมื่อมีสติอย่างนี้แล้วถึงว่าก็จะทำให้เรานี้กลับคืนมาจากความไม่รู้ก็รู้จากการไม่เห็นก็เห็นจากไม่สงบก็สงบก็ต้องดูตัวเรามองดูตัวเราอย่าไปไกลตัวเองไกลตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนี่เราดูตัวเองน้อยแต่มานี่ต้องดูตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะเราได้พักจิตอยู่กับกายจะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วเราไม่เคยพักจิตเลยนะนอนหลับก็ยังฝันต่ออีกแต่พอเรามาเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตอยู่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเท่ากับพักจิตไม่ให้คิดอะไรมากไม่หนักใจเลยที่พระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์จบจิตแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะไม่มีงานทำแล้วเพราะจิตปล่อยวางเป็นแต่ปุถุชนนี่หนาแน่นด้วยความคิดหรือหนักใจคิดอะไรก็หนักมากเลยคิดไม่จบเลยตลอดชีวิตคิดตลอดชีวิตไปคิดยันตายเลยตายเลยกลับมาคิดใหม่อีกไม่จบเพราะมันมาจากความคิดดังนั้นเรามาดับความคิดเนี่ยก็ถือว่ามาดับทุกข์โดยตรงมาทำความสุขสงบโดยตรงถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเรานั่งเนี่ยถ้านั่งหลับต้องคอยบอกกันนะโห7วันนี่ขาดทุนเลยนะคนไหนนั่งหลับต้องไปค่อยตะกิดพวกเกาหลีก็ทำไงเวลานั่งหลับตีหลังบกญี่ปุ่นก็รีขัดจับปุ๊บตัวอาจารย์ก็เดินกวดข้างหลังพอนั่งมันสบายใช่ไหมนั่งคนเราอยู่บ้านไม่หลับหรอกพอมานั่งสมาธิอยากหลับจังเลยพอกินนั่งเขาก็ใช้เคาะปุ๊บตื่นขึ้นก็เลยไม่มีใครหลับเลยแต่ที่นี่เกรงใจกันหลับก็ไม่เคาะกันก็นั่งคอหักกันอย่างนั้นเนี่ยนักเก้าก็หินปูนเกาะคอนั่งไปก็เอี่ยวไม่ได้บอกว่าไปนั่งกรรมฐานหมอบอกให้ไปนั่งนะน้ำนั่งแล้วที่ไหนตัวเองไปนั่งผิดท่ามาไปหาหมอบอกว่านั่งกรรมฐานไม่ได้ผิดท่าขอแกล้งไปข้างที่ไหนไปนั่งหลับตลอดไม่ได้กรรมฐานหรอกก็พอนั่งท่าไหนมันหินปูนมันไม่ตรงนี่มันหินปูนมันก็งอกเลยใครไปขอเอียงเลย ฉะนั้นต้องไม่นั่งหลับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราหลับนะไม่รู้หรอกมันเพลินนั่งไปงอลงงงพลาสบายพอตื่นเราพอลุกขึ้นมาเราก็นึกว่าเราหลับไอ้นึกว่าเราไม่หลับเรานั่งสงบบางคนนี่เป็นตะกิดปุ๊บตะกิดทำไมกำลังนั่งสบายอยู่แต่ที่จริงตัวเองหลับไปแล้วหาว่าเขามาทำความรำคาญตัวเองแต่ที่จริงนั่งคอหักสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากใจจะเอาไปได้ก็จิตใจเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไปไม่ได้ที่เขาที่อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่เมตกายเราก็อาศัยอยู่บ้านช่องเรือนฐานนี่ยิ่งเป็นเครื่องอาศัยเลยติดตัวมาไม่ได้เลยอย่างวันนี้สมบัติเราไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอยู่ที่อื่นหมดเลยเขาบอกมีแล้วมีที่ไหนล่ะไม่ได้มาเลยเนี่ยไม่ใช่สมบัติเลยที่เนี่ยใครบอกมีที่ไหนใครบอกมีความรู้ที่ไหนใบประกาศก็อยู่ข้างขวาบ้านบอกว่าฉันนี่มียศนะฉันนี่มีปริญญานะฉันเป็นนั่นนี่ไม่ใช่มีที่ไหนล่ะแขวนคอมาหรือเปล่าไอ้มันยึดเตว่าตัวเองมีที่จริงมันไม่มีอะไรเลยพอตายมันยิ่งกันนี้อีกนะตายเลยไม่มีอะไรเลยโยมบาบาก็ถามมึงเอาอะไรมาตอนเป็นมนุษย์มึงทำอะไรทำอะไรทำบุญมาเอาบุญมาอวดทำบาปมาเอาบาปมาอวดบอกโอ้ฉันเป็นเศรษฐีนะฉันมีความรู้นะมึงอย่ามาพูดนะมันนั่นมันไม่ใช่นะมันตัวกิเลสของแกหรอกของนั้นนั่นมันตัวตนของแกอย่ามาอวดไม่ได้ที่นี่มาอวดได้แต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่ของเราที่จะอวดก็บุญอย่างเดียวนะที่ตรงนี้จะอวดอะไรก็บุญอย่างเดียวมาโชว์บุญอย่างเดียวมาเอาอย่างอื่นก็ไม่ใช่เลยปริญญาก็ไม่ใช่ยศก็ไม่ใช่สมบัติเงินทองก็ไม่ใช่ต้องเอาบุญมาทำบุญจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความดีก็ต้องขยันหน่อยแล้วกันนะอย่านอนตื่นเดียววันนี้นอนตื่นเดียวนะโยมนะไม่มีตื่นสองไหวไม่นอนตื่นเดียวอยู่บ้านหลายตื่นใช่ไหมพลิกแล้วพลิกอีกเอาไม่ได้สามโมงสองโมงวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้ตื่นเดียวก็ไม่ได้แล้วนอนก็ต้องตื่นเดียวต้องลุกรูปหน้าก็ถือว่าใครนอนมากก็ได้มากใครนอนน้อยก็ได้มากนะใครนอนน้อยก็ได้มากเพราะตื่นแล้วอ่ะก็ได้ทำความเพียรไอ้คนนอนหลายตื่นเนี่ยคนขี้เศร้าคนตื่นขี้เศร้านอนแล้วตื่นแล้วก็นอนอีกตื่นแล้วก็นอนอีกแต่ถ้าเขานอนตื่นเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีสติตลอดนอนรู้ตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตอนนั้นเนี่ยถ้านอนระดับตื่นนี่จะไม่มีความสุขหรอกคนเราชีวิตจะไม่มีความสุขถ้านอนตื่นเดียวรวดเนี่ยมีความสุขคนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคเครียดเนี่ยจะนอนตื่นเดียวไม่ได้นอนระดับตื่นคนไหนที่ร่างกายหัวใจสมบูรณ์จะนอนรวดเดียวเลยจะมีความสุขมากนอนไม่ฝันเลยเดี๋ยวคนอายุมากกว่างั้นกูก็ขาดทุนนะทีเพราะกูนอนไม่หลับอยู่แล้วอายุมากนอนไม่หลับอยู่แล้วทำไงเนี่ยหลวงพ่อบอกให้นอนตื่นเดียวตายแน่กูบางคนประสาทไวใครขยับหน่อยตื่นแล้วทำไงเนี่ยโอ้ตายคืนนี้นอนต่อก็ไม่ได้ไม่เป็นไรได้กำไรก็ไม่มีอะไรนะก็ต่อไปนี้ก็คงจะให้พระท่านต้องมาช่วย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

งามธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาระลึกบทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับน้ำที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะตื้นลึกขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มไอ้หนามอันนั้นก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เจ็บไม่ปวดอีกคติธรรมคำสอนหลวงปู่เจี๊ยะจุนโท

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

10กันนะกัตถละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตถละข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลกันนะกัตถละเป็นที่ให้อภัยหมู่เนื้อใกล้นครชื่ออุทัญญาสมัยนั้นแลพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารจักเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทรงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกรยาหารจักเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะพระภคินีทรงพระนามว่าโสมา

และพระภคินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกริยาหารจักเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในที่เสวยพระกริยาหารแล้วเรียกกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงทรงถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเพคะ

พระเจ้าประเสนที่โคศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โคศลเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกริยาหารเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกริยาหารจักมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วรับสั่งว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวขอจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิทูธพะมาตรัสว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวังวิทูธพะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวพระเจ้าค่าจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกท่านบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรถึงที่อยู่
แล้วกล่าวกับพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนทิโคศนตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าประเสนทิโคศนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธอาตมภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้

วรรณะสี่จำพวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรบรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วรรณะสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์อาตมภาพกล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ไหว้เป็นที่ลุกรับเป็นที่กราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคต่างหากวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้า

ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมีห้าประการนี้องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์

รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาบพิตรองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้แลวรรณะ4จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่วรรณะสี่จำพวกตลอดกาลนานขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ในข้อนี้วรรณะสี่จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างกันเล่าพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรในข้อนี้อาตมภาพกล่าวถึงวรรณะทั้งสี่จำพวกมีความแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสักคู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกก็ตามม้าที่ควรฝึกก็ตามโคที่ควรฝึกก็ตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรสักคู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วสักคู่หนึ่งที่ฝึกแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือขอถวายพระพรใช่พระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรสัตว์คู่หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างไหมขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรอย่างนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่อิทธผลใดอันบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงอิทธผลนั้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมารยาเกียจคร้านมีปัญญาซามจักถึงได้ขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้และมีความเพียรเหมือนกันในข้อนี้วรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้า

ค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรในข้อนี้อาตมภาพกล่าวว่าวรรณะสี่จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เข็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นมาจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างไหมขอถวายพระพรไม่มีความแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนั้นเหมือนกันมหาบพิตรเดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอาตมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพอันเป็นผลเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพร

วาทะพระอานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูธพะเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจักยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าวิทูธพะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลเราเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงปรึกษากันลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงกล่าวกับวิทูธพะเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านพึงตอบปัญหาตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าประสิทธิโกศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือวิทูธพะเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าประสิทธิโกศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่นั้นได้เสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรที่อันมิใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประสิทธิโกศลมิได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่

นั้นได้หรือพระคุณเจ้าที่อันมิใช่พระราชนาจักรของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประสิทธิโกศลมิได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมไม่ทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่นั้นได้เสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือใช่แล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงสดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประสิทธิโกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ไหมวิทูธพะเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าเสนาบดีอย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลทูลถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าเล่ามหาปพิธพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีจริงพรหมนั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธพรหมใดมีความเบียดเบียนพรหมนั้นมาสู่โลกนี้พรหมใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมนั้นก็ไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพรลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาแล้วพระเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงตรัสถามพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรว่าพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ภายในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรกราบทูลว่าขอเดชะวิทูธพะเสนาบดีพระเจ้าค่ะวิทูธพะเสนาบดีกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรพระเจ้าค่ะลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะ

ระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นๆข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจึงเสด็จจากไปดังนี้แลกันนะกัตถละสูตรที่10จบราชวรรคที่4จบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. คติคาระสูตร 2. รัฐปาละสูตร 3. มคเทวะสูตร 4. มธุระสูตร 5. โพธิราชกุมารสูตร 6. อังคุลิมาละสูตร 7. ปิยชาติกสูตร 8. พาหิติกสูตร 9.ธรรมเจติยสูตร 10. กันนะกัทธละสูตร

5พราหมณวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์1พรหมายุสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อพรหมายุข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจารึกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปสมัยนั้นแลพราหมณ์ชื่อพรหมายุอาศัยอยู่ในกรุงมิถิลาเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุถึง120ปีนับแต่เกิดรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เยตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษพรหมายุพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่น

นี้เป็นความดีอย่างแท้จริงสมัยนั้นมานพชื่ออุตระเป็นศิษย์ของพรหมยุพราหมณ์จบไตรเพศพร้อมทั้งนิขันธุศาสตร์เจตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเวลานั้นพรหมยุพราหมณ์เรียกอุตระมานพมากล่าวว่าพ่ออุตระท่านพระสมณะโคดมพระองค์นี้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึงการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเถิดพ่ออุตระเธอจงเข้าไปเฝ้าท่านพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วจงรู้จักพระสมณะโคดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักพระองค์ว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อุตระมานพเรียนถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พรหมยุพราหมณ์ตอบว่าพ่ออุตระพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติ2อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วรัตนะเจ็ดประการคือ 1. จักรแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาหรือศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกพ่ออุตระเราเป็นผู้ให้มนต์แต่เธอเป็นผู้รับมนต์อุตระมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่งไหว้พรหมยุพราหมณ์กระทำประทักษิณแล้วหลีกจาริกไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นวิเทหะเที่ยวจาริกไปโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ 1. พระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้ง2ประการนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่าลักษณะ32ประการของเราอุตระมานพนี้เห็นโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ 1. คุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. ชิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสลักษณะมหาบุรุษทั้ง2ประการนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้อุตระมานพได้เห็นพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงสอดเข้าไปในช่องพระนาสิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนราธเวลานั้นอุตระมานพได้มีความคิดว่าพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทางที่ดีเราพึงติดตามพระสมณะโคดม

ดูพระอิริยาบถของพระองค์ต่อไปจากนั้นอุตรมานพได้ติดตามพระผู้มีพระภาคตลอด7 เดือนดุจพระฉายาเงาติดตามพระองค์ไปฉะนั้น

ลักษณะมหาบุรุษ32ประการครั้งนั้นเมื่อล่วงไป7เดือนอุตรมานพได้หลีกจาริกไปทางกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหะเมื่อเที่ยวจาริกไปตามลำดับได้เข้าไปหาพรหมายุพราหมณ์ถึงที่อยู่ในกรุงมิถิลากราบแล้วนั่งณที่สมควรพรหมายุพราหมณ์ถามอุตรมานพว่าพ่ออุตระกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรือท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรืออุตรมานพตอบว่าท่านขอรับกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยทั้งยังทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการคือท่านพระโคดม 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 2. พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 3. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่ท่านพระโคดมมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 4. มีพระองคุลียาวข้อที่ท่านพระโคดมมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 5. มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่ท่านพระโคดมมีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายข้อที่ท่านพระโคดมมีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่ท่านพระโคดมมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 8. มีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่ท่านพระโคดมเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 10. มีพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักข้อที่ท่านพระโคดมมีพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 11. มีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคำข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคำนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 12. มีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 13. มีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่ท่านพระโคดมมีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 14. มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอเป็นวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอเป็นวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น

5มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น16มีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น17มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น18มีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น19มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับ1วาของพระองค์1วาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับ1วาของพระองค์1วาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น20มีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดข้อที่ท่านพระโคดมมีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น21มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดีข้อที่ท่านพระโคดมมีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น22มีพระหนุดุจคางราชสีข้อที่ท่านพระโคดมมีพระหนุดุจคางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น23มีพระทน40ซี่ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทน40ซี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น24มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น25มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น27มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น28มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกกระเวกข้อที่ท่านพระโคดมมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกกระเวกนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น29มีพระเนตรดำสนิทข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น30มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดข้อที่ท่านพระโคดมมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น31มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นข้อที่ท่านพระโคดมมีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น32มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้แลท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้แลท่านพระโคดมพระองค์นั้นเมื่อจะทรงดำเนินทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนไม่ก้าวพระบาทยาวนักไม่ก้าวพระบาทสั้นนักไม่ทรงดำเนินเร็วนักไม่ทรงดำเนินช้านักขณะทรงดำเนินพระชานุกับพระชานุไม่เสียดสีกัน
ข้อพระบาทกับข้อพระบาทไม่กระทบกันไม่ทรงยกพระอุรุสูงไม่ทรงทอดพระอุรุไปข้างหลังไม่ทรงกระแทกพระอุรุไม่ทรงสายพระอุรุเมื่อทรงดำเนินพระวรกายส่วนบนไว้ทรงดำเนินไม่ใช้กำลังมากเมื่อทอดพระเนตรทรงเหลียวดูไปทั้งพระวรกายไม่ทรงแงนดูไม่ทรงก้มดูขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา

ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาส

พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เทวทหวรรคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม 1. เทวทหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวตหานิคมวาทะของนิครนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของเจ้าสักยะชื่อเทวทหะแควนสักกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราเข้าไปหานิครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้แล้วถามอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปจริงหรือนิครนเหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ยังปฏิญญาว่าใช่เราจึงถามนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วนิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราเพิ่งให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันหรือไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบดังนี้ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไป
พราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้พึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างพึงทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายพึงทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของบุรุษนั้นเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลของเขาเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงถอนลูกศรออกเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนต่อมาเพราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทบุรุษนั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรีอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนาเขาคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนมิตรอมาตย์ญาสาโลหิตของเราจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของเราเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลของเราเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นได้ถอนลูกศรออกมาเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนบัดนี้เพราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทเรานั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรีอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดนิครนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้พึงทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายพึงทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้น
พราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปก็ฉันนั้นเหมือนกันนิครณผู้มีอายุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันฉะนั้นนิครณผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วนิครณเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุนิครณนาตบุตรเป็นสัพพัญญูผู้รู้ธรรมทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปนิครณนาตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิครณผู้มีอายุทั้งหลายบาปกรรมที่ท่านทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนมีอยู่ท่านทั้งหลายจงสลัดบาปกรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากเผ็ดร้อนนี้การที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในบัดนี้นั้นชื่อว่าเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปคำที่นิครณนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีใจยินดีภิกษุทั้งหลายเมื่อนิครณเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครณเหล่านั้นว่า

นิครนผู้มีอายุทั้งหลายธรรม5ประการนี้มีผล2อย่างในปัจจุบันธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. รุจิความชอบใจ 3. อนุสวะการฟังตามกันมา 4. อาการปริวิตกความตรึกตามอาการ 5. ทิฏฐินิชานะขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายธรรม5ประการนี้มีผล2อย่างในปัจจุบันบรรดาธรรมทั้ง5ประการนั้นนิครนผู้มีอายุทั้งหลายมีความเชื่อมีความชอบใจมีการฟังตามกันมามีความตรึกตามอาการมีความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้ในศาสดาผู้มีวาทะที่เป็นส่วนอดีตอย่างไรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะอย่างนี้ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิครนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเรากล่าวกับนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้านิครนเหล่านั้นรับว่าท่านพระโคดมสมัยใดข้าพเจ้าทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเรากล่าวดังนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป
นิครนผู้มีอายุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าท่านทั้งหลายเมื่อเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าย่อมเชื่อผิดไปเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้จริงเพราะความงมงายว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปภิกษุทั้งหลายเราแม้มีวาทะอย่างนี้ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิครนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเราถามนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้นิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุ

0: ความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผล10ประการนิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่า 1. กรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 2. กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 3. กรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 4. กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 5. กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 6. กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 7. กรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 8. กรรมใดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 9. กรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 10. กรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามความเพียรของนิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผลภิกษุทั้งหลายนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของนิครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายคือ 1. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นต่ำใน
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับ

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หาคืบยืนให้ขาแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วตัวขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้า1ยกส้นขวา2 9ไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้า9ไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกต้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3 ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
2: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวแล้วเหยียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอ ยกส้นหนอกว้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
0: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนสรุปก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านด้วยเทอญ

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัว

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของหลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลจัดภัยได้มรณะวายชนสิ้นอายุไขประมาณ70 ปีในก็ได้มาเข้าบวชในพุทธศาสนาได้4 พรรษาจ้างเข้าพรรษาที่5ก็เป็นคนพื้นเพเรียกว่าถิ่นกำเนิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตก็เป็นผู้นำครอบครัวคือเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีบุตรก็ได้ทำทุกอย่างในครอบครัวเสร็จสิ้นแล้วก็ออกบวชเรียกว่าออกบรรพชาอุปสมบทตามรอยโยคนบาทคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทราบประวัติเล็กๆน้อยๆประวัติท่านเป็นผู้มีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละให้แก่สังคมคือประเทศชาติบ้านเมืองคือเป็นนักเสียสละพัฒนาแล้วก็ให้ความสุขทุกอย่างแก่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์การมาบวชก็ได้มาพบกันกับพวกอาตมาแล้วก็หมู่พระที่วัดสังฆทานแล้วก็วัดหนองบัวนี้เมื่อพบท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นพระที่มีอัธยาศัยซื่อตรงสุจริตต่อธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระอายุมากที่ว่านอนสอนง่ายไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือตนเองเป็นผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะสอนฉันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นพระที่ศรัทธาจริตฟังธรรมะแล้วจริงๆก็พบครูบาอาจารย์แกจะปีติถึงกับน้ำตาไหลบางทีถ้าเจออย่างท่านอาจารย์อุดมซึ่งเคยอยู่ประจวบกับท่านเนี่ยพอมาเจอกับท่านก็จะร้องไห้เหมือนคือไม่ใช่ร้องไห้เป็นปีติน้ำตาก็จะไหลบางทีอย่างกับอาตมาก็เหมือนกันถ้ามาพูดอะไรท่านฟังก็ท่านจะจดจำใส่ใจไว้นานไม่ลืมเป็นคนที่ฟังไว้ซึ่ง ซึ่งธรรมะที่สังเกตคือไม่ใช่ยกย่องท่านพูดไปตามความรู้สึกที่ประสบพบกับท่านมาระยะที่ท่านมาบวชอยู่ที่วัดสังฆทานได้พบกันพระอาจารย์นี้ท่านก็ตั้งใจไปจำอยู่สาขาที่วัดลับจังหวัดสระบุรีก็พอดีท่านมาป่วยซะก่อนก็เลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลก็อาการของท่านก็น่าวิตกที่ว่าเป็นโรคร้ายแรงคือเป็นมะเร็งรู้สึกว่าท่านก็เป็นผู้ที่อดทนที่ฟังจากพระมาว่ามีความอดทนมากเจ็บป่วยไม่เคยบ่น คือไม่บ่นไม่โคลนคลางคือมีขันติตลอดที่จะมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรู้สึกท่านก็มีจิตใจหนักแน่นเขาคงตัดสินใจแล้วว่าความตายเป็นเรื่องแน่นอนคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชได้เรียนหรือไม่มีธรรมะเนี่ยกลัวตายกลัวตายกลัวว่าโลกนี้จะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูกหน้าหลานแล้วจะกลัวตายมากจะทุรนทุรายแล้วก็อยากกินยาอยากหายคือคิดว่าชีวิตได้มายากก็เลยกลัวตายบางแต่ว่าคนที่มีธรรมะก็ถือว่าความตายนั้นต้องถือว่าเป็นของแน่นอนใครจะหลีกหลบไปที่ไหนก็ไปไม่พ้นทั้งที่เราไม่อยากจะนึกถึงแต่ว่ามันก็ต้องมีมาในอนาคตความเจ็บนี่เป็นของที่พวกเราไม่อยากนึกถึงความแก่พวกเราไม่อยากนึกถึงความตายพวกเราไม่อยากนึกถึงเราอยากจะนึกไปสิ่งที่มันสบายสบายอย่างนึกว่าร่ำรวย เราอยากนึกว่าเราจะรวยจะทำมาหากินอยากจะมีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาที่ดีเราคิดแต่ว่าอะไรๆก็คิดแต่ในแง่ดีอยากจะได้มามากกว่าเก่าที่เรามีอยู่ความคิดอย่างเงี้ยมันผิดหวังตรงที่ว่าเมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เราเกิดการเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนมากคนเราจะคิดแต่มุ่งไปสู่อนาคตที่ดีคิดแต่ทำมาหากินกอบโกยมีเงินมีทองเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ความตายนี่คนเราก็ไม่อยากจะคิดเพราะมันเป็นเรื่องทำลายตัวเราครอบครัวเราแต่ว่าการที่หลวงพ่อมาบวชเนี่ยก็บวชเพื่อมาคิดถึงความตายเพราะรู้ว่าความตายในที่เราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมมีสวนมะพร้าวมีที่ไร่ที่นามีบ้านเรือนมีเงินฝากธนาคารเนี่ยเวลาตายแล้วเราจะเอาไปได้ไหมก็ไปไม่ได้คิดแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆนอกจากเราก็จะแบ่งปันออกไปก็คือการแบ่งปันออกไปทำบุญการทำสงเคราะห์การให้ทานสมมุติเรามีมะพร้าวสักพันลูกเดือนนึงได้พันลูกเราก็แบ่งเอาไปทำบุญเท่าร้อยลูกเรามีเงินพันบาทเราก็แบ่งไปทำบุญเท่าร้อยบาทอันนี้จะได้ไปวันหนึ่งร่างกายของเราก็ใช้หมดไปเราจะได้อะไรวันหนึ่งเนี่ยก็เสื่อมไปทุกวันวันหนึ่งเราจะได้อะไร24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้1ชั่วโมงก็คือการก่อนนอนหรือตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอันนี้จะได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรากินเดินนั่งนอนเราไม่เคยคิดถึงธรรมะเลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระคิดแต่จะทำมากินห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มานั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้วันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยถ้าเราตายเราก็ไม่ได้อะไรเลย24ชั่วโมงหมดไปสิ้นไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผลที่สุดก็ไม่เคยได้อะไรติดตัวไปแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยเป็นนิสัย ให้เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราให้จำจดไว้ว่าทำดีไว้แค่ไหนถ้าเราไม่ทำดีเราก็ไม่ได้จำจดในแง่ดีก็จำจดในสิ่งที่ไม่ดีก็เวลาเกิดเจ็บป่วยจะทุกข์ใจมากจะร้อนนึกถึงแต่บาปจะร้อนใจนึกถึงบาปมันจะร้อนจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายคนที่ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายโดยมากจะเอาบาปมาคิดนึกนั่นแหละบาปกรรมมาคิดนึกจะร้อนทุรนนะแต่ถ้ามานึกถึงบุญกุศลแล้วจะเย็นถึงจะเจ็บปานจะคอขาดตายก็จริงก็จะเย็นใจเย็นใจตรงที่ว่าเราทำแต่ความดีเราสะสมทุกวันมาสะสมทุกปีมาเรามีแต่บุญกุศลที่เราสะสมพอแล้วถึงจะตายในวันนี้เราก็ยิ้มตายได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราสะสมมาเราจะยิ้มใจเราจะใจเย็นที่คนตายไม่สงบโดยมากก็ตายเพราะใจมันไม่เย็นเพราะไม่ได้ทำบุญให้ใจเย็นบุญเนี่ยเป็นน้ำใจถ้าคนเราไม่มีบุญไม่มีน้ำใจมีแต่น้ำใจที่ร้อนฉะนั้นเราต้องทำบุญกุศลถึงจะมีน้ำเย็นคือใจเย็นอย่างที่ญาติโยมมาวัดได้นี่ก็พอมาหามาด้วยความใจเย็นอยู่ได้ด้วยความใจเย็นถ้าใจร้อนคิดถึงบ้านดงก็ไม่รอฟังเทศแล้วไปแล้วเพราะจะรออยู่ทำไมล่ะทางบ้านเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็เลยใจไม่เย็นพอก็จะต้องร้อนกลับไปทันทีฟังเทศฟังธรรมก็กวนกวายกระสับกระส่ายปวดเมื่อยสารพังที่มันอยากจะเป็นไปในอาการของบาปมันปรากฏแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราไว้นั่งแล้วมันก็เย็นใจความปวดความเมื่อยทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นไปมีก็ไม่ทำให้เราร้อนใจฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราจะเป็นการมาฝึกกันชั่วคราวมาฝึกให้ทนต่อความเจ็บให้ฝึกให้ทนต่อความแก่ความตายเพราะยังไงคนเราก็ไม่มีใครพ้นความตายไปได้สักคนเดียวให้มีเงินกองท่วมหัวก็ซื้อความตายไม่ได้พ้นความเจ็บความตายความแก่ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้มากท่านรู้แจ้งท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งบั้นปลายชีวิตของพวกเราพระองค์จึงถือว่านิพพานนั่นเนี่ยเป็นบั้นปลายชีวิตนิพพานคือดับร้อนใจคือดับไม่เป็นคนผ่านคือเลิกเป็นคนผ่านเลิกคนเป็นคนฉุนเฉียวขี้โกรธคนที่พยาบาทอาฆาตคนที่จองเป็นคนอื่นเป็นศัตรูตัวเองอยู่เสมอเนี่ยคือไม่เป็นคนผ่านทำลายคนผ่านออกไปก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับคือดับความปรุงแต่งดับความฟุ้งซ่านดับความเล่าร้อนใจคือหัดดับไปทุกวันการเข้ามาศึกษาศีลทานภาวนาเนี่ยก็คือการศึกษาว่าทำไงเราจะดับทุกข์ที่ใจเราได้บ้างให้กินใจเย็นให้นั่งใจเย็นให้นอนใจเย็นให้เดินใจเย็นให้พูดคุยคิดนึกให้ใจมันเย็นบ้างเพราะใจมันร้อนอยู่ทุกวันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความไม่รู้ใจตัวเองร้อนด้วยความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราร้อนทุกวันที่ใจเราร้อนหงุดหงิดฟุ้งซ่านด่าคนโน้นว่าคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้นั่นแหละคือเรียกว่าเราไม่มีธรรมดับไม่มีธรรมดับที่ใจเพราะขาดศีลขาดสมาธิการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ใจตัวเองคือเรียนรู้ว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างเราเกิดมาแล้วจะได้อะไรไปแล้วก็ให้เอาไปในเมื่อตนเองยังมีชีวิตอยู่การความตายเนี่ยเรามีแน่แม้จะเอาเงินทองใส่ลงไปก็เผาหมดบางคนอุตส่าห์ใส่ปากไว้เนี่ยมันก็ไหม้ไปหมดไม่มีอะไรหรอกที่จะติดตัวต้องมีบุญที่ทำไว้ในหัวใจตัวเองใครเอาให้ไปไหนก็ไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราสร้างสมไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ติดตัวไปฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่จะติดตัวไปเราต้องยอมรับต้องรีบทำ อย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านจะได้ไปเนี่ยไม่ใช่เรา

ท่านเราทำให้ทันวันนี้วันนี้เรามาทำเพื่ออนุสติระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่จริงท่านได้ไปก่อนแล้วท่านได้ไปก่อนตายแล้วคุณธรรมความดีที่ท่านทำอะไรของท่านเนี่ยท่านได้เก็บของท่านไปตรงที่ว่าท่านทำแล้วแต่วันนี้เรามาทำให้พวกเราเนี่ยเรามาฟังสวดเรามาฟังเทศเรามาทำการชาปนกิจเนี่ยเรามาทำให้แก่เราทำเพื่อให้เราได้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราด้วยแล้วเราทำใจของเราไปด้วยว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เรามาทำอนุสติเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านถ้าเราเป็นลูกท่านเราก็คิดว่าเราก็ต้องตอบแทนคุณแต่ที่จริงตอบแทนคุณท่านนั่นก็คือการตอบแทนด้วยการทำดีต่อไปเป็นลูกที่ดีก็หมายถึงทำดีเหมือนอย่างที่พ่อทำพ่อใจบุญพ่อเป็นคนว่านอนสอนง่ายพ่อเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมเราก็จะต้องตั้งใจทำตามพ่อเพื่อให้ใจเราเนี่ยได้เป็นสุขในบรรปลายชีวิตเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นลูกที่ดีคือเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อไม่ใช่ว่าทำศพพ่อแล้วเราจะไปเราก็ทำตามของเราไปต่อไปอย่างนี้แต่เราก็ต้องน้อมจิตในศรัทธาของเราว่าแม้แต่พ่อผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังต้องทิ้งโลกนี้ไปคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไปได้สักอย่างเดียวเนาะคิดแล้วเราก็ต้องมามองตัวเราว่าพวกเราต้องรีบแล้วรีบทำความดีใส่ใจเราจะมัวมาโกรธกันอยู่ทำไมจะมัวมาเกลียดมาทะเลาะกันอยู่ทุกวันทำไมตายไปเดี๋ยวเราก็เอาอะไรไปกันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาเนี่ยเป็นอนุสติเพื่อมาระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำแล้วเราก็จะเอาไปทำด้วยหลวงพ่อท่านเสียสละบ้านเรือนได้ออกบวชได้เอาละถือเราสละไม่ได้แต่เราก็สละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีวันพระแปดค่ำมาถือศีลอุโบสถมานั่งสมาธิสวดมนต์ศึกษาธรรมะให้มันรู้จักธรรมะของพุทธเจ้าสักข้อหนึ่งก็ยังดีจะเรียกว่าถ้าเราไม่มีเวลาของเราเลยชีวิตหมดแต่มุ่งแต่จะทำมาหากินเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญกุศลทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รวยเพราะเราไม่เอาบุญแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเนี่ยทำอะไรมันก็เกิดมาเกิดผลไม่ทิ้งไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็เหลือกินเหลือใช้แต่บางคนโอ้ทำทับตายไม่พอกินพอใช้ทำก็ได้มาหลุดหายไปหมดไม่เคยพอสักทีเดียวไม่เคยได้พบจุดจบความสุขสงบสักทีเดียวฉะนั้นเรียกว่าคนที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเราก็คือคนมีธรรมะคือมีศีลคนมีศีลธรรมศีลธรรมที่กินไม่หมดกินได้ทุกชาติเลยสีเรนะโภคสัมปทาคนมีศีลก็ร่ำรวยไม่มีคำว่าจนศีล นี่จะเป็นผู้อุปการะคนให้มีความสุขเจริญได้แต่นี่เราไม่เอาศีลธรรมเราไม่เอาศีลธรรมเราจะได้อะไรล่ะคนหนึ่งใช้ชีวิตมา40กว่าปีไม่ได้ตั้งตัวเองได้เลยอาศัยภรรยาตัวเองอาศัยภรรยาตัวเองเลี้ยงลูก4คนในภรรยาตัวเองไอ้เพื่อนเขาก็ร่ำรวยไปหมดแล้วตัวเองก็กินเหล้าเช่าชู้ไปตามเพื่อนไม่ได้คิดก็คิดว่าตัวเองคงไม่รวยแหละแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยภรรยาก็ทนไม่ไหวก็มาบวชตัวเองก็เลยมาบวชแทนภรรยาพอบวชเข้ามาได้ปีหนึ่งคิดได้โอ้โหพอมาทำกรรมฐานมาย้อนอดีตตัวเองว่าตัวเองนี้ไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นมาเลยในชีวิตตัวเอง47ปีเมียต้องเลี้ยงลูก4คนตัวเองไม่เอาไหนเลยจะชูกินเหล้าไม่ทำลายแต่ตัวเองทำลายครอบครัวหมดเลยคิดว่าต่อไปนี้จะทำมาหากินจะไม่เอาแล้วก็สึกไปถ้าสึกไปก็ไม่คบคนกินเหล้าไม่กินเลย

คบพระหรือกนินทำบ้านตัวเองไปที่นั่งสมาธิทั้งลูกทั้งสี่คนภรรยาคนหนึ่งตัวเองคนคบแต่พระทำบุญดีกว่าแต่ก่อนกินเหล้าหมดปีหนึ่งต้องหลายพันไม่คบคนเก่าเลยแยกออกจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็เฮ้ยมันไปเสียแล้วไอ้นี่เขาพยายามติดตามเพราะที่สุดเขาตัดทิ้งเลยพอคบกับพระเท่านั้นแหละทำบุญเท่าไหร่ไม่มีจนโยมทำเย็นคนอื่นเนี่ยเอ๊ะทำไมทำแต่บุญไปนั่งไปกับพระวิ่งรถไปไหนก็ไปว่าเพราะที่สุดจะตั้งตัวได้เปิดร้านได้เปิดร้านขายของพอเปิดร้านก็มีพวกนักบุญทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอุดหนุนมีแต่พวกนักบุญนักธรรมะอุดหนุนนะเข้าให้การที่ตนเองเนี่ยช่วยภรรยาอีกฝ่ายนึงเมื่อก่อนภรรยากินฝ่ายเดียวก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สามารถจะรวยได้พอสามีตั้งใจไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลยช่วยอีกฝ่ายนึงกันนี้ทุกวันนี้มีบ้านเปิดร้านต้อง3ล้านมีเงินเป็นล้านแหละมีรถเก๋งขี่มีรถปิกอัพมีที่ดินมีบ้านพอคิดว่าตัวเองจะทำมาหากินตั้งตัวน่ะเพียงระยะไม่กี่ปีนะโยมเพียงระยะไม่ถึงประมาณ7ปีนี่เองตั้งตัวได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อธรรมะนี่ถ้าตัวเองไม่คบกับพระนะกินเหล้าเมายามีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะจนตลอดไปเลยแล้วจะเพราะปลูกลูกตัวเองเนี่ยให้แย่ลงลูกก็จะต้องลูกหญิงลูกชายก็จะต้องตามพ่อแม่โดยที่ผูกนิสัยไว้ที่ไม่ดีจะเห็นเลยว่าคนเราเมื่อมาเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมดาโบราณก็บอกคนเรา45ไปแล้วตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แหละถ้าตั้ง45ไปแล้วเนี่ยบอกจะตั้งตัวรวยไม่ได้แหละเพราะมันหมดวัยแต่นี่เขา47นะโยมออกมาตั้งตัวได้เพราะเอาธรรมะอย่างเดียวไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลิกเพราะชีวิตนั้นใช้มาพอแหละไหนเลยจะทำลายครอบครัวตัวเองอย่างมากฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยทำแล้วไม่จนนะคนบางคนเอ๊ะทำบุญแล้วจะได้อะไรทำบุญเนี่ยมันกำจัดไอ้ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็มีแต่ดีพอกพูนมาเองก็เลยว่ามันรวยได้โดยที่แบบมันมีทางเสียน้อยทางได้มันมากแล้วการเล่นการพนันเนี่ยทำให้คนเราไม่สนใจการทำมาหากินไม่สนใจความรับผิดชอบในครอบครัวการกินเหล้าก็ทำให้เราไม่สนใจรับผิดชอบในครอบครัวถือจะรับผิดชอบมันก็ไม่ 100% ฉะนั้นการไม่กินเหล้าการไม่เล่นการพนันการไม่เจ้าชู้เนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยตั้งตัวเองได้การมีครอบครัว2ครอบครัวมีภรรยา2คนเนี่ยทำให้มันต้องแบ่งแยกแตกความรู้สึกตัวเองไปด้วยความสุขที่จะให้ครอบครัวสมบูรณ์ก็ไม่มีและสิ่งที่จะมาเจือจุนให้สมบูรณ์ก็ไม่มีมันก็เหน็ดเหนื่อยมากในชีวิตที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยฉะนั้นจึงว่าสีเลนโภคสมถาเพราะเรามีศีลแล้วเราก็พ้นกรรมอันนี้ไปชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปถูกต้อนอีกไม่ต้องไปเป็นกระเทยอีกไม่ต้องไปขนสองเพศไม่ต้องไปขนสองใจไม่ต้องไปขนที่ถูกเขาหักล้างหัวใจคนที่เจ้าชู้มีภรรยามากเลยไปเกิดชาติหน้าก็ไปเป็นกระเทยไปมีความรักก็ถูกเขาทอดทิ้งถูกเขาทำลายไม่มีใครรักเราจริงคนที่ดื่มสุราเนี่ยไปข้างหน้าก็เป็นคนโลภมากจะอายุสั้นพันตายเร็วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะโทษของสุราโทษเล่นการพนันก็จะมีคนมาหลอกลวงเราเรื่อยมีทรัพย์ก็มีไม่อยู่มีคนมาคอยช่อโกงมาหลอกลวงทำให้เราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ติดฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยกันความหายนะทั้งปวงได้หมดเลยแต่นี้พวกเราไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อนึกว่ามันไม่จำสำคัญคิดว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ใครอยากจะถือก็ถือบางครั้งก็ยุให้คนแก่ถืออย่างเดียวพวกใกล้ตายถือไว้เถอะ
ูยังไม่ตายหนุ่มสาวยังวิ่งได้อยู่ไม่เอาหรอกใครจะไปนั่งหลับตาภาวนาในวัดเราไม่ยังกินได้ทำได้ก็เลยให้แต่คนแก่เข้าวัดคนแก่ก็เหมือนอย่างเราเมื่อก่อนนั่นเนี่ยไอ้เมื่อก่อนก็ไม่อยากเข้าวัดเหมือนกันนึกว่ากินได้เดินได้อยู่กูก็ไม่เข้าวัดแต่พอแก่แล้วมองเห็นความตายไหลๆเลยล่ะจะมองเห็นความตายอยู่ทุกก้าวแล้วไปไหนก็ไม่รอดตายแล้วนะไปไหนก็ไม่รอดจะไปวัดเถอะพวกเรามันยังมองไม่เห็นมันยังมองไกลความตายความแก่อยู่ก็เลยไม่ยอมเข้ามาหาธรรมะแต่ที่ความจริงหาไม่หรอกคนตามธรรมะแล้วไม่ใช่คนแก่ตายคนหนุ่มคนสาวก็ตายเดี๋ยวนี้เราไปเดินดูตามถนนทุกวันเลยชนรถชนโครมเนี่ยไปดูไม่ใช่คนแก่ตายนะคนแก่ไปไม่ได้ไม่เที่ยวคนแก่เข้าบ้านเข้าวัดไอ้ที่ตายตามถนนนั่นก็หนุ่มๆสาวๆตายกันเลยคนแก่ก็มาตายแก่ตายกันคนที่ตายตายเดี๋ยวนี้ก็คือคนหนุ่มๆสาวๆตายก่อนฉะนั้นเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้เราต้องหายชนะหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าเราเอาศีลธรรมเราจะเสียหายตรงไหนเราได้มิตรดีด้วยได้ครอบครัวที่อบอุ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราไม่ได้มาเราจะได้หมดเลยแต่คนเราเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะปานถ้าเรามาใช้เอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตเราจะไม่แตกเราจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้ไม่โกรธกันสอนคนให้อดกลั้นต่อการเป็นอยู่อย่างเช่นหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านมาบวชแล้วท่านเจ็บท่านอดทนท่านไม่ร้องอดครวญท่านไม่โกรธหมอไม่โกรธคนโน้นไม่โกรธคนนี้เพราะท่านมีความอดทนแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่โกรธกันเพราะเราจะโกรธเราก็เป็นทุกข์ภรรยาก็ไม่โกรธสามีสามีก็ไม่โกรธภรรยาเพราะเรามีขันติอดทนเพราะเราไปฝึกสมาธิอยู่ทุกวันการที่เรานั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันจะซึมจิตใจเรามันจะมีบุญกุศลเข้ามาซึมอยู่ในใจทำให้เราระลึกละชั่วประพฤติดีคือมองเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเราจะพยายามลดละทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวเราก็พยายามที่จะมองหาทางอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำยังไงเนาะจะให้ชีวิตเราถึงจุดจบคือความสุขสงบทางใจกายและครอบครัวเราไม่มีทางอื่นที่จะดีเท่ากับการน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมของพุทธเจ้าเข้ามาหาธรรมะดีกว่าเพราะจะมีพระมีญาติมีโยมคุยแต่เรื่องชักชวนบุญกุศลมาให้มันใกล้มามันก็ใกล้เข้าถึงธรรมเสียคือไม่ใช่ว่ามาวัดก็มาเป็นประเพณีมาตักบาตรก็แล้วก็รีบกลับธรรมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ง่วงนอนฟังแล้วก็เมื่อยฟังแล้วก็รำคาญนั่นแหละเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรดับทุกข์เลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อันลึกซึ้งเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะชั้นปัญญาชนหรือธรรมะชั้นปัญญาเลิศคือแก้ปัญหาด้วยหัวใจตัวเองคือแก้ปัญหาหัวใจคือมันต้องแก้ด้วยความละเอียดอ่อนเช่นเรามีความทุกข์ใจเนี่ยจะให้ใครมาแก้ไม่ได้นอกจากเราเนี่ยใช้สติปัญญาของเราเข้ามาข่มใจเข้ามาพิจารณาใจเพราะทุกข์นั้นมันเกิดจากใจก็ต้องใช้สติปัญญานั้นเป็นเครื่องดับใจดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมก็คงตั้งใจมาฟังสวดฟังเทศฟังธรรมที่จะนำเอาบุญกุศลไว้ในจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้เป็นสุขในเมื่อเราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วนำพุทธศาสนาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจเราแล้วเราก็จะยึดเหนี่ยวในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นแก้วในดวงใจเราเราจะต้องมีทุกข์เราจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการไปตีไปเค้นฆ่าไปด่าไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ใช่เราต้องหาทางดับทุกข์แก้ไขตัวเราทั้งนั้นเองเราไม่ใช่ไปแก้ไขด้วยการไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นทางดับทุกข์
ถ้าใครทำไปได้มากเท่าไรคนนั้นก็จะได้มากก็เรียกว่าทำเอาตัวเองรอดทำตัวเองพ้นทุกข์ทำที่จะได้ประโยชน์แก่ครอบครัวเราด้วยมากเลยฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายไว้แต่เพียงพอสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงอุทิศส่วนกุศลที่ตั้งใจเจตนามาวันนี้แผ่กุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลจันภัยซึ่งเป็นมรณะสิ้นไปแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มาทำการสวดตรงนี้ก็คงจะทำการเผาก็ถือว่าคนตายก็ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์คนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้มีทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจเราบุญกุศลท่านนั้นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะดับทุกข์ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความร้อนใจอยู่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไปแล้วนี่คือดอกบัวที่พ้นน้ำคนฉลาดเกิดมาแล้วทำบาปก็เลิกทำบาปพอเจอพระแล้วเลิกทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวที่หนึ่งพวกละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวที่สองก็พยายามสอนแล้วสอนอีกก็พยายามจดจำแต่ไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจดจำจนได้เหมือนดอกบัวที่กำลังจะพ้นน้ำจะบานในวันต่อพรุ่งนี้วันจะบานพรุ่งนี้บานแน่นอนพรุ่งนี้ดอกบัวอีกที่สามนั้นจะบานในวันต่อไปคือยังไม่บานคือพยายามสวดมนต์พยายามภาวนาอบรมบ่มนิสัยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่รู้มากดอกบัวที่สี่ไม่โคลนน้ำพวกนั้นไม่มาวัดพวกนั้นไม่ยอมมาวัดหรอกกินเหล้าเมาสุราอะไรก็ได้ที่มันทางโลกเต็มตัวก็แล้วกันกินเหล้าเมาเจ้าชู้เล่นการพนันไม่ว่าหญิงว่าชายไม่เลือกผัวใครเมียใครเอาทั้งนั้นพวกนี้บัวที่ตูดอยู่ใต้น้ำที่เต่าปลากินเป็นอาหารเน่าเละเป็นโคลนตมต่อไปไม่บานพุทธเจ้าไม่โปรดพวกนี้ใครจะไปเทศน์สอนพระด่าพระเอานะพระด่าพระเลยนะมึงอะไรจะเลิกเทศน์ตะถิ่นสอนกูว่าแต่กูคนเดียวอะไรก็เมาอะไรก็อะไรพวกนี้พวกใต้น้ำไม่ฟังพระหรอกถ้าฟังเดี๋ยวก็ด่าในใจมาเมื่อไรก็เทศแต่ไอ้บุญบาปนั่นเองพวกนี้บวชในน้ำไม่ต้องไปเทศองค์ไหนเทศก็โดนด่าเนี่ยเขาบอกพวกที่เมาไม่เลิกเมาไม่เลิกทำบาปไม่เลิกพวกนี้บวชใต้น้ำพุทธเจ้าท่านจะโปรดเฉพาะพวกบัวพ้นน้ำไปแล้วไปหมดแล้วโยมพวกเรานี่พวกอะไรพวกจะบานในวันต่อไปนะพวกเราเป็นพวกดอกบัวสองเหล่าก็แล้วกันนะจะเป็นเหล่าที่สี่ก็แล้วกันเหล่าที่สี่นั้นหมาน้องบัวไม่ได้หรอกหมาเดินมาไม่ตรงทางเดินไม่ตรงทางโยมเป๋ออกนอกวัดหมดเดินถอยหน้าไปหน้าเก้าหนึ่งถอยหลังสองสามเก้าเขาบอกไปวัดกูไม่ไปจะไปลงเล่าไปพวกนั้นเป็นบัวจมน้ำแล้วอย่าไปเป็นมันเลยแล้วก็ทั่วไปบัวอย่างนั้นหาง่ายพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่ว่าท่านก็ไม่เตือนท่านก็วางเฉยถือว่าท่านสอนเฉพาะคนที่รู้เหมือนกับโรงเรียนแล้วก็เปิดสอนเนี่ยเขาก็เปิดสอนสำหรับเด็กที่เรียนอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้เด็กพิการเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขาก็ไม่สอนเพราะมันหมดปัญญาอ่อนไปแล้วใช่ไหมเด็กปัญญาอ่อนเขาก็ไม่รู้จะทำไงหมดปัญญาหูหนวกตาบอดมาใบอย่างเงี้ยก็หมดปัญญาพวกเราหูดีตาดีคนที่มาน้องบัวก็มาถือว่าเป็นบัวที่จะพ้นในวันต่อไปหรือว่าบัวที่พ้นน้ำคนเดียวกันคงไม่เป็นเหยื่อเต่าตา

ต่อไปมาก็ให้สละทิ้งซะโอ้ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติคู่ชีพหรอกไอ้เหล้านะไอ้เหล้าอาญาเนี่ยกินไปแค่นั้นนะแล้วต่อไปมันนะพอแก่ตัวพอเข้า50-60ก็เอาละเหล้ามันทำเราละเล่นกระเพาะขาดตับแข็งตับอ่อนแล้วค่อยๆทรุดโทรมเงินที่หามาได้หายหมดรักษาตัวคนเดียวเนี่ยครอบครัวมีเท่าไหร่เนี่ยรักษาคนเดียวไม่พอโทษของสุรานะโยมนะมันจะเจ็บก็ออดก็แอด3วันดี4วันไข้เอ้าหมดเลยมีเท่าไรอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่หายมันดูดเงินเราไปเพราะแก่ตัวมีแต่เจ็บปวดนะทำเองก็ไม่ได้เงินก็หาไม่ได้มีแต่ใช้อย่างเดียวฉะนั้นก็ให้คิดแต่ว่าโทษเนี่ยมากกว่าคุณคนไม่มีศีลเนี่ยมีโทษมากกว่าคุณคนมีศีลเนี่ยมีคุณมากกว่าโทษถ้าเจ็บกายได้ป่วยก็ไม่ใช่โทษของการกินเหล้าเมายาโทษจะกรรมเก่ามากกว่าก็ชื่อหนองบัวก็ดีแล้วนะโยมสมามาครั้งแรกมาวันที่ยินว่าหนองบัวชื่อมันดีนะสมามาปักกดตัวเนี้ยมาบ้านประสิทธิ์ชื่อหนองบัวประชาหนองบัวมันก็เป็นนิมิตที่ดีสมัยก่อนนี่มาปรากฏกันอยู่ในหลุมผีตอนนี้โยมกำนันบอกหลวงพ่อเตอร์ไถ่เลยนะบอกจะไปถ่ายเลยมันสงบดีกำนันสมยาเป็นคนมาช่วยกันริเริ่มครั้งแรกอ่ะเป็นที่สงบก็นับว่าเป็นประโยชน์เขาบอกเอ๊ะหนองบัวไม่มีบัวแต่หนองไผ่มีบัวแต่ไม่หนองไผ่มีบัวไม่มีคอไผ่สุพรรณนั่งเรียกหนองไผ่หนองบัวแต่ไม่มีบัวแต่มันมีบัวในหัวใจโยมนะมีบัวในหัวใจคนเราเหมือนดอกบัวทำใจให้ดีเหมือนดอกบัวบานถ้าทำใจไม่ดีก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนะเวลาโกรธดอกบัวใต้น้ำนะมาวันเราไม่ได้เสียหายอะไรโยมอย่าไปว่ามึงเข้าวัดเข้าวามึงไม่ใช่คนพวกกูพวกกูมันพวกเจริญแล้วไม่เข้าวัดเป็นอย่างนั้นไปได้กลายเป็นคนเข้าวัดกลายเป็นคนสังคมโบราณไปคนไม่เข้าวัดกลายเป็นคนสังคมสมัยใหม่ที่จริงมันก็คมสังคมแบบเดียวกันไอ้ความรู้ก็ไม่ได้หนีอะไรกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแบ่งแยกไอ้ที่บาปมันแบ่งแยกเองอ่ะคิดว่าคนเข้าวัดคือคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่แท้ที่คือคนเข้าวัดคือคนไม่สร้างกรรมเวรให้ตัวเองคนที่จะละกรรมละเวรเพื่อจะไปสู่ทางที่ดีนั่นเองเดี๋ยวถ้าพูดกันแล้วคนก็คนทันสมัยมากกว่าคนก้าวหน้ามากกว่าไอ้คนไม่เข้าวัดคือคนถอยหลังมากกว่าไปหน้า9ถอยหลัง29โยมก็เห็นกันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

ทิฏฐิมีศรัทธาในการบวชมากคิดจะบวชตลอดไปทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดว่าหลวงพ่อประภาสจะมาเจ็บป่วยถึงขั้นก็สิ้นชีวิตวายชนก็ด้วยกรรมตัดรอนเรียกว่ากรรมตัดรอนทำให้ต้องเจ็บป่วยโดยที่อายุยังไม่ยังพอจะอยู่ไปได้แต่ว่าอยู่ในอำนาจของกรรมมาตัดรอนก็หมดไปในการที่บวชก็ถือว่าได้เลือกที่เกิดที่ดีคนมาบวชก็เรียกว่ามาเกิดที่ดีมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์สมบัติภพภูมิของสวรรค์สมบัติแล้วก็ภพภูมิที่ไม่มีภพภูมิก็คือนิพพานสมบัติ การที่เกิดเป็นพระก็คือมาเลือกเกิดในแดนที่สุขสงบในการทำใจเพราะว่าคนเรียนรู้เรื่องธรรมะก็คือเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าการเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้านี่คือการเรียนรู้เรื่องดับทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่หลงทำการกิริยาตายจะเป็นคนที่รู้จักแยกตัวตนออกไปแต่คนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนที่หลงไม่เข้าใจว่าทุกข์นั้นจะเกิดมีกับตัวเองก็ไม่ฉลาดในการนำอุบายในการดับทุกข์ทางใจเวลาเจ็บมาก็อยากจะหายไม่หายก็ดิ้นทุรนทุรายอยากจะหายให้ได้แต่ถ้ามาถึงขั้นถึงตายนี่ก็ไม่อยากจะตายอยากจะอยู่ต่อไปอีกให้ความที่ตนเองไม่ได้สมความปรารถนานั้นจะเกิดทุกข์มากเพราะไม่สามารถจะแยกทุกข์ออกได้คือไม่ต้องการที่จะเป็นแต่มันก็เป็นไม่ต้องการเจ็บมันก็เจ็บไม่ต้องการจะตายมันก็ตายถ้าคนไม่ยอมรับความจริงก็จะเกิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายหาที่พึ่งคือหาอยู่หายาหาหมอคิดว่าตัวเองยังไม่ควรจะตายควรจะอยู่ไปสัก 80-90 ปีฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสังขารเขาเราอยู่เขาได้แค่ไหนก็ถือว่าใช้ไปได้แค่นั้นเราได้เขามาแค่นี้ก็ดีแล้ว ที่ได้มาถึง 6-70 ปีก็ถือว่าเราได้ใช้สังขารมายาวนานเขาเรียกว่าใช้มาชิ้นเก่าคือบางคนใช้ไม่ทันเก่าก็กรรมมาตัดรอนแค่10ปีตาย15ปีตาย20ปี30ปี40ปีตายเขาเรียกว่าใช้ยังไม่ทันเก่ากรรมก็มาตัดรอนไปถ้าพูดกับรถก็ใช้ยังไม่ทันเก่าก็มาอุบัติเหตุคว่ำเสียชนเสียใช้ไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรียกว่าตายตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนรถที่ใช้ยังไม่ทันเก่าแต่มาพังซะก่อนด้วยอุบัติเหตุด้วยการชนกันคว่ำแต่รถที่ใช้ไปยันเก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนซ่อมไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับร่างกายคนเราที่อยู่มาจนถึงแก่60-70ซ่อมมานานแล้วมันไม่อยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไปหารถคันใหม่เจ้าของผู้รู้นี่ก็ไปหารถคันใหม่ไปขับขี่รถคันใหม่คันเก่าซ่อมมาไม่ไหวแล้วรู้แล้วว่าไม่ต้องเสียดายมันแล้วก็ถือว่ามันเก่าเสียแล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ซ่อมมากขึ้นเสียกำลังเสียทุนมากขึ้นไปหารถคันใหม่ดีกว่ารถคันเก่าเหมือนกับร่างกายเราอยู่มานานจนเจ็บนั่งก็เจ็บลุกก็เจ็บเดินก็เจ็บนั่งก็แก่ยืนก็แก่เดินก็แก่แก่มีอยู่ในสารพังกายเจ็บปวดแก่เท้าอยู่ในกายนี่หมดเราก็คิดจะทิ้งนี่เสียคิดทิ้งความแก่นี้เพื่อให้พ้นความแก่แล้วไปเอาสังขารใหม่เรียกว่าสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติหรือนิพพานสมบัติที่เรากายนั้นจะได้ไม่มาแก่อย่างนี้เหมือนกับเราทิ้งรถเก่ามาเอารถใหม่นั่นเองคนไม่ฉลาดก็มัวซ่อมอยู่นั่นเอง
มาหลงที่จะยึดของเก่าอยู่นั่นเองฉะนั้นถึงว่าการสิ้นไปมรณะสิ้นไปของหลวงพ่อประภาสก็ถือว่าดับไปตามอายุขัยดับไปการที่ว่าผลกรรมในเป็นการเป็นทุกข์ของมนุษย์ถ้ายังอยู่ก็ยังต้องเจ็บเพราะโรคมะเร็งนี้ร้ายแรงแล้วถ้าขันติเราไม่มีขันติบารมีเราไม่มีเราก็ทำให้เราเนี่ยขาดสติทำให้เราพลั้งเผลอทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเป็นโมหะจริตไปหรือถ้าเราเจ็บปวดมากทนไม่ได้ก็สับกระส่ายก็เป็นโทสะจริตไปก็มีแต่ที่เราไม่สามารถจะเอาบุญกุศลไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีสติดีมีสมาธิดีเราตายไปแล้วเราก็เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือทำใจให้ผ่องใสเบิกบานก็เรียกว่าแล้วไปดีก็เรียกว่าเลิกที่เกิดได้เกิดดีได้ไม่ไปเกิดในที่ชั่วฉะนั้นเรียกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้ขันธ์ห้ากันก่อนกายเรามีอะไรมีรูปของแห่งรูปนี่มีธาตุดินน้ำไฟลมของแห่งรูปเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีโรคภัยไข้เจ็บร้อยพันแปดประการที่จะเจ็บจะปวดนี่เรื่องของรูปรูปในขันธ์ห้าเมื่อแยกออกไปแล้วก็เป็นธาตุน้ำดินไฟลมเมื่อมารวมแล้วดินน้ำไฟลมก็มาเป็นกองแห่งรูปกินเดินนั่งนอนได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยในกองแห่งรูปถ้าธาตุใดวิปริตถ้าธาตุใดมันวิปริตน้ำไม่สมบูรณ์ผู้ไฟไม่สมบูรณ์ลมไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์สังขารนี่ก็เกิดโรคขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเสด็จท่านเนี่ยเกิดโรคขึ้นมานี่คือเรียกว่าธาตุมันไม่สมบูรณ์ก็เกิดโรคขึ้นมาได้ถ้าเราสามารถที่เอาธาตุทั้ง4เนี่ยมาประชุมให้มันดีกันขึ้นก็สามารถหายได้ถ้ามันไม่สามารถจะรักษาได้ไม่สามารถจะเอาธาตุทั้งหลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้หายได้กองแห่งรูปนี่เป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับกองแห่งรูปผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเจ็บปวดเมื่อยแขนขาหูตาเจ็บพิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์ทั้งหมดกองแห่งรูปฉะนั้นเราจะต้องพยายามรักษารูปอันเดียวไว้เพื่อไม่ให้มันเจ็บมันปวดต้องกินข้าวต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเนี่ยเพื่อรักษากองแห่งรูปไม่ให้มันเกิดทุกข์ถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่รักษานั่งนานเกินไปเกิดปวดเมื่อยเป็นโรคตายได้นอนนานเกินไปยืนนานเกินไปทำอะไรที่มันไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้มันสม่ำเสมอก็เกิดโรคขึ้นได้เรียกว่าธาตุมันเดินไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อกองแห่งรูปนี่มีความทุกข์เราก็พิจารณาว่ารูปทั้งหลายนี่ก็แปรปรวนแตกดับสลายไปในที่สุดมันไม่มั่นคงอยู่กับตัวเราเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเนื้อเลือดก้อนเดียวเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเลือดก้อนเดียวในครรภ์บรรดาแล้วก็แตกปุ่มแตกสาขามาเป็นผมขนเล็บฟันหนังมือเท้าเนี่ยอาการทางที่สองเนี่ยมาเป็นกายเราเมื่อมาเป็นกายเราจึงเติบใหญ่มานี่เราก็ยึดว่ากายเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เราเจ็บเราปวดมันก็เปลี่ยนไปนิจังมาตั้งแต่ก้อนเลือดก้อนเดียวมาจนถึงว่ามาหนึ่งคืบเดี๋ยวมาหนึ่งคืบมาหนึ่งแค่มาแค่ศอกมาแค่ศอกมาเท้าแค่ศอกกว้างแค่คืบมันมายาวเป็นวาและที่สุดไปแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรไอ้ที่ยาวเป็นวาเนี่ยก็เหลือเพียงโกรธเดียวเหลือเพียงกระดูกเพียงกรรมเดียวมันก็กลับไปไม่มีอะไรอีกเหมือนกันกองสังขารมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนทุกรูปทุกนามเมื่อกองแห่งรูปมันเปลี่ยนแปลงนี่เราก็ถือว่ายึดไม่ได้ยึดแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่หายมันก็ต้องตายก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายคนเราเกิดมาแล้วก็หนีความตายความแก่ความเจ็บไม่พ้นเราต้องยอมรับความจริงทุกรูปทุกนามอย่าฝืนธรรมชาตินี้ไปไม่ได้แล้วจะเกิดความเป็นทุกข์สับสนมากมายเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อมีกองแห่งรูปก็มีกองแห่งนามนามคือความคิดนึกยินดียินร้ายเนี่ยมัน
มันไปทุกข์กับรูปมันไปสุขกับรูปมันไปดีใจเสียใจกับรูปนามนี่เป็นตัวไม่มีตัวตนแต่มันเป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรักษานามนี้ให้เป็นนามธรรมที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะได้ไม่ไปทุกข์กับกองแห่งรูปมีรูปก็ต้องมีเวทนาอีกมีเวทนาได้ทำให้เสวยอารมณ์ทุกข์สุขอย่างมากมายมีเวทนาก็มีความเจ็บความปวดยินดียินร้ายทุกข์สุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเวทนาทางทุกข์ก็จำได้ว่าอันนี้มันทุกข์มันเจ็บมันปวดเขาเรียกว่าสัญญามันจำเอามาคลองใจกังวลเล่าร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันจำว่าทางนี้มันไม่ดีมันเจ็บมันปวดอย่างนี้มันดีอยากจะได้อย่างที่ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงเป็นเกิดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเกิดความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วมันก็ไม่สมหวังหมดเลยตัวสังขารก็เป็นตัวปรุงจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญก็สุขใจเป็นบาปก็เล่าร้อนใจมันก็ปรุงแต่งอยู่ในกองสังขารนี่เองวิญญาณเป็นตัวรับรู้คนเรามีวิญญาณเป็นตัวรับรู้รู้หมดทั้งสารพังกายรู้หูรู้ตารู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจรู้ไปหมดเนี่ยเรียกว่าวิญญาณแล้วก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารเจ็บปวดก็เป็นทุกข์อยู่นี่เองฉะนั้นเมื่อเราเป็นมีธรรมะแล้วเราก็จับแยกกันจับแยกกองแห่งรูปเนี่ยเมื่อมันยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็พยายามหัดแยกสิอย่าเอาปนกันรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเรียนรู้ให้ได้ให้เข้าใจขันธ์ห้าเนี่ยแล้วเราจะได้ดับทุกข์ที่ใจเราเวลาเจ็บเวลาไข้เวลาเขาเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างชีวิตเราจะได้ไม่ผิดหวังลูกตายแม่ตายพ่อตายภรรยาตายสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตายเราตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราจะได้แยกขันธ์ห้าว่ามันเป็นมานานแล้วถ้าเราเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เชื่อคำสั่งสอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องร้องไห้ค่ำครวญเศร้าโศกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาค่ำครวญปานจะขาดใจตายตามเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจากไปจากเราแต่พอเราจากไปลูกหลานก็ร้องไห้ค่ำครวญเสียดายเราเช่นเดียวกันเพราะเรายึดสังขารยึดกองแห่งรูปเป็นของเรารูปเวทนาเป็นของเราทุกข์เป็นของเราสุขเป็นของเราสัญญาจำได้แล้วก็ยึดเป็นอารมณ์อันนั้นสุขก็ยึดเป็นอารมณ์ทุกข์ก็ยึดเป็นอารมณ์สังขารก็ปรุงแต่งเป็นบุญก็ยึดว่าบุญเป็นบาปก็ยึดว่าเป็นบาปไม่มีการปล่อยละวางไม่มีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้วางใจอยู่ในอุเบกขาวิญญาณก็รับรู้กระทบเอามาปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นอะไรก็พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่เสมอเพราะเราไม่แยกขันธ์ห้าเลยไม่สักแต่วิญญาณไม่สักแต่รูปไม่วางเฉยในเมื่อรูปเป็นทุกข์ไม่วางเฉยในเมื่อรูปแปรปรวนไม่วางเฉยในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นไม่วางเฉยในเมื่อความจำของเรานั้นไม่มั่นคงไม่วางเฉยในเมื่อสังขารปรุงแต่งไม่วางเฉยในเมื่อสังขารวิญญาณรับรู้กระทบอารมณ์ถ้าระวังเฉยได้ก็เรียกว่าคนนั้นมีธรรมมีธรรมคือศีลมีธรรมคือสมาธิมีธรรมคือปัญญาที่ทำใจให้พ้นทุกข์ได้ไม่เศร้าโศกร้องไห้ค่ำครวญเป็นทุกข์ต่อไปคนเราทุกวันนี้เกิดมาสุขเท่าไรก็ทุกเท่านั้นดีใจเมื่อพบกันเสียใจเมื่อจากกันไปดีใจมากเมื่อพบกันแต่เสียใจมากเมื่อจากกันไปมันก็พอกันข้อให้เรามาชมพอเขาพอสิ่งนั้นมันหมดไปเราก็เสียดายอีกไอ้ความเสียดายนั้นไม่อยากให้มันจากไปแต่มันก็ต้องจากนี่แหละคือความทุกข์ได้มาก็หมดไปเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเคยสะสวยงดงามจะดูตรงไหนก็
หมาะเจาะสมไปหมดแต่พอแก่แล้วมันดูตรงไหนก็ไม่สบายตาสบายใจไปหมดเป็นทุกข์เพราะเราได้มาสิ่งที่มันงามก็กลายเป็นสิ่งที่มันไม่งามแต่ถ้าเราเรียนรู้ซึ่งความแก่ความเจ็บความตายมาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเห็นมันอยู่ทุกวันเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่เคยลืมตัวคิดว่าเราต้องจากกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายจากกันมานานเลยแล้ววันนี้ก็ต้องจากมาเมื่อที่แล้วมาก็ต้องจากต่อไปข้างหน้าก็ต้องจากความพลาดพลาดจากกันเป็นของมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีรูปนามฉะนั้นเราก็ให้นึกไว้อย่างนี้บ้างก็อย่างเรียกว่าเรียนธรรมะง่ายๆเรียนธรรมะที่ตัวเราเรียนธรรมะที่ใจเราเรียนที่กายของเรานี่ไม่ต้องไปเรียนกายเรียนวิชาดับทุกข์

ถึงว่าถ้าคนเราไม่เรียนเรื่องขันธ์ห้านี่แล้วทุกคนจะมีทุกข์ตลอดเวลาคนที่ต้องทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะไม่เคยรู้จักเรียนขันธ์ห้าที่พุทธเจ้าสอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เคยสนใจว่านี่เนี่ยคือตัวกองแห่งทุกข์ร้องไห้ฆ่ากันทำอันตรายกันยังชิงกันก็เพราะเรื่องของขันธ์ห้ามันไม่ดับนั่นเองเราดับมันไม่ได้เราพิจารณามันไม่ตกตรงละปล่อยวางไม่ได้มันก็เกิดตรงแต่งขึ้นมารุนแรงอันนี้เราก็มาเรียนทำศีลทำสมาธิของเราให้มันมากๆจิตเราจะได้มีธรรมคือเครื่องดับใจแล้วเราก็จะไม่ต้องร้องไห้ดีใจด้วยดูพ่อพ้นทุกข์

0: าอยู่หลวงพ่อก็ต้องเก็บต่อไปหลวงพ่อสิ้นไปแสดงเท่ากับลงเท่ากับมียาวิเศษดับทุกข์ให้หลวงพ่อเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรืออนุภาพของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยช่วยตัดทุกข์พ่อได้แล้วถ้าให้พ่อยืนอยู่ไปอยู่สักนอนเจ็บอีกสักเดือนหนึ่งพ่อจะต้องปวดลาวมากกว่านี้นับทวีคูณทีนี้พ่อมาสิ้นไปง่ายเนี่ยเท่ากับว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยกำจัดทุกข์ให้แก่พ่อได้ดับไปเสียอันนี้ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเราดับไปง่ายไม่ใช่ว่าโอ้ให้พ่ออยู่นานๆแล้วก็เจ็บทรมานอยู่ทำไมเราที่อยู่นานวันก็ยังทุกข์มากขึ้นเพราะขันธ์ห้านี่เราบังคับบัญชาให้มันสุขสบายไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็มาเรียนรู้ขันธ์ห้าเล็กๆน้อยๆพอเป็นสติเตือนใจว่าเราควรทำใจของเราให้เป็นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ญาติโยมได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสก็สิ้นไปอายุ70ปีบวชได้4พรรษาย่างเข้าพรรษาที่5ก็นับว่าก็ได้สร้างกุศลความดีในระยะที่บั้นปลายชีวิตแต่คุณประวัติของหลวงพ่อประภาสก็เป็นคนดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรียกว่าเป็นคารวะก็ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวอย่างดีมากก็นับว่าเป็นคนดีมาบวชอาตมาก็สังเกตแล้วท่านก็เป็นผู้มีศรัทธาดีมากที่พบประสบท่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าท่านศรัทธามากทั้งที่ท่านอายุมากแต่ท่านก็เป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ถือว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นอะไรเป็นนักปกครองเคยมีลูกมีหลานมีฐานะอะไรก็แกก็ไม่มีถือแต่ว่าใครแสดงธรรมให้แกฟังอะไรแกก็ปลื้มปีติถึงกับน้ำตาไหลพอแกเอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาที่น่าเคารพองค์หนึ่งวันนี้ก็สมควรแค่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้กุศลใดที่เราได้ทำก็ขออุทิศให้แก่หลวงพ่อประภาสจงนำมารับส่วนกุศลผลการกระทำที่ดีของเราในวันนี้สืบต่อไปสมควรแค่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจารูเปคิริส

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ
1: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

0: ลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่เขาเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้า

0: ของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นหลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในหลายภาคเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้

0: จะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อม

พร้อมใจรวมเป็นพุทธานสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละ
อารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์งานจิตเราจะเป็นธาตุของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าโพดหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจน
แล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นเพราะความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอ็นนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถิ่นนิมิทะเพราะตัวถิ่นนิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์
นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอก

จิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นนี่ใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบัน
นี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือก

จิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นแล้วก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อน

ความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นในบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษ
สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบเนื้อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบ
ใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองได้ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุข
นี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเห็นถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ความเสียสละไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่เป็นที่ยินดีของนักปราชญ์ผู้เสียสละย่อมเป็นที่ยินดีของผู้บำเพ็ญบุญอย่างพระเวสสันดรท่านปฏิบัติธรรมบริจาคทานให้อภัยทานให้ด้วยความเมตตาเรามาภาวนาก็ให้รู้จักเสียสละเป็นผู้ให้เรามาอบรมจิตใจให้รู้จักบุญกุศลคุณงามความดีความดีที่เรามาปฏิบัติแล้วก็ไม่หนีหายไปไหนเรามาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นผู้เสียสละบุญเรามาทำบุญเราก็ให้บุญให้กุศลเป็นการเสียสละถ้าเอาบาปมาทำบุญเราก็ได้บาปไม่ได้บุญเหมือนว่าเราทำบุญเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พระธรรมคำสอนพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์หลวงปู่ถิ่นทิฏฐธัมโม

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสง

เย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความนุ่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นนี่เลยจนถึงความนุ่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตกาลก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันราบคาบก็ได้จากความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม้น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนหนทางอย่างเดินโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเลทลายเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูหลอนต้มตุ๋นจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายจนได้ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำรานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครเขาเขียนใครเขาแต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำหนักตำราที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำหนักตำราเช่นอย่างพระไตรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติที่จะกล้าเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นมีน้อยมากหากเหยียบย่ำ ความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเผลอเลยต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลทะไหลไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละจะพอกันเมื่อเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเพียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนธรรมนี้ก็เท่ากับมากลั่นกรองน้ำอัดน้ำธรรมไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกลั่นกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดีในห้วยหนองคลองบึงที่ไหนมากน้อยเพียงไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือขบฉันนั่นเลย ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำสกปรกโสมมนิดเป็นโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อเจ้าของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทำลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสุมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความโปร่งใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเย็นใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแม่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัดข้อธรรมและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดพลาดพลาดคาดเคลื่อนให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่า นี่ก็เป็นเครื่องส่อให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านใส่ตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทำให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นำมาโอ้อวดหมู่เพื่อนได้ทำอย่างที่พูดนั้นจริงๆและเคยพูดเสมอว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดและรวมแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่แล้วกลายกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกอันหนึ่งนั่นฟังสิหากตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายื้อแย่งแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดมาตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองธรรมชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกข์ประเภทนั้นที่เรียกว่าความเพียรในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่งใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนจะปล่อยให้ฉันไปตามอำเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งรำคาญและเป็นสิ่งกีดขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดัดสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้รำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบย่อลงไปบางครั้งประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักๆคือการอดอาหารนี่แหละเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่ คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจให้กินสบายฉันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกำลังไม่อำนวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่แหละสิ่งที่จะให้เราตะเกียกตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆอดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดบั๊กขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวยภายในตัวเองบางครั้งให้อดนึกวิตกไม่ได้หรือวิจารณ์ไปต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์ในความสว่างสวยของใจทั้งๆที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมายก่ายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันก้าวออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝืนความต้องการของธาตุของขันธ์อยู่เรื่อยมาจนถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นนะทั้งที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่เลยทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงๆแต่ก็อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่าจะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้

มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอัศจรรย์ยังจะอัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทั้งทรมานทางร่างกายและเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็กล้าออกแล้วกล้าออกแล้วเป็นไปแล้วเรื่องความภาคเพียรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่รองเรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์อัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั้นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงนี่เป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียรจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเพียรทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วจึงเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทัพสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมดไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มหมดในเรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งต่อสู้กับอัดกับทำด้วยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั่นแต่นี่เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็น
ตัวสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญให้จิตนี่หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนๆที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสำคัญหรือเป็นตัวเสนียดจันไรของภพของชาติอันสำคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกอีกนี่จะก้าวไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนั่นแหละคือความสิ้นสุดหรือวิมุตติหลุดพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้ที่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากแต่อันหนึ่งที่ทำให้พาตะเกียกตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคำว่าถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกลวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนำสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุจึงทำให้เกี่ยวเกาะกับสมมตินั่นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแต่โลกฐานนี่มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหมเรื่องมันพลิกตลบกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรที่เวลาทรงธาตุทรงขันธ์อย่างนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี้เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดจะปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาอะไรให้เสียเวลาเวลาก็เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลำบากเราจะทำอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนะต้องฝืนต้องสู้ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั่นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้ววันไหนมีความอิ่มพอในความอยากไม่มีถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคำว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี้ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดตึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดา

คนชั่วหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสำคัญนี่ท่านวัดท่านจึงว่าดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้แม้เกิดจิตที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วจะเอาอะไรไปยุ่งทุกข์จะมาจากไหนทุกข์ก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรให้เกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสำคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบไทยรู้แบบวิมุตติรู้แบบความบริสุทธิ์ไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือปนไปด้วยกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายเป็นข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ๆที่มีอยู่ในขันนี่ก็รู้ว่าความรู้นี่เกี่ยวกับขันเท่านั้นเองยิบแยบๆที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามจึงไม่เป็นปัญหาเข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นผิดกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นๆแสนๆนั่นล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดหนึ่งก็รู้ทันทีรู้ทันทีว่าไม่ใช่อันนั้นแน่มันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลับเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าแม่น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ำก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวหากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไปนี่อารมณ์แห่งสมมุติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงล้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสำคัญกันไม่มีเพราะนั่นเป็นอัตถานะเป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมติทั้งหลายเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมตินะนี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงการบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสียตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และภพใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคำว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสักทีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคำว่าสุขว่างอมไม่มีคำว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเสียให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากำลังเหลวๆไหลๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศมาเรานี่ก็เรื่องภาคปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตำหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารภ

หรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละพิจารณาเอามันเหลวๆไหลๆเป็นอย่างนั้นไปสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันขีดมันขวางศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ร่วมจมทิพย์หายไปด้วยแบบไม่เอาไหนนั่นนะคุณยังไงนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมาอย่างนี้ก็เคยประกาศลั่นกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้ง50กว่ามันไม่ใช่คล้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นปลากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายที่จะให้พูดอะไรมากมายนักหนาถ้ามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆหลายๆอย่างนี้มันน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนหมู่เพื่อนหากจะยึดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่มียิ่งหนาแน่นยิ่งทุกวันแล้วสิ่งใดที่มันแสลงหูแสลงตามันเต็มอยู่เสมอเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบๆมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่พอจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวๆเผินๆสักแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เหลวๆหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเหลวๆหลายๆแสดงออกไปทำอะไรมันก็เห็นความเหลวๆของการทำด้วยดีปิดไม่อยู่ทำให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองสามวันเนี่ยบอกให้เอากระถนใบเล็กติดด้วยไปด้วยนะฟังเสียงครับซะด้วยนะแล้วพอก็ออกไปนั้นกับค้นดูกระถนมันเป็นใบใหญ่นี่ฟังดินั่นเป็นยังไงปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนเก่านั่นเนี่ยพระองค์เก่านั่นเนี่ยแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึงสามวาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความสัตย์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนมาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยเลื่อนๆลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมายังไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังๆเลยสักนิดเดียวมีแต่ความเหลวๆไหลๆมีสามเวลาแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดของครูบาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอบรมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจแต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทำไมมันจึงจะจับผิดไปกระโถนเล็กกับกระโถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระโถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้ไม่ได้แล้วปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกวันหลังเปิดปิดอีกไปปิดไปเปิดใหม่อีกไปปิดปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พินิจพิจารณาไม่เจาะจงจิตกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเลวหลายอย่างนี้จะว่าไงนี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้าง
จะพากันคิดหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเหลวไหลๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นมันน่าคิดอยู่มากนะอันนี้มันทำให้อดคิดไม่ได้นะนี่ผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยเราก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาซะทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ใดอันใดอันใดมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยหรือกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยึดไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นสาระคุณแก่ตนบ้างมันเป็นอะไรนี่กดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโหทุเรศแล้วนะในวัดหนึ่งยังมีทางยังกรมนะมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำหนักตำลาสำหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรเหมือนอยู่ที่ไหนมีตำหนักตำลาบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นนะมันตำตากันอยู่นี่จีบ้างเนี่ยเอาอุตริมาพูดได้ยังไงก็มันตำตาอยู่เนี่ยเห็นอยู่ในตำหนักตำลารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังโอ้โหไปตรงไหนนี่ตำหนักตำนานมีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นมีหรือพอท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นางวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นั่นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นตั้งสิน้องยังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยงกลมนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะหนูเฉยไม่ได้ต้องไปหาเก่าในที่ไม่คันนะทำนั้นปกแตกในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าศึกกันเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษที่สุดอะไรไม้มันวิเศษอะไรไม้อิฐปูนหินทรายมันวิเศษโสอะไรมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษโสอะไรธรรมต่างหากธรรมวิเศษพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสนังกระฉามีนี่นะแล้วทำไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนานี่ไอ้ที่ไหนมีไปยุ่งไปหมดกวนบ้านกวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแต่จะเอาห้าเอาสิบกับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่นะถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะหาความสงบสิทำยังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่ในนี้ถ้าไม่ใช่จิตจะอันไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้นะตัวมันดิ้นอยู่ดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาดูตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาข้ามอยู่ตลอดเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจนี่เพราะเป็นแก้รำคาญรำคาญมันแก้รำคาญอะไรมันเพิ่มรำคาญอันนี้อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆเราไม่เห็นสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดคะได้ส่งไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิฐปูนหินทรายนี่นะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิฐปูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดทำที่ว่าทำมันอิดปูนหินทรายหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทำมังสังกัจฉามนี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้หรือมันทำไมมันถึงดิ้นหนุนนั่งหนาท่าเราเนี่ยมันนับบันไปนานเวลาเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนยุ่งตั้งแต่หลังการก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลย
แล้วจะทำยังไงนี่มันจะหมดในศาสนาไม่มีแต่ในคัมภีร์มีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้าเนี่ยทีหน้าสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังน่ะที่พูดเดี๋ยวนี้หรือพูดเล่นหรือนี่มันมีเสียพิสูจน์อะไรอย่างเนี้ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี้ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอาณาธรรมเหรอไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นยังไงมันต้องได้ดิ้นนั่งหนาโอ้สลดสังเวชนานี่นะนี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าถ้ามันไม่เป็นท่าแล้วให้ตายกันเสียให้หมดนะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้เอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างนี้อยู่ทำไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดมันแสนสบายนะเราจะหวังเอาอะไรเอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องยุ่งอย่างนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงลวดลายเท่านั้นเนี่ยพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอประสาทราชมณฑลไปแล้วนะแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วกวนบ้านกวนเมืองไปในขณะเดียวกันด้วยแหมมันน่าเกลียดนะไม่เห็นคุณค่าของทำที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทำไงเอาดูที่เพียงสมาธิเฉยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่เอาเย็นทำมันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนะไม่ต้องไม่มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังที่นั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดนิดเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการอะไรที่จะยิ่งแยบมาแม้แสงหิ้งอย่างแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าสมาธิที่แนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่นั้นร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนะฟังสิไม่ได้มาอวดนั่นเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออาจเพื่อทำแท้ๆทุ่มลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้ติดสมาธิไม่จะออกมันแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ดึงว่าความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยเหลือความรู้อันเดียวนี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นเข้าไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเขตก็ไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้มาดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีทำขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยังได้ออกไปก็ออกไปพอก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วเอาแล้วนะที่นี่นะมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่านะโอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรปัญญาต่างหากทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสกับจิตก็เบาลงเบาลงเบาลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นไหนนั่นที่นี่นั้นต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทำได้โลกเขาก็ทำได้มันมีเจตวิโสอะไรเขามากราบพวกพระเนนเหล่านี้เขาไม่มากราบพอพระเนนมีปูนมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะเขามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเคร่งครัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาสิ่งอย่างนี้นั้นวิเศษวิโสอะไรนี่พูดนะยังเต็มที่แล้วนะนี่นะวันนี้พอพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจารณาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินทรายนี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการมันเป็นของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิศกว่ากันขนาดไหนแล้วจึงได้ออกจากนั้นก็ฆ่าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ชนิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปพังไปด้วยอำนาจของปัญญายิ่งดิ้นยิ่งดีดทางด้านปัญญาขึ้นจนขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเลยเถิดธนอุทธัจจะนี่ก็เป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็น

ไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรถมีชาติให้เพลินเพลินได้ยังไงเอาจนกระทั่งที่ว่านม้วนเสื่อลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่น่ะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสามแดนโลกธาตุนี่มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ท่านจะเอาอันไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นนี่มันที่ถึงธรรมะวิจารเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสียงมาสันปั้นยอเฉยเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กราบพระพุทธเจ้าไม่มีมันนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องนิพพานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องร่างของพุทธะต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปที่แล้วมหาวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทำไงและทางจงกรมนี่ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดียวนี้น่ะมิจฉาภาหากินนะสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเผลอเป็นบ้านะนี่แล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไม่ได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหน่าทุเรศจริงๆนี่นะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทำให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทำแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนำมาเป็นคติทุกอย่างมาพิจารณาทุกอย่างความติความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี่มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตส่าห์พยายามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตส่าห์พยายามมาวัดนั้นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่าโรงสีหรืออะไรนี่มันพอเขายกยอข้างนั้นมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคอีสานท่านอาจารย์มั่นทำไมลืมตัวนี่นะลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่าไงท่านไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่เราก็อยู่กับท่านมาเต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดเนี่ยใดแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบ้านะทีนี้มาเป็นบ้าต่างหากทะนงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงอาจารย์มั่นเห็นเขานับถือบ้างโหยเป็นบ้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลานี้ภาคอีสานเนี่ยล่ะจะว่าไงเราสงสารพวกญาติพวกโยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มมาเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มมาเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบไหว้อยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทำบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะได้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่ยายเขาเสียน้ำใจที่ยายเขาเสียอกเสียใจที่ให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ำสะอาดที่ลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเนรองค์ใดให้มีแต่น้ำสะอาดสะอาดให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นเลิงบันเทิงนั้นบ้างสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้มูลาขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระวเนนองค์ไหนมันมีตั้งแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพี่นาสิไม่อายโลกเขาบ้างหรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้น่าทุเรศนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวแล้วหลวงปู่มั่นยกให้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นยกให้แต่ผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเวลานี้มันมากแล้วนะมันลืมเนื้อลืมตัวเราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะสิ่งที่น่าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันตอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทำไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันน่าตีก็ต้องตีมันน่าชมก็ต้องชมสิเดี๋ยวนี้กรรมฐานของเราทางภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าว่าแม่ครูบาอาจารย์นานาเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินเลยนะทุเรศจะตายไปทางหน้าต่างตาปฏิบัติสิกิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสมางั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะมันเหยียบย่ำทำลายหมดเรื่องที่พูดเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรพระธรรม

0: จากกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจำดีนะน้ำเบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมละอาแล้วนะกับหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบ40ปีนะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างมันเห็นด้วยความเหลวๆไหลๆเห็นด้วยผลลบเหลวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้เอาละพอเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรม

0: อยู่ในนี้แล้วพอหนึ่ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
2: ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต

ทรงบรรพชาเป็นสมณะละราชฐานเพียร6ปีบรรลุถึงซึ่งโพธิญาณตรงกับการวิสาขะปุรณมีครั้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทศโปรดเหล่าเวไนให้สุขสีผู้ปฏิบัติสัตธรรมตามเห็นความดีเกิดพุทธะบริษัทสี่ที่สำคัญตลอดเวลา45พระพรรษาทรงธรรมพุทธกิจ5อุตสามั่นจนเสด็จปรินิพพานวันดับขันตรงกับวันจันเพ็ญวิสาขมาสวันวิสาขบูชาสากลโลกรับอุปโลกจากสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสตร์เพื่อประกาศเกียรติก้องล่าค่าคุณธรรมประพันธ์โดยจำเนียนทรงฤกษ์

วันวิสาขบูชาสากลโลกวิสาขะปูรณมีดิถีเลิศวันบังเกิดสิทธัตถะพระโพธิสัตว์มีบารมีบำเพ็ญจบครบสิทธัตทั้งยังตรัสพระวาจากล้าอาจหาญเมื่อพระชน29พระชันษา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอความเจริญในธรรมแก่ท่านทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทั้งผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีรับชมอยู่ทางทีวีรายการของวัดสังฆทานก็ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาเป็นกุศลในการอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วคือครูบาอาจารย์ของเราผู้มีอุปการะคุณแก่พวกเราและสำคัญที่สุดเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมที่เราทุกคนต้องจดจำที่เรานั้นสูญเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปโดยที่เราไม่คาดฝันตั้งแต่ท่านจากพวกเราไปแล้วสิ่งที่พวกเราจะตอบแทนท่านได้ก็คือการทำบุญประกอบด้วยกุศลบางคนก็มาบวชในขมะบางคนก็มาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาก็เป็นเวลาอันเนิ่นนานนับได้ก็เป็นปีที่6เวลาผ่านไปช่างรวดเร็ว6ปีแล้วแต่ความศรัทธาของพวกเรานั้นก็ไม่ได้จางหายไปผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองโดยตรงที่ได้เคยสัมผัสที่ได้เคยได้รับฟังคำสอนของท่านโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีของพวกเราแต่บางคนบางท่านก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นของท่านก็เห็นทางโทรทัศน์บ้างทางสื่อบ้างแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านเมื่อเราเห็นท่านเมื่อเราได้ยินคำสอนของท่านเราก็น้อมและนึกถึงท่านถึงความเป็นผู้มีเมตตาต่อพวกเราท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมเพื่อสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของความเป็นชาวพุทธเราแล้วก็สังฆทานก็เป็นพื้นฐานหรือฐานที่ตั้งขององค์กรที่มีความสมัครสมานสามัคคีในการที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองท่านจากเราไปแล้วแต่ทิ้งที่อยู่เราก็ปรากฏชัดเห็นกันอยู่แล้วว่าคำสอนของท่านนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากตามความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้ยกอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษท่านเอาความเป็นจริงในความเป็นอยู่ในปัจจุบันของพวกเรานี่แหละฉะนั้นถ้าของจริงโยมมันก็คือของจริงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพชรพลอยทองคำถ้ามันเป็นเพชรแท้ถ้ามันเป็นทองคำแท้ 100% มันที่อยู่ที่ไหนมันก็คือมันก็มีค่าของมันอยู่ในตัวทุกคนต้องการทุกคนใฝ่ฟ้าอยากหาสิ่งนั้นเอามาประดับกายเพื่อตกแต่งกายของเราให้มีคุณค่าแต่ถ้าเราของมีค่ามาตกแต่งกายของเราแล้วแต่ใจของเรายังมีคุณค่าหรือเปล่ามีคุณค่าไหม จเรายังงดเว้นอะไรได้ไหมใจเรายังทำตามคำสั่งสอนของท่านหรือเปล่าใจเราพัฒนากันบ้างหรือเปล่าฉะนั้นเรามีสิ่งของที่มีค่ามีราคาแล้วจิตใจของเราก็ต้องมีค่ามีราคาต่อการเคารพนับถือเราก็ไม่ต้องให้ใครมาเคารพนับถือตัวเราหรอกเรานั่นแหละต้องเคารพนับถือตัวของเราเองเพราะสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นบุญหรือบาปก็แล้วแต่ใครจะมายกย่องใครจะมาสาปแช่งเราก็เป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราทำความดีใครจะมาสรรเสริญเราเราก็ดีของเรานะถ้าเราทำความไม่ดีใครจะมาสรรเสริญให้เราดีมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นสุวรรณีสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นจริงก็คือพระสังฆทานมีคนมามากมายมาเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งหลอกลวงเพราะมันเป็นของจริงยอมไม่มาพิสูจน์ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาถ่ายทอดโดยหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์นั้นมันจริงหรือเปล่าสงสัยพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันเป็นของจริงอันนี้แหละแล้วก็ยึดว่าอันนี้เป็นความจริงเป็นของจริงถึงแม้ว่าเราจะมาบางครั้งบางคราวเพื่อพักชั่วยามแต่เราก็ได้มาสร้างความดีมาเอาความจริงเรามาละบาปบำเพ็ญบุญถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ในถาวรในสถานที่แห่งนี้แต่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ขัดเกลาฉะนั้นวัดก็เป็นศูนย์รวมทั้งความดีและความไม่ดีจะว่าวัดสังฆทานดีหมดทุกอย่างเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะสัจธรรมคือความเป็นจริงเมื่อมีดีแล้วก็มันก็ไม่มีดีใครเถียงบ้างใครยืนยันได้บ้างแล้ววัดสังฆทานนี้ดี 100% ใครรับรองวัดสังฆทานนี้เลว 100% ใครรับรองไม่มีดีมากดีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันจะดีมากเพราะทุกคนตั้งใจมาสละตัวตนมาลดทิฏฐิมานะความคิดของตัวเองที่เรายังไม่เชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าให้พิสูจน์ถ้าไม่จริงพุทธศาสนาคงไม่ดำรงไว้อยู่ไว้ตั้ง 2,600 กว่าปี500กว่าปีนี่เพราะอะไรเพราะความจริงเพราะพวกเรานั้นได้พิสูจน์บางคนบางท่านมาเพราะความสงสัยเพราะยังไม่เชื่ออยากลองอยากรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็ต้องลองแล้วก็ต้องให้รู้ถึงความชั่วหรือความดีถึงสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีไอ้ที่ไปเราไปติดในสิ่งไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราอยากจะลองไงว่ามันดีจริงไหมมันเลวจริงไหมคนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญามีความสงสัยด้วยกันทุกคนแต่สงสัยแล้วเราพิสูจน์ดิแต่บางคนสงสัยแล้วไม่พิสูจน์อะไม่เข้ามาคุกคีไม่เข้ามาวงในกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวจะอดกลัวจะลำบากกลัวจะยากแต่เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเลยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราศรัทธาสักอย่างฉะนั้นคนเข้าวัดสังฆทานนี้เชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญญาเพราะพระก็ไม่ได้หลอกอะไรโยมถ้าอยู่ก็อยู่อย่างนี้กินก็กินอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องไปหลอกลวงใช่ไหมกินก็กินมื้อเดียวนั่งก็นั่งหายุงกัดหายุงขบไม่ได้นุ่มนิ่มไม่ได้ห้องแอร์ไม่มีฟูกไม่มีอะไรที่มันสะดวกสบาย แต่ทำไมมากันทำไมมากันเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องชักชวนเข้าวัดโยมไม่ต้องมาวัดโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีสบายเปิดห้องแอร์เปิดพัดลมโยมจะนั่งไหนก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องเชิญชวนไม่ต้องชักชวนแต่พวกเรามาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นทนกับความยากลำบากได้ไหมเราติดในสุขไหมฉะนั้นคนมาวัดสังฆทานพิสูจน์ได้ว่ายอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรสะดวกสบายกายแต่มันสบายใจแต่บางครั้งมันก็เป็นอะไรที่มันรำคาญหูไม่สบายหูก็อย่าไปซื้ออย่าไปจับมันสักแต่ว่าธรรมะบอกแล้วไงเมื่อมีดีก็มีไม่ดีเมื่อมีบุญก็มีบาปเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของคู่กันถ้าโยมอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงโยมก็พิสูจน์ตัวเองใครว่าเราเฉยไหมใครชมเราฟูไหมถ้าใครว่าเราหน้านิ่วคิ้วขมวดใจงุดหงิดใจอาฆาตพยาบาทใจเกิดโทสะใจเราร้อนถ้าใครสรรเสริญเรายิ้มแก้มปิเราภูมิใจเราพอใจในสิ่งที่เขายกยอเราพูดชมเชยเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเป็นที่น่าประทับใจในเทศกาลที่ผ่านมานี้คนญาติโยมมากันเยอะมากันมากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่หลับไม่มีที่นอนขออภัยเด้อโยมห้องส้วมยังเต็มเลยปกติแล้วห้องส้วมก็ไม่ส่งกลิ่นหรอกแต่นี่ปริมาณคนมันเยอะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนมากคนน้อยก็ตรงนี้แหละโยมเพราะธรรมะเคยแก้ปัญหาแล้วแก้ได้ในระยะในจำนวนจำกัดของคนที่มาแต่เมื่อมันเพิ่มขึ้นมานี้มากๆเข้าโยมเป็นธรรมดาเป็นที่น่าชื่นใจเห็นคนแก่นั่งรถเข็นเห็นเด็กเห็นทุกเพศทุกวัยมาวัดมาทำกิจกรรมวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกพุทธศาสนาจะเสื่อมมันไม่เสื่อมหรอกโยมใครจะมาโจมตีศาสนาใดจะมาทำร้ายเราไม่ต้องไปหวั่นไหวทุกคนกลัวศาสนาอื่นจะมาทำร้ายพุทธศาสนากลัวไปทำไมในเมื่อเราดีสักอย่างคนไหนที่เขาไปเรื่องของเขาพวกของเขาก็เรื่องของเขาแล้วเราจะเอามาเอาเครื่องวัดว่าศาสนาเราจะเสื่อมเพราะว่าถูกไอ้คนนั้นโจมตีคนนี้โจมตีก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วถ้าของดีไม่ต้องกลัวถ้าดีสักอย่างอย่างทวารสังฆทานนี่ถ้าไม่ดีป่านี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะนี่เพราะเรารักษาคุณความดีเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราให้ทานเรารักษาศีลเราจะเดินภาวนาเราทำกิจวัตรของเราเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแล้วอย่างนี้เราจะกลัวทำไมแล้วเป็นที่น่าดีใจที่ทุกวัดนั้นก็เริ่มมีการรณรงค์ให้การประพฤติการปฏิบัติบางวัดก็ลงทุนนะไม่ได้เป็นป่าแต่ก็ใช้อาคารบางวัดก็สบายติดแอร์ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมไปแต่มันก็เป็นธรรมะนะโยมอะไรมันเจริญมันก็มีความเสื่อมจริงไหมเราเชื่อไหมว่าเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมพุทธศาสนานี้เจริญมาสมัยไหนประเทศไหนทวีปไหนแต่ณปัจจุบันนี้ที่เกิด บังเกิดของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีศาสนาพุทธอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีคนนับถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นมันก็เรื่องเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงดังนั้นอะไรที่มันเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมแต่อย่าให้จิตใจของเราเสื่อมเท่านั้นเองวัตถุสิ่งของมันเสื่อมไปได้ศาสนาที่มันเสื่อมไม่ใช่เพราะศาสนาเพราะคนเพราะพวกเราทำลายกันเองทำร้ายกันเองเราไม่รักษาศีลเราไม่เจริญภาวนาเราไม่ทำสมาธิเราไม่ทำหน้าที่ของชาวพุทธพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาหน้าที่ของเราเราไม่ทำเราปล่อยปละละเลยแต่พุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยนี่ไปเปอร์เซ็นต์มากเป็นศาสนาที่ให้เรานั้นพิสูจน์ตนเองใช้ปัญญาของตัวเองไม่ได้บังคับไม่ได้เอาคำสอนมาบังคับแต่กฎของมันคือใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีไปสวรรค์ใครทำไม่ดีไปนรกอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้บังคับมันเป็นกฎไม่ว่าศาสนาไหนมีสรุปมีนรกมีสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงศาสนาไหนก็ทำความดีได้ทำความชั่วได้ทุกศาสนาอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงเราก็เหมือนกันเราทำชั่วได้เราก็ทำดีได้ทำบาปได้ก็ทำบุญได้มันไม่มีอะไรตายตัวมันอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเราจะจมปักอยู่กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันที่เรามันทุกข์ที่เรามันยากที่เราลำบากเราก็ร้องแร่แห่กระเจยว่าเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่แต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นคนทำเองแต่เราไม่รู้นั่นเองแต่เมื่อเรารู้ณปัจจุบันนี้ว่าสถานะความมันอยู่ของเราจิตใจของเราในขณะนี้มันไม่พัฒนาไม่สูงขึ้นไม่ยกระดับของความเป็นมนุษย์ให้มันสูงที่ขึ้นไปแล้วก็ต้องพัฒนาไม่ใช่ปล่อยมันเถอะไม่ช้าไม่นานก็ตายแล้วพระท่านก็บอกว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็จริงแต่เกิดมาแล้วแก่มาแล้วเจ็บมาแล้วทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองกับสังคมทำอะไรไว้เพื่อจะสะสมไปข้างหน้าอันนี้คือปัญหาของเราก็ต้องแก้ด้วยตัวใจของเราเองถ้าเราเป็นคนตะนีทีเหนียวให้ไม่ได้ให้ไม่เป็นกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวลำบาก

เราก็ต้องสละความตนีทีเหนียวออกไปจากกิจใจของเราให้เป็นคนที่รู้จักเสียสละคนที่เสียสละคือคนสร้างบารมีคนที่ไม่เสียสละคือคนตนีทีเหนียวอดเห็นแก่ตัวท่านถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีใครจะช่วยเราหรอกโยมถ้าเราไม่ให้เขาก่อนเขาจะให้เราไหมถ้าไม่ด่าเขาก่อนเขาจะด่าเราไหมโยมแต่ถ้าเราไม่ด่าเขามาด่าเราก็ถือว่าเป็นกรรมกันแล้วกันโยมนะศาสนาพุทธก็พูดแค่นี้ครูบาอาจารย์ก็สอนเนี้ยเรื่องกรรมง่ายไหมอะไรก็โทษกรรมอะไรก็โทษกรรมแล้วมันจริงไหมโยมอ้าวพอไปหาพระก็บอกโอ้โยมไม่เป็นกรรมของโยมนะบางคนโมโหฉุนเฉียวมันจะเป็นกรรมได้ยังไงอ้าวแล้วเราจะรู้ไหมล่ะเราไปทำอะไรไว้ล่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดกรรมณปัจจุบันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราทำอะไรล่ะทำอะไรเรารู้นี่เหมือนกับคนกินเหล้าเลยโยมมันจะบอกว่าคนกินเหล้าไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันควบคุมสติไม่ได้ถ้าไม่รู้เอาอุจจาระให้มันกินเนี่ยมันกินไหมล่ะมันก็ไม่กินพอรู้ที่ไฟร้อนมันจะไปนั่นทำไมใช่ไหมฉะนั้นคนเราทำอะไรรู้ทั้งนั้นแต่มันจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้หรือเปล่ากิเลสมันจะพาไปหรือเปล่าเรามีความหักห้ามใจเรามีอิโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปหรือเปล่าถ้าเรามีเราก็จะไม่ทำความชั่วแต่ถ้าเราไม่มีใครยับยั้งชั่งใจหรือบังคับใจตัวเองได้พ่อแม่ก็บังคับไม่ได้พระก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับเพราะเราเป็นเจ้าของตัวเราเองใจของเราเองแล้วถามว่าทุกสุขใครทำล่ะก็ตัวเราเองทำทั้งนั้นจะไปโทษใครโทษใครไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไปยึดว่าอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่อันนี้ของเรามันต้องอยู่กับเราแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเราแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงโยมไม่ยากทำใจแก้ปวดนะทำใจทีนี้เขาไม่ใช่ทำใจเขาบอกทันใจทำไมก่อนอะไรทันใจหรือทำใจแก้ปวดทุกอย่างมันต้องทำใจทั้งนั้นนะโยมจะทุกโศกจะบุญจะบาปมันก็ต้องทำใจทั้งนั้นแหละถ้าไม่แทมใจแล้วใครเดือดร้อนอยู่เจ้าของเองเดือดร้อนนะจะไปบอกเขาเธออย่ามาด่าฉันเธออย่ามาว่าฉันนะไปห้ามก็ได้ไหมนะไม่ได้แต่ห้ามใจตัวเองได้ไหมห้ามได้เราจะห้ามหรือไม่ห้ามถ้าเราไม่ห้ามมันก็เกิดวาทะแต่ถ้าห้ามอยากด่าก็ด่าไปไม่ได้เจ็บตรงไหนจริงไหมโยมเจ็บตรงไหนล่ะทำไมไม่เจ็บหลวงพ่อมันเจ็บใจถ้าเขาเอาไม้มาตีหัวเราเนี่ยรับรองเจ็บแน่แต่เขาด่าเรานี่มันเจ็บไหมล่ะด่าเราเป็นนั่นด่าเราเป็นนี่เรามาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่าถ้าเราเจ็บแสดงว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าดิทำไมทั้งที่มันไม่ได้เรื่องจริงอะไรเลยแต่คนเราไปยึดตัวยึดตนมันก็เลยอย่างเงี้ยทุกข์กันอย่างนั้นน่ะฉะนั้นเรื่องทำใจนี่ทุกคนต้องทำมันต้องทำต้องฝึกต้องหัดนะโยมนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาบอกเออทำใจมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันมีเครื่องวิสูตรมันมีเครื่องท้าทายเยอะแยะใช่ไหมบางทีไปเจอกิเลสอย่างหยาบมันก็โอ้สบายเดี๋ยวกิเลสอย่างกลางมาอีกแล้วแล้วฉันผ่านถ้ากิเลสอย่างละเอียดมาเลยโยมเว้ยมันรับมันไม่ทันหรอกโยมมันมาหลายรูปแบบฉะนั้นสติสำคัญที่สุดสติคือความตั้งมั่นอะไรที่มากระทบเสียงแล้วก็ตาสองอย่างเนี่ยโยมไม่ต้องมากเพ
ลสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ใจมันทึกไว้เก็บไว้อัดอั้นตันใจก็เก็บไว้แล้วถามว่าเก็บไว้ทำอะไรนะของไม่ดีเก็บไว้ทำไมจะรักษาไว้ทำอะไรแต่ของดีไม่รักษาความดีของเราไม่รักษาไม่จำไว้ในใจว่าเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยเจริญภาวนาเราเคยนั่งสมาธิสวดมนต์เราเคยแผ่เมตตาเราเคยสร้างคุณงามความดีเราเคยทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาทอดศีลทอดพระป่าอันนี้จำไว้แต่สิ่งไม่ดีไม่ต้องไปจำมันไร้สาระทำใจของเราให้มันว่างๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรถ้าเราใจของเรามันไม่ว่างโยมมันก็ต้องเลือกสรรนะโยมนะของดีหรือไม่ดีของไม่ดีก็ไม่เอาของมีค่าใช่ไหมเราจะแบกก้อนหินไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมจะเอาก้อนกรวดไว้ทำไมอ่ะมันก็เหมือนกันทองคำมันก็หนักเหมือนกันกรวดกับเพชรมันก็หนักเหมือนกันแล้วจะเอาไปปนมันทำไมอ่ะทำไมไม่เลือกเอาเพชรเอาพลอยของที่มีค่าเอาทองคำที่มันบริสุทธิ์นะที่แปล จะแปลแร่ตะกั่วมาทำอะไรถึงจะขายได้มันก็มีราคานิดหน่อยใช่ไหมเอาตะกั่วกับทองคำกิโลหนึ่งอะไรมันมากแล้วกันเพชรเม็ดเล็กกะหลัดสองกะหลัดไก่ไอ้ก้อนกรวดเนี่ยอะไรมันมากอะไรราคามากแล้วกันแล้วมันอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะเลือกเฟ้นเลือกหาไม่เลือกได้ฝึกได้แต่เราไม่ยอมฝึกเราก็กินของเก่าสบายเพราะเรายังไม่มีทุกข์มันก็เลยไม่ขวนขวายอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ไปวันๆอย่างนั้นแหละให้เวลามันฆ่าเราไปวันๆๆหรือไม่ก็ฆ่าเวลาก็ฆ่าเราให้แก่ไปใช่ไหมเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทำไมไม่ทำไอ้ที่มันจะเสื่อมกำลังเสื่อมให้มันดีขึ้นสังขารร่างกายมันเสื่อมมันก็เป็นเรื่องของมันนั่นแหละกายสังขารจิตสังขารจิตมันเสื่อมมันทำให้ไม่เสื่อมได้เพราะอะไรเพราะเราก็ต้องสร้างอยู่เฉยๆมันจะมาไหมทานศีลภาวนาอยู่เฉยๆมันจะมาหาเราไหมมันไม่มาหรอกเราก็ต้องไปหามันก่อนตรงไหนมีบุญมีทานบริจาคแล้วก็ต้องไปแขวะฟ้าหาไม่งั้นจะมีวัดมีวามีสถานที่ไปพึ่งปฏิบัติธรรมทำไมก็ให้เราเลือกดิใช่ไหมเลือกเอาตรงไหนที่เราเหมาะตรงไหนที่เราถูกจริตกับเราตรงไหนที่มันสบายถ้ารู้ว่าสบายมากนั้นมันก็ติดสุขก็ไม่เอาไปอยู่ที่มันลำบากแล้วก็ดูจิตใจว่าพอเราทุกข์แล้วใจเรายอมรับได้ไหมถ้าใจยอมรับได้นี่แหละก็คือพื้นฐานที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทุกอย่างนี้มันผ่อนคลายได้มันกำจัดให้มันหมดไปสิ้นไปได้แต่ทุกที่มันอยู่ประจำกับเราเนี่ยเราอยู่กับมันได้ไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกทั้งนั้นแหละใครว่าไม่ทุกล่ะแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีสติเราเห็นเลยนั่งนานเห็นทุกข์ไหมเมื่อยไหมปวดไหมอยากจะรู้อยากจะเห็นไม่ต้องนอนคืนนี้ทุกข์ไหมถ้าใครยังไม่รู้อยากทุกข์คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วจะรู้เลยว่าให้เราปกติเคยนอนแล้วเราไม่นอนถ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่เกิดปัญญาแต่คนเห็นทุกข์ก็คือว่ายอมรับได้ใจไม่เราร้อนนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มานอนกันมานานแล้วนะพอเราไม่นอนบ้างดิไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำมาแล้วลองมาแล้วแต่สิ่งที่ดีๆทำไมไม่ลองกันนะอันนี้ธรรมาจะยกอุทาหรณ์หรือสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันที่มันผ่านมาแล้วนี่แหละนะที่มันคือฮากันอาโยมว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ดังไปทั่วโลกอะเรื่องอะไรนั่นใช่ไหมอันนี้มันดังในเรื่องที่ดีมันดังในเรื่องการ
พิสูจน์ถ้าคนเราตกทุกข์ได้ยากถึงกับเรียกว่าเข้าขั้นด้วยความเป็นปันความตายเท่ากันนะโยมเราลองนึกถึงสภาพคนอยู่รวมกันความคิดมันแตกต่างกันไหมโยมทุกคนกลัวความตายทุกคนอยากเอาตัวรอดแต่นี่เขาสามารถรวมกลุ่มเขามีสติเพราะผู้นำเขามีพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติทำไมเขาควบคุมเด็กได้เพราะอะไรในอยู่ในที่แคบๆสิบกว่าวันไม่ได้ทานอาหารมีแต่น้ำอย่างพระเราสมัยก่อนพรรษาหนึ่งไม่ฉันข้าว3เดือนไม่หลับ3เดือนกินแต่น้ำเดินจงกรมก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิโยมวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อทุกคนมีสมาธิตลอดวันตลอดคืนทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตรวมเป็นสมาธิเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้บอกไม่ได้ขอแต่เขามาช่วยเพราะอะไรเพราะนี่บุญบุญที่เกิดจากสมาธิที่เขาทั้งหลายทำจิตให้เป็นหนึ่งรวมกันเทวดาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนเทวดาต้องไปเป่าต้องไปเรียกคนมาช่วยนะฮะแล้วถามว่าสิบคนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายเลยสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่บุญสมาธินะอันนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อแต่ถ้าพระพูดเราโยมไม่เชื่อหรอกว่าสมาธิมันดีจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะสมาธิใจจิตสงบแล้วมันจะเป็นบุญใจแล้วจะเยือกเย็นมันจะระงับความเล่าร้อนนะเด็กวัยกินวัยนอนโยมมันก็ต้องกระจองงอแงอยู่แล้วถ้าไม่ให้สมาธิตายไม่คนนี้ก็จะออกคนนี้ก็จะออกโยมพุทธะกระจัดกระจายไปแล้วคนที่จะไปช่วยทำไงอันนี้มันเหมือนกับธรรมะมันจัดสรรให้มันอยู่รวมกันใครมาเจอก็ง่ายแล้วออกไปไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักคนหนึ่งนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมคนเข้าวัดเยอะก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องพิสูจน์ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเท็จเป็นเรื่องความเป็นจริงทุกคนประจักษ์แก่หูเห็นแก่ตาว่ามันเป็นจริงแล้วยิ่งถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราลงมาประพฤติปฏิบัติพี่โยมพระหลวงปู่สังวานก็บอกแล้วว่าบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันแค่ช่วงนิดเดียวใช่ไหมวินาทีเดียวมันเป็นบุญแต่นี่อยู่สิบกว่าวันแล้วนั่งสมาธิทุกคนจิตรวมเป็นพลังสมาธิเป็นพลังบุญแต่ถ้าเขาไม่มีสมาธินะมาว่าป่านี้ไม่เหลือเลยสักคนตอนที่เรายังไม่รู้เราคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนบาดเจ็บหรือไม่ก็ต้องตายถ้าคนสองคนแต่เมื่อพอคนเข้าไปพบแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเหตุบังเอิญก็ไม่ใช่นะโยมไอ้ที่ฝรั่งมันโผล่ไปเจอพอดีธรรมดามันไปอีกไม่รู้กี่เมตรแต่มันไปโผล่พอดีใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าสมาธิเป็นยอดบุญแต่เรารู้กันแล้วเราก็ไม่อยากจะทำเพราะอะไรความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยความไม่อดไม่ทนนะความลุกลี้ลุกลนพอทำนิดก็อยากจะได้มากพอบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะได้บุญบางคนก็จะมันจะได้บุญตรงไหนนะใจไม่เห็นมันสงบเลยใจมันก็ยังเล่าร้อนกายก็ยังก็ยุกกระยิกบุญมันเกิดที่ใจใจคิดจะทำความดีมันเป็นบุญแล้วโยมมันสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วบ
บุญบาปสำเร็จด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม

ันแรกมันก็เป็นมโนก่อนคิดเอาก่อนว่าจะสร้างความดีว่าจะรักษาศีลเจริญภาวนาจะสวดมนต์นั่งสมาธิไอ้ตัวนี้แหละมันเกิดเป็นบุญแล้วแล้วถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นบุญอีกแล้วมันเริ่มจะเต็มแล้วพอเราน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจให้เป็นบุญบุญก็สำเร็จแล้วนะบุญสำเร็จด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าทำบุญทำให้หมดหมดในนี้ไม่ใช่ไปขายบ้านขายเรือนนะคือกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ใจเป็นบุญตอนนี้เราทำบุญแล้วไม่ฉลาดมันก็รักษาบุญไม่ได้อายุทำบุญแล้วต้องให้เกิดกุศลเมื่อความเชื่อของเราถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็โดนเขาหลอกโดนเขาลวงโดนเขาลากไปโดนเขาล่วงไปจากคนรวยก็กลายเป็นคนจนนะพอเราเชื่อแต่เราไม่มีปัญญาในสิ่งที่เราเชื่อที่เขาบอกให้เชื่อเราจะพระบอกว่าให้รักษาศีลนี่จะเดินภาวนาดิให้สวดมนต์ไหว้พระดิแล้วผลมันจะเกิดแก่เราจะเป็นบุญแก่เราเราก็ลองทำดูให้เรานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจเพราะใจเราร้อนมาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยก็ลองมาสงบใจไม่ต้องคิดมันเมื่อไม่คิดมันแล้วมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรถ้าคิดแล้วมันมีอะไรมันก็มีอะไรอยู่ในใจของเราดังนั้นก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจให้มันไม่มีอะไรบ้างไม่ใช่ให้มันวุ่นอยู่ตลอดเวลาตลอดวันจะทำให้แก่เร็วนะโยมนะคนไหนคิดมากก็แก่เร็วหน้าก็เหี่ยวหนังก็ย่นนะคนไหนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิผิวพรรณก็เต่งตึงนะไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปฉีดอะไรทั้งนั้นโยมไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากนะสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นสวยถ้าเราไปทำคิ้วทำปากทำอะไรแล้วคำว่าสวยแต่ใจไม่สวยกิริยามารยาทไม่ดีมันจะสวยตรงไหนนะโยมนะเขาเรียกว่าสวยแต่ลูกจูบไม่หอมนะสวยแต่กลิ่นไม่หอมใช่ไหมเหมือนดอกไม้บางอย่างสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางอย่างไม่สวยแต่กลิ่นหอมบางอย่างสวยด้วยเหม็นด้วยนะกับเมื่อคนแต่งกายนะแต่ไม่แต่งใจก็นั่นแหละสวยแต่เหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกนะโยมนะอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นโอ้โหโชยเลยแต่คนแต่งใจแต่งศีลแต่งธรรมนี่โยมใครๆเขาอยากเข้าใกล้ทำไมเราอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไกลๆดิ้นโลนไปขี่รถขี่ลาขี่เครื่องบินไปเพราะอะไรเพราะคุณความดีของท่านแต่ที่จะไปหาหวยหาเบอร์นั่นก็เรื่องแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อนะก็ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วได้ปัญญาหรือเปล่าไปก็เกิดมีแต่ศรัทธาโอ้ยท่านดูหวยแม่นทายนั่นถูกทายนี่ถูกไปแต่ถามว่าใจเรายังไม่เลิกไม่ละอะไรได้เลยไม่เกิดประโยชน์นะไปชมบารมีของท่านแต่ตัวเราเองไม่สร้างบารมีไม่สร้างศีลไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญาก็ไปชื่นชมบุญบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งที่เราก็ทำได้แต่เราไม่ทำเราไม่อยากจะทำหรืออยากทำแต่มันมีเขาเรียกอะไรมารผชนสังขารมารไม่เอื้ออำนวยนั่งได้ก็ไม่ทนไอ้ตอนอายุน้อยๆก็ไม่นั่งไม่ปฏิบัติพอเข้าวัดมาตอนอายุมากแล้วจะฟังครูบาอาจารย์เทศก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันหย่อนแต่หูมันตึงทุกอย่างมันหย่อนหมดแต่หูมันตึงมันผิด
ตาก็มองว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงมองไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นอีกมองใกล้ๆก็ไม่รู้อีกเสียงท่านดีเสียงท่านนั่นแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงมันเสื่อมฉะนั้นพวกเราเนี่ยวัยทำงานวัยผ่านวัยรุ่นผ่านมาถมวัยมัชชิวัยใช่มัชชิมวัยเนี่ยก็ถือว่ามีโชคนะที่ยังกับเนื้อกับตัวหรือว่าก็ถือว่ายังมีบุญบารมีที่ยังหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่หันหลังเข้าวัดเข้าตอนนี้มีประโยชน์สะสมไว้สะสมไว้เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนไม่เป็นไรฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่เดี๋ยวให้หมดภาระก่อนเดี๋ยวให้แก่ก่อนเข้าวัดแก่เข้าวัดแล้วแก่เข้ามาทำอะไรก็ได้แค่บริจาคจะมานั่งสวดมนต์อะไรก็ไม่ได้หูตาก็ไม่ดีความจำก็เสื่อมมันก็ได้แค่ทำทานได้มาเที่ยวได้ลูกหลานสมัยนี้ลูกหลานก็ไม่มีเวลาอีกไม่พามาอีกก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญก็พาแม่ไปทำบุญหน่อยพาย่าพายายไปทำบุญหน่อยไปบริจาคหน่อยยังไม่ว่างเลยวันหยุดก็ต้องอยู่กับครอบครัวต้องพักผ่อนลงไปช้อปปิ้งไปหาความสุขไปต่างจังหวัดไปและพักผ่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รออยู่นะไม่ได้ไปทำบุญอย่างแกไปร่วมกระถิ่นพระป่าแกไปร่วมสร้างทานบารมีเขาก็ไปไม่ได้ก็ได้แต่นึกเฉยๆแต่ณปัจจุบันนี้ความก้าวหน้ามันไปไหนแล้วสบายอยู่ไม่ต้องง้อใครแล้วตัวเราเองนี่แหละขอให้เรามีตังค์นะโยมโอนไปสิจะทำอะไรก็โอนเนี่ยพระสังฆทานเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบโอนเข้ามาเดี๋ยวนี้บางที่ก็หมุนแล้วก็โอนทำบุญได้นะบางเครือข่ายของโทรศัพท์เขาเปิดโอกาสให้เราทำบุญทุกวิถีทางแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันเป็นของเรานะถึงแม้เราไม่เชื่อก็ลองดูโยมไม่เชื่อ 100% ล้านแต่จริงก็ลองดูแล้วกันถ้ามันมีเราก็จะได้ถ้ามันไม่มีมันก็ถือว่าทำไปเถอะแต่ถ้าไม่ลองเลยก็ไม่รู้โยมไม่ทำเลยก็ไม่ได้อีกแหละก็เสียโอกาสเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ให้มาสร้างความดีแต่เราก็มางอมืองอเท้านะก็ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เข้าถ้าถามว่าหนีพ้นวัดไหมไม่พ้นหรอกถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันนะโยมมันก็ต้องข้องเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาวัดมาดีๆมาด้วยศรัทธาไม่ต้องแค่จูงนะโยมตอนดีๆจูงมันยังไม่มาเลยพอตายแล้วก็นิมนต์พระไปจูงก็จูงอย่างเดียวขึ้นเมนเผาจะจูงให้รักษาศีลจะเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วจะเดินมาดีๆเดี๋ยวให้เขาแบกมาล่ะมันอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาของเราเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้โยมทุกวันนี้ที่เราไม่ศรัทธาที่เราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เราไม่อยากทำแต่มันไม่ได้ทำปัญญาไว้ไอ้ที่เราไม่รวยก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้ทานไอ้ที่เราไม่สวยเพราะเราไม่รักษาศีลไอ้ที่เราไม่ฉลาดก็เพราะว่าไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ภาวนาใช่ไหมบางคนเนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยทุกคนฟังแล้วศรัทธาหมดทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่หมดนะมันอยู่ที่บารมีของตัวเองที่สะสมไว้ฉะนั้นอาตมาไม่ไปว่าใครทางนั้นว่าพูดแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่เชื่อเพราะถือว่า
มันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีภาชนะจะอะไรรองรับอ่ะ ใช่ไหมแล้วยิ่งที่ของที่มีคุณค่าถ้าเราไม่เอาอะไรที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีคุณค่ามารองรับมันก็หมดราคาใช่ไหมฉะนั้นต้องทำใจของเราให้มีค่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะรับสิ่งดีๆได้ต้องเนี่ยขัดเกลาธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานะดังนั้นเข้าวัดก็คือขัดเกลากิเลสของตัวเองแหละมักน้อยสันโดษอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละกินมื้อเดียวนั่งก็นั่งในที่สงบสงัดไม่ได้ระโหฐานไม่ได้สบายไม่นุ่มไม่นิ่มไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เรามักน้อยสันโดษนี่แหละมันจะทำให้เราฝึกหัดให้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าเราเอาแต่ความสบายเมื่อเราเจอความลำบากเมื่อเราเจอแต่ทุกข์เราจะทำใจยังไงเพราะเราไม่มีภูมิต้านทานเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วโอ้ยไม่มีปัญหาฉันเคยนั่งมาแล้วฉันเคยไม่นอนมาแล้วฉันเคยแล้วคนเราถ้ามันเคยสักครั้งต่อไปมันก็ไม่ยากแต่เราไม่ลองไงทั้งที่เขาเปิดโอกาสให้เราลองแต่เราไม่ลองเพราะเราเห็นแก่กินเห็นแก่นอนเห็นแก่ความสะดวกสบายเราไม่อยากทุกข์ไม่อยากยากไม่ลำบากทุกข์ยากลำบากในชาตินี้โยมสบายในชาติหน้าเอาไหมล่ะสบายชาตินี้ลำบากในชาติหน้าเอาไหมหมดโอกาสลำบากในชาตินี้เพื่อสบายในชาติหน้าอันนี้ก็เป็นเครื่องวิสูจน์แล้วเนี่ยตั้งแต่เราจำความได้เราทำมาหากินเราเลี้ยงชีพตัวเองสร้างฐานะครอบครัวมาสะสมมามันลำบากไหมโยมคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่มันลำบากไหมมันลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าถึงไม่ก่อนนึกสิบกว่าคนมันลำบากแต่เพราะอะไรเพราะเขาอดทนถ้าพ่อแม่เราไม่ทนยากทนลำบากเราไม่ได้มานั่งฟังพระเทศน์นี้หรอกอดตายไปแล้วเหมือนเนี่ยเอธิโอเปียหัวโตนั่นนะเหลือแต่กระดูกนั่นแหละแต่นี่เพราะความอดทนความมานะของพ่อแม่ไปถามพ่อแม่ดีลำบากไหมเลี้ยงหนูมาเนี่ยแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยบอกว่าลำบากไม่เคยมาโพธนาว่าฉันเลี้ยงแกแล้วลำบากนะไม่เคยบอกแต่เราพอลำบากหน่อยก็โทษพ่อแม่แล้วเนี่ยโอ้ทำไมไม่เอาสมบัติมาให้เยอะๆจะได้มีรถเก๋งขี่โกโก้มีบ้านใหญ่ๆติดแอร์ให้ฉ่ำมีคนใช้มีข้าทาสบริวารมีไรนาเป็นเศรษฐีนึกอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อันนี้เรามันนึกได้อยากได้แต่มันไม่ได้มันนึกได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไว้ไงโยมท่านเนี่ยหลักพุทธศาสนาสามหลักเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยโยมถ้าเรารักษาไว้ในปัจจุบันเนี่ยโยมมนุษย์สมบัติรักษาไว้ได้สูงไปกว่านั้นก็เทวสมบัติพรหมสมบัติสูงจริงๆขึ้นไปก็นิพพานสมบัติแต่ถ้าเราไม่ทำไว้ก็ไม่ได้อะไรเลยเผลอๆติดลบอีกโยมนะฉะนั้นต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่พิจารณาสติพิจารณาเมื่อเราพิจารณาให้กลัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแต่เรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่ใช้ไงยังมีสมองแล้วแต่เราไม่ใช้สมองของเราแต่เราไปใช้ในสิ่งที่มันไร้สาระทำไมเราไม่มาหันมาใช้ปัญญาให้มันเกิดในทางพุทธศาสนาทางแห่งความหลุดพ้นทุกคนก็ไม่อยากได้ทุกข์หรอกทุกคนอยากจะได้สุขไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ทำไมต้องได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กับโลกนะ
สิ่งไหนถ้ามีวิญญาณสิ่งนั้นจะมีทั้งทุกข์จะมีทั้งสุขถ้าเคลื่อนไหวได้มีธาตุเศษดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งทุกข์ให้ทั้งสุขแต่ส่วนใหญ่มันจะทุกข์ซะมากกว่าทุกวันนี้เราทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิเมื่อเรามาทำจิตทั้งใจของเราสงบแล้วก็ดูกายดูจิตของเราเราจะรู้เลยว่าโอ้ทุกวันนี้เราต้องทะนุบำรุงไอ้สมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยกายของเราเนี่ยอวัยวะ32เนี่ยถ้าใจของเราอีกอะต้องรักษากายรักษาใจถ้าไม่รักษามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหาหมอโรคคาพยาธิมันเกิดขึ้นถ้าใจของเราไม่รักษามันก็มีแต่ความไม่ดีใจก็เศร้าหมองใจก็เร่าร้อนใจก็อิจฉาริษยาหาความสุขทั้งกายทั้งใจไม่ได้นี่เรารู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นในกายมันก็เรื่องของกายแต่ใจก็ทำให้มันสุขก็อย่างที่เราทำเนี่ยเราพอใจไหมตอนนี้ขณะนี้เวลานี้เราพอใจไหมเมื่อเราสิ่งที่เกิดขึ้นพอใจอันนี้เป็นความสุขของเราแต่ถ้าเราไม่พอใจอันนั้นก็คือทุกข์ใช่ไหมเราก็เอาแล้วดิ้นรนแล้วหาอะไรที่พยายามบรรเทาทุกข์ใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเรารู้ว่าทุกข์แล้วเราก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องหาอะไรที่บรรเทาทุกข์ใช่ไหมทนได้แล้วก็ทนดูไวเวทนามันเกิดขึ้นทุกขเวทนาามันเกิดทุกข์ใจของเรามันเกิดทุกข์ไหมถ้าใจต้องเล่าร้อนแสดงว่ามันยังไม่ถูกมันต้องไม่ทุกข์เพราะมันคนละเรื่องกันใช่ไหมก็ต้องฝึกหัดไม่ใช่เพราะทุกข์หน่อยไม่เอาแล้วหนีแล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักทุกข์ละโยมเมื่อไหร่จะอยู่กับมันได้อะเราไม่อยากอยู่กับมันตอนนี้ภายภาคหน้ามันก็ต้องอยู่กับเราอยู่ถาวรหรือไม่ถาวรอยู่ชั่วคราวชั่วครั้งหรืออยู่แบบถาวรถ้าอยู่ถาวรถ้าเราไม่ทำใจด้วยไม่มีพื้นฐานเดียวโยมมันทุกกายด้วยทุกใจด้วยโยมอันนี้เรามาเรียนรู้แล้วทุกกายมันก็สักแต่ว่าทุกกายเพราะมันไม่ใช่ของเราที่ไหนมีที่นั่นมีทุกข์ทั้งนั้นนะโยมโยมมีเงินมากๆใครว่าสุขอ่ะไม่สุขหรอกมีมากเก็บไว้ก็ไม่ได้กลัวจะหายอีกฮะกลัวจะสูญกลัวจะหายกลัวจะโอ๊ยมันกลัวไปสารพัดขอใช้หน่อยเอ้ยกลัวจะหมดกลัวจะจนอีกฮะเศรษฐีมหาเศรษฐีนะโยมมันก็ไม่สุขหรอกเขาก็ต้องพยายามทำไงให้มันมากมากมากมากสะสมไว้เพื่ออะไรโยมถ้าสะสมไว้เพื่อสร้างทานบารมีเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเขาฉลาดแต่สร้างไว้ทิ้งไว้เก็บไว้ผลท้ายตายไปมันก็อยู่กับโลกไงโยมมันก็เปลี่ยนมือไปเท่านั้นเองแล้วถามว่าตัวเองได้อะไรหามาแทบตายเหนื่อยแทบตายทุกแทบตายไม่เคยได้เอาทรัพย์ตัวนั้นมาให้เป็นทรัพย์ข้างในเลยมีแต่จำได้อย่างเดียวว่าธุรกิจตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่ลงทุนแค่นี้จะได้เท่านั้นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ปีนี้ขาดทุนกำไรเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้กำไรบุญเลยขาดทุนบุญกำไรทรัพย์แต่ขาดทุนบุญไม่มีต้นบุญเลยไม่มีต้นทุนเลยโยมอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยนิดเนี่ยโยมนานๆมาทีมาครั้งนึงก็ถือว่ามีต้นทุนอยู่แล้วแต่ทุกคนคิดว่าต้นทุนเรามันยังน้อยก็ต้องรีบทำมาบ่อยๆมาประจำมาวัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำขอให้ทำนิดทำหน่อยมันก็มีได้ทั้งพันไม่ทำเลยไม่เก็บเลยแล้วมันจะมีเมื่อไหร่จะมีไม่มีหามาก็กินหมดใช้หมดไม่เก็บไม่ฝากไม่อะไรไว้ไม่ยักไม่ขยักไว้ใช้ไปสุดสุดได้ทำงานทั้งชีวิตไม่มีไอ้เงินเลยแก่เท่าใครจะเลี้ยงไม่มีลูกไม่มีหลาน

มีสมบัติพัฒฐานใครจะเลี้ยงก็มีอย่างเดียวจะเลี้ยงกับวัดนั่นแหละที่พึ่งของเราน่ะมันหนีไม่พ้นวัดหรอกโยมคิดอะไรไม่ออกมาหาวัดก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของเจ้าวาดเลยลูกจะเข้าเรียนจะจบแล้วเทอมสุดท้ายไม่มีค่าเล่าเรียนหลวงพ่อช่วยหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเอ้าหลวงพ่อช่วยหน่อยไม่มีจะกินก็มาวัดสังฆทานมีกินแต่ว่าไม่มีใช้หรอกพอให้ทางชีวิตไปได้ไม่ลำบากฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่พึ่งวัดเป็นไปไม่ได้แต่เรามาพึ่งแบบไหนล่ะ

ไม่ลำบากฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่พึ่งวัดเป็นไปไม่ได้แต่เรามาพึ่งแบบไหนล่ะพึ่งแบบผู้ให้หรือพึ่งแบบผู้รับทั้งให้ทั้งรับท่านบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นให้ความสะดวกสบายพอประมาณไม่ใช่สบายแบบมหาเศรษฐีไม่ใช่ทุกคนมาวัดไม่อดมีอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยฉะนั้นเราทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มใจอิ่มบุญด้วยอิ่มกุศลด้วยอิ่มบารมีด้วยดีไหมโยมดีแต่ก็ยังไม่เห็นดีเพราะมันยังไม่ซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีศีลสมาธิก็ดีอันนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยเราต้องลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนจะสวดมนต์หรือว่าไหว้วอนพระเจ้าให้เรามีให้เราเป็นไปไม่ได้ต้องทำด้วยตัวของเราเองทั้งความดีทั้งบุญทั้งกุศลทั้งวาสนาทั้งบารมีเราต้องทำเองอย่าไปรอให้ลูกหลานทำเองสะสมไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่พรหมปารยภพแล้วเราก็ไปเสวยสุขของเราไม่ต้องรอให้เขามาทำให้เราถ้าเราไม่ทำไว้นั่นแหละเดี๋ยวปีนึงได้อีกทีนึงนะนะฮะทำบุญ50 วัน100 วันอย่างน้อยก็ปีนึงพอปีนึงแล้วก็ลืมแล้วแต่นี่เราไม่ลืมบุญคุณของพ่อสนองเราสวดมาทุกวันเว้นเฉพาะวันสำคัญเพราะเราไม่อยากจะลืมเพราะคุณความดีของท่านมันถึงอยู่ในใจของเราถ้าเราจัดการไปไม่จัดสวดจัดเทศโยมมาวัดโยมจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนี่เรายังมาฟังพระสวดก็เป็นบุญหูมานั่งสมาธิก็เป็นบุญใจบุญทั้งนั้นเรื่องเอาบุญย่อมเป็นที่พึงอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละตัวนี้แหละโยมบุญทั้งนั้นแหละทรัพย์อะไรที่จะเอาไปได้ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ติดใจทรัพย์ที่ติดตัวเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองเอาไปไม่ได้แม้ว่าร่างกายที่เรารักเราหวงเราถนอมทุกถนอมผิวหน้าอะไรอย่าโดนแดดผมเผาอะไรต้องมีอะไรบำรุงให้มันนุ่มให้มันนิ่มให้มันดำเงาที่เรารักษาไว้พอดูตายไปแล้วไม่มีอะไรเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่ที่จะเอาไปได้คือบุญและบาปมนุษย์สมบัติเทวสมบัติผมสมบัติมนุษย์นิพพานสมบัติเป็นงานหวังได้แต่เรายังหวังไม่ได้เพราะบารมียังไม่ถึงทุกคนทำได้แต่ยังไม่ถึงเพราะเรายังปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปถ้าเรารู้ว่าวันเวลามันน้อยลงไปแล้วบารมีเรามันยังไม่ถึงแล้วเนี่ยถ้ารู้คนรู้อย่างนั้นเราต้องสร้างเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยทำทานพอตายไปแล้วไปเห็นเพื่อนเขาเพื่อนก็ทำบุญทำทานไปเห็นเขาอยู่สวรรค์วิมานเขากินของดีๆตัวเองจะไปขอกินก็ขอไม่ได้อดอยากไอ้เพื่อนก็อยากจะให้ก็ให้ไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไม่ได้พอฟืนมาพอไปเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่จริงที่เราทำได้นี่ทานศีลภาวนานี่แหละสวดมนต์แวะพระเราจะได้สวรรค์ได้วิมานของเราถ้าเราไปทำในเรื่องที่มันไร้สาระเหมือนอย่าง

0: ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกของเนื้อพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เราทำจริงแต่มันไม่ได้เราคิดว่าเราได้ใช่ไหมเมื่อเศรษฐีเนี่ยให้คนใช้ไปเอาให้ไปให้ข้าวกับลูกชายเอาไปที่หลุมศพไปให้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นปีปีวันหนึ่งน้ำท่วมไปไม่ได้ไปเจอพระก็ใส่บาตรให้พระไอ้ลูกเขามาเข้าฝันบอกพ่อนี่ใจดำตายมาเวลาตอนเป็นว่ารักอย่างงุ่นรักลูกอย่างนั้นรักลูกนี้ทะนุถนอมแต่เวลาตายแล้วลืมไม่ทำบุญให้เลยเนี่ยเพิ่งจะได้มากินวันเนี้ยไอ้เศรษฐีก็ไปถามไอ้คนใช้ว่าเอ้ยแกเอาข้าวไปให้เอาข้าวน้ำไปให้ลูกฉันแล้วบอกไปทุกวันเอาแล้วทำไมเขาบอกไม่ได้ล่ะแล้ววันนี้ทำไมได้แกไปทำอะไรอ๋อไปเจอสมณะก็เลยให้สมณะนั่นแหละได้นะเพราะฉะนั้นจะทำทานต้องทำให้ถูกทางนะมันถึงจะได้ไหนก็ว่าทำแล้วก็มันก็ได้แต่ไม่ถึงคนที่เราจะต้องการนะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้มีพระคุณของเราครูบาอาจารย์ของเราถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่จะไม่มารับรู้หรือว่าจะไม่ได้รับบุญของเรานะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเป็นคุณความดีที่เราจะต้องทำไว้เพื่อให้ลูกหลานนั้นเป็นแบบอย่างแนวทางแล้วสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำให้เรานั้นเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจมารักษาศีลนะทำสมาธิเจริญปัญญาให้มีเมตตาจิตต่อตัวเองแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ก็ขอบุญทานอันนี้ทรงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมตอนดอกเบี้ยกรรมขึ้นชื่อคำว่าเงินแล้วน้อยคนนักหรือหาไม่ได้เลยที่จะไม่ชอบเพราะความอยากได้เงินนี่เองจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดความโลภและต่างพากันตะเกียกตะกายเร่งกอบโกยจนถึงขั้นคดโกงฆ่าฟันกันและทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้เงินมาโดยไม่เคยคิดคำนึงเลยว่าเงินนั้นจะได้มาโดยทุจริตหรือสุจริตเพราะคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและคิดว่าเงินเป็นพระเจ้านั้นเมื่อได้โอกาสเขาก็จะพยายามที่จะคดโกงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเขาก็เชื่อว่าคนที่มีโอกาสโกงแต่ไม่โกงนั้นเป็นคนโง่แม้ในบางคราวถึงกับต้องเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์ได้เงินมาจากคราบน้ำตาของผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นเขาก็กล้าที่จะทำโดยไม่ละอายต่อบาปขอเพียงแค่ให้ได้เงินมาเพื่อปรนเปรอกิเลส ที่ชั่วร้ายในใจของตนก็พอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังมืดบอดอยู่ถูกความโลภปิดบังปัญญาจึงลืมคิดไปว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นแม้มีมากมายถึงจะกองเท่าภูเขาสูงเสียดฟ้าขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อถึงคราวเราต้องจบชีวิตลงแม้เงินบาทเดียวที่เขาเอาใส่ไว้ในปากก็ยังไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยฉะไหนจึงอยากได้กันนักแท้จริงแล้วสิ่งที่เรานำติดตัวไปได้นั้นคือบุญและบาปที่เราสร้างไว้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดจึงควรเร่งสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะได้นำทางเราไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนบุคคลใดที่มัวแต่จะทะเยอทะยานขวอยคว้าสะสมแต่ทรัพย์ที่คดโกงเขามาหรือทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบนั้นในที่สุดทรัพย์นั้นก็ต้องถูกคนรุ่นหลังคือลูกหลานหรือญาติที่ใกล้ชิดล้างผลาญให้ย่อยยับชิบหายหมดสิ้นไปอยู่ดีเพราะเงินทองได้มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่ผลบาปที่ติดตัวผู้โกงนี่สิมันมิได้ไปไหนเลยมิมีใครที่จะมาแบ่งเบากรรมที่ผู้นั้นกระทำไว้ได้เลยมิมีใครที่จะช่วยให้เราพ้นกฎแห่งกรรมไปได้เพราะฉะนั้นจงใช้สติในการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทเถิดเงินทองของผู้อื่นเราชอบยักยอกมาเป็นของตนแต่เงินทองของตนกลับหวงแหนและกลัวผู้อื่นจะแย่งชิงไปช่างหน้าหัวร้อสนี่กระไรบางคนคิดไม่ถึงว่าบาปกรรมที่คดโกงคนอื่นนั้นแม้จะเป็นบาปที่เล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาบาปมันจะส่งผลมันอาจจะทวีคูณเป็นสองเท่าก็ได้ดังเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าดังต่อไปนี้รินเป็นช่างตัดเสื้อมานานหลายปีพักหลังกิจการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะเสื้อผ้าสำเร็จรูปราคาถูกแล้วก็มีมากมายหลายรูปแบบให้เลือกซึ่งถูกกว่าสั่งตัดคนจึงนิยมซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปใส่กันมากกว่าที่จะสั่งตัดเสื้อรินจึงต้องเปลี่ยนกิจการร้านตัดเสื้อมาเป็นร้านขายเสื้อผ้าแทนเธอไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดโบเบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้ไปซื้อเสื้อตามปกติอย่างทุกวันแต่เมื่อเธอกลับมาบ้านเช็คดูตามจำนวนที่ซื้อว่าของครบหรือไม่เธอก็พบว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่นับเสื้อเกินมาให้เธอถ้าคิดเป็นเงินก็พันกว่าบาทแทนที่เธอจะนำไปคืนเจ้าของร้านเธอกลับรู้สึกดีใจมากเพราะความโลภมันบังตาจนปัญญามืดบอดคิดว่านี่เป็นลาภของเธอแหมวันนี้โชคดีจริงๆเธออุทานอย่างดีใจและคิดในใจว่าช่วยไม่ได้อยากโง่นับมาเกินเองนี่เราไม่ได้โกงสักหน่อยทีหลังไม่เข้าร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดเจ้าของร้านจำได้แล้วทวงคืนมันจะยุ่งกันใหญ่จนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปจนตัวเธอก็เกือบลืมไปแล้วในวันนี้เธอก็เดินซื้อเสื้อผ้าตามปกติอย่างเคยเมื่อเธอซื้อของเสร็จเธอก็จ้างรถสำล้อเพื่อจะทุกของกลับบ้านสำล้อแล่นไปตามถนนเรื่อยๆแต่ในขณะที่สำล้อกำลังตีโค้งเลี้ยวอยู่นั่นเอง
รถก็เกิดเสียหลักนิดหน่อยหมุนเหวี่ยงเสื้อผ้าห่อใหญ่ที่รินมัดไว้ด้านหลังหลุดกระเด็นตกลงไปกลางถนนรินรีบบอกให้โชเฟอร์หยุดรถเพื่อที่จะกระโดดลงไปเก็บแต่พอรถหยุดและในขณะที่เธอวิ่งลงไปเก็บเสื้อผ้าอยู่นั้นก็มีแท็กซี่คันหนึ่งจอดและเก็บห่อเสื้อของเธอขึ้นรถไปหน้าตาเฉยเธอรีบเรียกให้สำล้อขับตามแต่ก็ตามไม่ทันเพราะสำล้อคันที่เธอนั่งติดไฟแดงพอดีในสมองของเธอนั้นคิดแค้นเจ้าคนขับรถแท็กซี่คันนั้นมากๆเจ็บใจจริงๆที่ตามมันไม่ทันและหลังจากนั้นได้เดือนกว่าเธอก็ไปซื้อเสื้อผ้ากับร้านประจำร้านหนึ่งเธอสั่งของและได้จ่ายเงินกับทางร้านเรียบร้อยแล้วแต่ฝากของไว้ก่อนคิดว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาเพราะจะได้สะดวกซึ่งเธอก็ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่พอตอนขากลับเธอดันลืมไปเอาเสื้อที่เธอฝากไว้กับร้านนั้นแต่เธอคิดว่ายังไงเดี๋ยวไปเอาพรุ่งนี้ก็ได้เพราะซื้อขายกันเป็นประจำอยู่แล้วพอวันรุ่งขึ้นรินได้ไปทวงเสื้อผ้าที่ลืมไว้กับร้านนั้นแต่เจ้าของร้านกลับบอกหน้าตาเฉยว่าเธอเอาไปแล้วไม่ว่าเธอจะพูดอธิบายอย่างไรเจ้าของร้านก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าเธอรับของไปแล้วรินเจ็บใจและแค้นมากที่โดนโกงอย่างหน้าด้านๆเลยด่าและต่อว่าเจ้าของร้านอย่างเจ็บแสบแล้วเดินออกจากร้านไปอยู่มาวันหนึ่งรินได้ไปทำบุญที่วัดและได้สนทนาธรรมะกับพระรูปหนึ่งและเธอก็ได้ถามถึงเรื่องที่เธอโดนโกงและโดนหยิบเสื้อผ้าไปจนต้องขาดทุนถึง2ครั้ง2คราพระท่านจึงแสดงธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมให้เธอฟังเธอถึงกับสะดุ้งและเธอก็ได้คำตอบแล้วว่าที่เธอโดนคนอื่นโกงถึง2ครั้งนั้นก็เพราะผลกรรมที่เธอได้เจตนาโกงผ้าที่เขานับมาให้เกินเพราะจิตใจที่ชั่วร้ายโลภและอยากได้ของคนอื่นอย่างเต็มที่เธอจึงต้องได้รับผลกรรมทวีคูณเป็น2เท่าเธอก้มกราบพระคุณเจ้าแล้วตั้งจิตปฏิญาณว่าเธอจะไม่คิดคดโกงใครอีกเลยเพราะว่าเธอกลัวดอกเบี้ยกรรมที่ติดตามมาแต่ก่อนรินไม่เคยเชื่อเรื่องบาปกรรมเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้เธอเชื่อและเชื่ออย่างเต็มร้อยเลยจากหนังสือเงากรรม

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดย

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรื่องการที่เราได้มาฟังธรรมมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมทุกวันก็ถือว่าเป็นการยกฐานะจิตของตัวเองให้ผ่องใสให้เบิกบานการที่ยกฐานะจิตตัวเองให้ผ่องใสและเบิกบานนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจิตคนเรานั้นเป็นผู้นำอยู่แล้วทุกวันนี้จิตคนเราเป็นผู้นำก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ไม่มีความสงบเป็นผู้นำมันก็นำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราอยู่เสมอเพราะจิตของเราไม่สงบคนเราถ้ามีจิตใจที่สงบลงไปแล้วจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวตัวเองได้เพราะการตัดสินใจอะไรก็จะเป็นไปในทางที่สงบปัญหาทุกวันนี้มันมีอยู่ที่ใจที่ทุกคนจำเป็นจะต้องแก้อยู่แล้วเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้แล้วปัญหาก็คือการที่เราทำให้เกิดขึ้นปัญหาที่เราทำให้เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องชีวิตที่เราดำเนินเป็นอยู่มันก็ต้องมีแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดแล้วก็สามารถแก้ได้จะเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องไม่ดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างแก้ได้ที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนเห็นว่าช้าไปเห็นว่าช้าไปเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนเราถ้าหากว่าเกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้เกินกว่าขอบเขตมันก็เป็นส่วนเสียได้เหมือนกันถ้าเกิดความโลภไม่ทำใจให้พอดีถ้าเกิดความโกรธเกินพอดีโกรธไม่มีเหตุผลโกรธจนกลายเป็นคนโทสะร้ายก็กลายเป็นเรื่องไม่พอดีถ้าเป็นโมหะหลงไม่รู้จริงเป็นคนไม่ยอมรับความจริงเมื่อเป็นคนโมหะไม่ยอมรับความจริงก็เป็นโมหะที่ทำให้เราเสียหายเหมือนกันเพราะไม่ยอมรับความจริงตัวนี้มาจากความคิดทั้งนั้นมาจากความโกรธมากมาจากความโลภมากมาจากความหลงมากไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจตัวเองทุกวันนี้ไม่ใช่คุกร้นอย่างเดียวไม่ใช่คนเป็นโรคจิตต้องเข้าคุกกันทุกวันนี้ก็เพราะมาจากจิตคุกก็ร้นโรงพยาบาลโรคจิตก็ร้นหมอนี่ต้องตรวจโรคต้องดูแลคนไข้ปีหนึ่งมากขึ้นกว่าทุกปีมากขึ้นไปเรื่อยๆจากมีคนไข้เป็นร้อยมีก็คนไข้ก็เพิ่มเป็นพันจากมีเป็นพันก็เพิ่มเป็นหมื่นจากมีเป็นหมื่นก็เพิ่มเป็นแสนเป็นล้านสภาพจิตคนเราไม่สงบเพราะควบคุมจิตไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านหรือความหลงผิด ะนั้นจึงว่าคนเป็นโรคจิตกันมากเป็นโรคประสาทกันมากข่าวมีทุกทับทุกวันคนปีนเสาไฟฟ้าปีนตึกปีนอะไรขึ้นไปจะไปโดดลงมาเป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นทำอะไรให้แก่ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นสภาพจิตคนเรามาจากความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้ทันความจริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สังคมก็น่ากลัวสังคมก็น่าสงสารเพราะคนไม่ได้รู้จักสติตัวเองไม่สามารถจะระงับความคิดนึกตัวเองที่ปรุงแต่งแล้วดับไม่ลงดังนั้นสมาธิที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาภาวนาตามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเพื่อดึงจิตกลับมาหาความสงบดึงจิตเข้ามาหาจุดยืนของตัวเองคือหาที่เกาะไม่ให้ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องชาวบ้านเกินขอบเขตคือพยายามสงบระงับไม่ให้มันร้อนลนก็ผูกจิตไว้กับลมหายใจหรือพุทลมเข้าโทลมออกให้เป็นเราจะได้กินได้นอนหลับจะได้ไม่ปล่อยจิตคิด

อะไรต่ออะไรโดยไม่มีขอบเขตถ้ามันไปแล้วจิตไม่กลับมาแล้วเนี่ยโอ้ยากมากตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้ไปให้หมอก็หมอก็ให้แต่เพียงยาระงับประสาทเพื่อให้นอนหลับให้ลืมความคิดตัวเองเท่านั้นเองเมื่อลืมความคิดตัวเองก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราเป็นโรคประสาทเราก็ลืมความคิดตัวเองอยู่แล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปอยู่แล้วคิดไม่หยุดอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วมากินยานอนหลับก็ยิ่งเป็นการทำให้จิตใจตัวเองนั้นไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นได้แต่สลึมสลือจะหลับอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าน่ะถูกต้องต้องรีบกลับเข้ามาหาความสงบตรงนี้กลับเข้ามาหาสติกันเพราะทุกวันนี้ขาดสติกันทำอะไรกันแบบว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วถ้าคนปัจจุบันนี้ไม่มองดูตัวเองไม่ฝึกตัวเองแล้วจะหาความสงบสุขที่ไหนก็ยากยิ่งไปเอาจิตออกนอกไปรู้แต่เรื่องข้างนอกทุกๆเวลาทุกๆลมหายใจก็มีแต่สมุทัยมีแต่ความโลภโกรธหลงมีแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านก็ไม่เคยรู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักสติตัวเองก็จะหาความสงบทางใจยากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ว่าใครเข้ามาวัดพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องสมาธิหมดจะสอนเรื่องปัญญาหมดสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่คนสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคจิตกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นคนเครียดความเครียดนี่ไม่มีเหมือนคนสมัยนี้สมัยนี้เครียดมากคนเป็นโรคประสาทกันเยอะความเครียดเยอะสิ่งแวดล้อมทำให้ทุกคนต้องเครียดดิ้นรนเวลาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะคนก็จะไม่รู้จักความเครียดนะแต่สมัยนี้นาฬิกาเนี่ยมันทำให้คนเครียดจะได้แต่เราไม่โทษนาฬิกานะแต่ว่าสิ่งที่สมมุติมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนต้องเครียดเช่นว่าเวลาเท่านี้ปุ๊บคนเราจะต้องมาให้ได้เวลาเท่านี้ปุ๊บคนจะต้องทำให้ได้ถ้าผิดเวลาผิดสัญญาก็ถือว่าเสียหายถึงกับต้องฟ้องร้องหรือถึงกับทำให้คนนั้นผิดสัญญาทำให้ทุกอย่างที่ตกลงกันวันนั้นเสียหายก็เลยมาตกลงกันทุกวันนี้ตกลงตามชั่วโมงวินาทีชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้ทำให้คนเราจิตใจเล่าร้อนจิตใจเร็วคือทำให้เสร็จเร็วก็จริงทำให้จริงต่างๆนี้ได้เร็วก็จริงสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรามีความเครียดต้องทำให้ได้ตรงเวลานะเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีนี่ก็เวลาเหล่านี้มันจะทำให้คนเราทำอะไรให้เสร็จเร็วได้เร็วแต่จิตใจไม่สงบจิตใจเร่าร้อนจิตใจกังวลกระวายเหมือนคนเรานั่งคอยกันเนี่ยนั่งคอยสมัยก่อนนั่งคอยกันนี่นะเจอกันตอนเช้านะสมัยโบราณนะเจอกันตอนเช้าคอยตอนเช้าไม่เจอตอนเช้าตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็
็ตอนเช้าก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาเจอกันเจอกันตอนบ่ายนะตอนบ่ายก็ไปคอยตอนบ่ายตอนบ่ายก็เที่ยงไปแล้วตอนบ่ายไปถึงบ่าย 3 โมง 4 โมง 5 โมงพอถึงตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ใกล้ค่ำกลางคืนก็คือมืดก็เอาเวลาของความเอาเวลาที่เช้าสายบ่ายเย็นเป็นเครื่องกำหนดมันก็ไม่ได้ผิดเวลาไม่มาช้าไปก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรช้าอะไรเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเจริญช้าก็จริงไปไหนช้าก็จริงแต่ทุกคนอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีคนเป็นโรคเครียดไม่มีคนเป็นโรคประสาทไม่มีโรงพยาบาลโรคประสาทเต็มแผ่นดินทุกวันนี้เรียกว่าแต่ก่อนนี้โรงพยาบาลก็มีแค่ไม่กี่แห่งโรงพยาบาลโรคประสาทเดี๋ยวนี้ต่อไปก็จะต้องมีทุกจังหวัดเนี่ยมีทุกประเทศเนี่ยเขาพอเวลานี่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธเจ้าจะบอกว่ามันเป็นยักษ์ที่กินกินมนุษย์กลางคืนก็เป็นยักษ์ตาดำกลางวันก็เป็นยักษ์ตาสว่างมันก็กินกินมนุษย์ทั้งโลกให้ตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าตัวเองไม่เจ็บคิดว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงคิดอะไรก็มั่นคงว่าสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนี้เราจะต้องได้เราจะต้องเป็นก็คือว่าความคิดทุกอย่างมายึดโลกเป็นของตัวเองมายึดวัตถุเป็นของตัวเองมายึดบ้านเป็นของตัวเองมายึดรถเป็นของตัวเองมายึดเงินทองแก้วแหวนที่ติดตัวเนี่ยเป็นของตัวเองมายึดชื่อมายึดลาภมายึดยศมายึดชื่อเสียงมายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรัตนะหรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตัวเองคิดว่ามันดีไม่ไปไหนละข้าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะนั่งหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้พยายามต่อสู้สิ่งเหล่านี้ไว้บางคนนี่ถึงก็คิดต่อสู้เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกเพื่อจะเอาความดีตรงนี้หรือเอาความชนะตรงนี้หรือเอาความเป็นอยู่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมมนุษย์ก็หลงกันมามากตรงที่ว่าทุกคนจะพยายามยึดเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้คิดถึงธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงหรือว่าคิดว่ามันเป็นสุขแล้วเราเดินไปเดินมาเราก็ไม่คิดว่ามันแก่ไม่คิดว่ามันเจ็บไม่คิดว่ามันตายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราแก่ไม่คิดว่าเราเจ็บไม่คิดว่าเราตายเพราะเราหลงไม่รู้จริงว่าคนที่ทุกข์นี่คือตัวเราคนที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเราคนที่ไม่มีอะไรติดตัวนั่นคือตัวเราคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเรามันถ้าเรามามองดูตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามองมันไม่มีอะไรถ้าไม่มองก็โน่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราเราจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเรามามองตัวเราแล้วตัวเราก็หายไปตัวเราก็ไม่มีรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีสัมผัสตะก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีถ้ามามองแล้วเราก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราไม่มีอะไรเหลือเลยมองไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ถึง100 ปีก็หายหมดแล้วคนเราก็ไม่มีคน
ไม่มีสัตว์

ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราเขาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นมันเป็นธรรมชาติคนเราก็ละลายหายไปเป็นดินไปเป็นของว่างเปล่าไปแต่นั้นจึงว่าเมื่อคนเราไม่มีโมหะเมื่อศึกษาไม่มีโมหะแล้วเราก็จะมีวิชาคือรู้ความจริงว่าคนเรานี่มาทำมาหากินนี่ที่จริงทำมาหากินเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนแต่คนพอทำไปก็กลายเป็นคนยึดว่าเป็นของตัวเองไปซะแล้วแผ่นดินนี้เป็นของเราซะแล้วก็เลยไม่บริจาคไม่เสียสละกลายเป็นยึดติดหวงแหนเลี้ยนตายก็ยังปลงไม่ได้บางคนนี้ยันตายยังปลงไม่ได้เลยอย่าคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ยังคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งที่70 80งอมแล้วงอมอีกหายใจก็จะไม่หมดไม่ทั่วท้องแล้วก็ยังคิดว่าร่างกายเป็นของกูร่างกายเป็นของเราก็จะเกาะยึดอยู่กับร่างกายว่าเป็นของตัวเองนี่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยโลภะอยู่ด้วยโทสะไม่ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้วิธีเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักเข้าฌานออกฌานพระองค์ทรงสอนให้รู้จักการเข้าฌานออกฌานให้ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้พิจารณาลมหายใจให้มีวิตกวิจารณ์แล้วทำจิตให้ปีติเกิดขึ้นให้สร้างจิตตัวเองให้เกิดปีติขึ้นเจริญปีติให้มากขึ้นมากขึ้นจากกุศลที่ตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจงกรมให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นจึงเกิดปีติอย่างมากมายมโหฬารเกิดปีติจนถึงกับตัวเบาน้ำตาไหลคนลุกขนสั่นเมื่อปีติมีมากขึ้นก็พลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังสมาธิมากขึ้นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดความสุขขึ้นมาแทนเมื่อปีติมากความสุขก็มากความสุขมากอุเบกขาก็มากก็กลายเป็นคนทำใจเป็นทำใจเป็นคืนนี้ก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยควบคุมดูจิตตัวเองจิตจะคิดดีก็รู้จิตจะคิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องสัญญาเก่ามาคิดเรื่องอะไรดีไม่ดีก็รู้อนาคตปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีก็รู้กังวลเรื่องอะไรก็รู้ก็เลยกลายเป็นมารู้จิตเห็นจิตมารู้เรื่องของสมาธิและปัญญาพุทธศาสนาที่สอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยพระองค์ไม่ใช่มาถึงก็มาให้อ่านพระไตรปิฎกมาเปล่าไม่มีเลยพุทธเจ้าไม่ให้ใครอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่ว่าใครมาวัดพุทธเจ้าเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาวัดเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาบวชเอาพระไตรปิฎกเปล่าเลยสมัยก่อนไม่มีพระไตรปิฎกเลยมีอะไรล่ะสมัยพุทธเจ้ามีอะไรคนเข้าวัดไปหาอะไรมีอะไรมีพุทธรูปไหว้ไหมไม่มีมีตู้พระธรรมไหมไม่มีตู้พระธรรมก็ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่มีมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าสอนวิธีทำใจให้สงบสอนอุบายในเรื่องการฝึกจิตสอนอุบายในการละโลภโกรธหลงให้ละตัวตนว่าตัวเราไม่มีให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอริยสัจ4ให้ฝึกให้เกิดอริยสัจ4มรรคองค์8ขึ้นเรียกสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงให้รู้จักกล่าววาจาให้ดำริที่ดีให้กล่าววาจาที่ดีให้ทำการงานที่ดีหรือก็ทำความเพียรให้ถูกต้องแล้วก็ทำสติระลึกชอบระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรามาจากไหนไปไหนเป็นอะไรกินเดินนั่งนอนแล้วก็ทำให้จิตใจสงบเข้าถึงความสงบสูงสุดเข้าถึงความสงบของสูงสุดและที่สุดก็คือทำใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทั่วเองนั้นเป็นอนิจจัง

ไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัวเองเป็นอนิจจังไปแล้วตัวเองเป็นทุกข์ไปแล้วตัวเองเป็นอนัตตาไปแล้วที่สุดแล้วก็ใช้ปัญญาเห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนยังไม่เห็นนี่คือการเข้าวัดสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนทำอะไรให้ทุกคนไม่มาทำใจมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมท่านั้นสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีฮะไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนด้วยปากเปล่าเรียนท่องจำด้วยปากเปล่าศีลก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าสมาธิก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าท่านั้นก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่นเองสมัยก่อนนั้นมาวัดก็คือมาสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 207คือการมาเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมัยก่อนมาวัดก็คือมาปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้านะมาเข้าใจธรรมะในมรรคองค์8อริยสัจ4หรือมารู้จักขันธ์5ตัวเองรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของหนักเป็นของเก่าเป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเกิดแล้วก็ละลายหายไปก็คือมาชี้แจงเรื่องขันธ์5นั่นเองสมัยพระพุทธเจ้านี่นะพระไตรปิฎกก็อยู่ในหัวใจของตัวเองนั่นเองก็คือชี้แจงให้เห็นว่าขันธ์5นั้นล้วนแล้วยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงแสดงตรงนี้ท่านเองไม่ได้มาเรียนอะไรเลยนะสมัยก่อนก็คือการเรียนเรื่องขันธ์5นี่เองถอดออกไปถอดสัญญาทิ้งไปถอดสังขารทิ้งไปถอดวิญญาณทิ้งไปถอดนามทิ้งไปถอดรูปทิ้งไปคือรู้จักถอดถอนรูปนามออกไปทีละชิ้นทีละอันจนไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีเราไม่มีเขานั่นเรียกว่ารู้จักธรรมะจะพูดมันก็ง่ายนะพูดแล้วง่ายมากเลยเรื่องขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้หมายถึงจำชื่อจำอะไรจำเรื่องราวต่างๆสังขารคือการจิตที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือจิตสังขารที่ปรุงแต่งฉาบทาเรื่องราวต่างๆ ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราเป็นให้เห็นดีไม่ดีเนี่ยวิญญาณคือตัวรับรู้เสวยอารมณ์สุขและทุกข์วิญญาณที่มากระทบได้ทุกอายตนะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับรู้หมดเลยจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักขันธ์5ตัวเรานี่เองว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดว่ามันจะเห็นอยู่อย่างนั้นมันจะไปยึดว่ามันจะได้ยินอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้กลิ่นอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้สัมผัสอย่างนั้นอย่าไปยึดว่ามันคิดนึกอยู่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยคาเรานี่ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวในตัวเรานอกจากรู้จักความจริงในตัวเราเท่านั้นเองพระองค์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราพระอรหันต์ก็สอนไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราก็กลายมาปฏิบัติก็คือมาปฏิบัติรู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักขันธ์5ตัวเองนั่นเองฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าคนเข้าวัดคือการรู้จักตัวเองสอนรู้จักแยกแยะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายตัวเองว่าทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์นะความสุขจะได้ก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีศีลทานภาวนาปฏิบัติตามพุทธเจ้านั้นจึงจะมีความสุขทางใจมีสิ่งเดียวที่จะได้คือได้ทางใจเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ไปเลยนะสมบัตินอกกายหมดเลยโลกทั้งโลกไม่ใช่ของเราเลยให้บ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ใช่ของเราเลยก็เป็นอันว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นเพียงตัวสมมุติเท่านั้นเองว่าอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นของเรา
นี่ธรรมะที่เข้ามาศึกษาสมัยพระพุทธเจ้าก็คือมาศึกษาจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองก็จึงเข้าใจธรรมะที่แท้จริงก็จะไม่มีโรคเครียดโรคประสาทจะรู้จักปล่อยวางเป็นจิตก็เบาสบายก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเขามีสติดีนั่นเองสมาธิปัญญาดีนั่นเองคือการฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจของเราคือเราแก้ใครไม่ได้เราก็คงแก้ตัวเราโรคทั้งโรคเราคงไปแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้ เพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคนเพราะนั้นที่เราจะไปตามแก้คนโน้นตามแก้คนนี้ก็คงแก้ไม่ได้เพราะเขาไม่แก้ตัวเขาเองฉะนั้นจึงว่าต้องแก้ตัวเราเองเหมือนเราจะไปแก้คนคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงคิดแก้ไม่ได้จะ ไปแก้คนที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉากันการแกล้งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเราคงแก้เขาไม่ได้แก้ความวุ่นวายของคนภายนอกเนี่ยถ้าเราไปตามแก้ก็คงต้องแก้ไปตลอดชีวิตคนโน้นเป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้คนนี้เป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้ผลที่สุดตัวเองก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่ได้ทำใจฉะนั้นการที่เราแก้ตัวเองเนี่ยก็เป็นการแก้ถูกหลัก ไม่เสียเวลาที่กลับมาแก้ตัวเราเองเพราะการแก้ใจตัวเองเนี่ยทำให้เราได้รู้จักความสงบรู้จักความดับรู้จักการแก้ทุกข์ทางใจ คนเราไม่แก้ใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแก้ปัญหานี่มันอยู่ในรู้สมรุมอยู่ในหัวใจมากมายจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาจิตใจอะไรอวรเป็นทุกข์เร่าร้อนนี่มันมาจากจิตดวงเดียว ที่เราเก็บสะสมไว้มากบางคนไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าใจที่กดที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเราทำของเราเองเราไม่สงบของเราเองเราคิดมากเองเราทำให้ตัวเองเดือดร้อนเองแต่ไม่มองตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุญาติโยมทั้งหลายที่เข้าวัดมองด้านในมองจิตที่เป็นทุกข์แล้วก็มองสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์พระองค์ให้ค้นหาตรงนั้นค้นหาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราทุกข์กายแล้วสิ่งใดที่เมื่ มันทุกข์มากแล้วจะทำยังไงจึงจะปล่อยวางทุกข์นั้นได้ ก็ไม่ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็คือรู้จักดับทุกข์ที่ใจการรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเช่นบอกไปแล้วว่ารู้จักกายอาการ32รู้จักเรื่องต้นคือลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักของสติมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งพุทธเจ้าสำเร็จด้วยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาหาตัวเองให้พบเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหาพุทโธไว้ในใจเมื่อเราหาตัวเองพบแล้วเราก็จะควบคุมตัวเองได้อย่างสงบเย็นลงเพราะความวุ่นวายนั้นจะเกิดจากความไม่รู้จริงไม่รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยวางถ้ารู้ทันคือปล่อยวางนะถ้ารู้ทันนี่คือปล่อยวางแล้วก็ดับแต่ถ้าไม่รู้ทันนี่ปรุงแต่งปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีวันจบเลยมันจะไม่จบเลยแต่ว่าถ้ารู้ทันมันจะดับที่ว่าเกิดแล้วก็ดับ
ที่ว่าเกิดดับเกิดดับที่เขาพูดกันเนี่ยรูปนามเกิดดับก็คือเราต้องรู้จักจิตใจของเราแต่ว่าจะรู้ได้จะต้องกำหนดจิตไปที่ลมหายใจก่อนนั่งอยู่ก่อนดูนั่งเดินยืนนั่งนอนดูก่อนว่าลมหายใจเข้าสัมผัสกระทบอย่างไรลมให้ออกลมหายใจออกกระผัดสัมผัสกระทบอย่างไรจนเกิดรวมจิตไว้ที่ลมหายใจได้คราวนี้ก็ลองย้ายจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้คราวนี้เอาจิตไปไว้ที่ท้ายทอยก็ได้ที่หน้าผากก็ได้เอาจิตไปไว้ที่กลางทรวงอกก็ได้เอาจิตไปไว้ที่ปลายเท้าก็ได้จิตไว้ที่ฝ่ามือก็ได้จิตจะไว้ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนี่คือการฝึกจิตให้ชำนาญทีนี้เราก็ไม่ต้องการไปไว้ที่ไหนก็เพียงแต่เอาไว้ที่ลมหายใจตอนนี้ต้องการจะสำรวจในร่างกายตัวเองก็สำรวจเข้าไปในร่างกายอาการ32ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาฉะนั้นการ ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นทางจึงเป็นทางเดินทางไปสู่องค์มรรค8ทางไปสู่ความสงบทางไปสู่ความมีปัญญาคือสมาธิที่มีปัญญาจากพุทธเจ้าสมาธิหลุดพ้นสมาธิที่พุทธเจ้าทำค้นพบแล้วพระองค์ก็สอนนั้นเป็นสมาสมาธิคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือที่สุดแล้วก็เห็นอย่างนั้นนั่นคือการตัดสินเรื่องสมาธิสมาธิถ้าไปเห็นเป็นตัวเราตัวเขายึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นสมาธิที่มีปัญญาเป็นสมาธิของโลกีสมาธิที่มีปัญญาเนี่ยพอมานั่งไปแล้วจิตมันจะว่างจะสว่างจะสงบจะละจะวางได้ก็เอาอารมณ์อันนั้นคือเป็นอารมณ์ที่มันว่างได้ธรรมดาคนเราไม่ว่างธรรมดาคนเราจะวุ่นคิดโน่นคิดนี่สารพัดคิดแม้จะนอนหลับก็ยังฝันตื่นขึ้นมาก็คิดต่อคือนี่แหละงานที่พุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำว่างานที่ทำไม่จบก็คือจิตมันคิดไม่จบนี่เองโลภไม่จบโกรธไม่จบหลงไม่จบรักชังไม่จบก็คือจิตมันตามดูไม่สามารถจะหมดสิ้นได้ฉะนั้นถึงว่าภิกษุดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวที่พุทธเจ้าทรงว่าภิกษุเห็นจิตเข้ารู้จิตเห็นจิตเข้าใกล้พระนิพพานเที่ยวก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นเรื่องของนิพพานถ้าตามกระแสความคิดนึกตัวเองได้อยู่ตลอดเสมอไปเนี่ยไม่ปล่อยมันไปปรุงแต่งไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อตามจิตได้ก็สงบตามจิตได้ก็มีตัวรู้ตัวมรรคสัจมรรคคือตัวรู้เมื่อรู้ดับก็เป็นนิโรธนิโรธคือไม่นิโรธคือตัวดับแต่ที่จริงดับไม่ใช่ไม่ดับไม่รู้นะรู้ว่าตัวเองดับรู้ว่าตัวเองดับไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือจิตว่างก็คือได้พักจิตนั่นเองเรียกว่าจิตหาที่อยู่ได้แล้วหาที่อยู่ของจิตได้แล้วจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนก็ได้คราวนี้ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเดี๋ยวพลุบไปโน่นพลุบไปนี่โผล่โน่นโผล่นี่มันไม่ใช่จิตที่อยู่ดีถึงนิ่งเฉยเลยมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะจิตมันจับจิตไม่อยู่ตอนนี้ถ้าตัวรู้นี่คือเป็นตัวจับจิตอยู่เอาจิตไว้ที่ลมหายใจบ้างเอาจิตไว้ที่ผมบ้างที่ขนบ้างที่เล็บบ้างที่ฟันบ้างที่หนังบ้างที่เนื้อบ้างที่โครงกระดูกบ้างเอาจิตมาเกาะอยู่ที่กายตัวเองจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เพราะจิตฝึกดีแล้วย่อมที่พระพุทธเจ้าบอกจิตฝึกดีแล้วเหมือนลูกศรที่ดัดตรงย่อมเมื่อปล่อยไปจากธนูก็จากแหล่งก็ไปสู่เป้าได้เพราะจิตเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงก็แค่มาฝึกจิตกันเท่านั้นเองโลกทั้งโลกก็สงบมันสงบอยู่แล้วแต่เราไปทำมันวุ่นวายกันเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยพอเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายอยากจะช่วยคนก็อยากจะช่วยให้แก้ความวุ่นวายไม่อยากจะช่วยให้มีปัญหานี่คือการฝึกจิตเป็นอย่างนั้น สมัยพุทธเจ้านี่คนที่เข้าวัดก็ไปทำอะไรคนเข้าวัดก็มาฟังธรรม
มาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สอนวิธีถือ

ปฏิบัติรู้จักตัวจิตตัวเองพระองค์ก็สอนให้เลือกจิตตัวเองนั่นเองไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยพระองค์มีหน้าที่สอนเรื่องจิตทั้งนั้นเลยให้ทุกคนรู้จักจิตตัวเองก็ต้องไปทำความเพียรดูถ้าเริ่มต้นพระองค์ก็สอนเริ่มต้นให้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาก็สอนเริ่มต้นให้บางคนท่านก็สอนอนาปานสติบอกพระองค์เคยภาวนามาแล้วสำเร็จมาจากตรงนี้พระองค์ก็สอนอนาปานสติให้คนดูลมหายใจตัวเองก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจถึงธรรมได้แต่สรุปสุดท้ายพระองค์ก็สอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาได้ท่านสรุปตรงนั้นเมื่อความสงบเข้าไปถึงแล้วก็จะต้องไปปล่องตรงนั้นให้ได้ดังนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่เป็นของเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ใช่หายากหาง่ายคำสอนพุทธเจ้าหาง่ายและปฏิบัติง่ายและค้นคว้าหาได้ไม่ใช่ของไกลตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ของที่หวงแหนธรรมะพุทธเจ้าไม่หวงแหนเลยนะไม่หวงแหนใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่เป็นของห้ามหวงไม่ใช่เป็นของลึกลับแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วคุณธรรมนั้นล้ำค่าคุณธรรมนั้นล้ำค่านำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบแล้วก็เย็นแล้วก็ใสแล้วก็เบิกแล้วก็บานเมื่อเบิกบานได้มันก็สบายจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ก็คือรู้จักธรรมถ้าธรรมก็คือธรรมชาติของจิตเรานั่นเองก็ไม่มีอะไรจิตคนเราก็มีหน้าที่จะคิดอย่างเดียวเห็นอะไรก็จะคิดได้ยินอะไรก็จะคิดได้กลิ่นก็จะคิดก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆจะเป็นเจตสิกก็ดีเป็นสังขารก็ดีก็ชอบคิดนึกนั่นเองแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเสียเวลาความคิดนึกมันก็ไปเชื่อความคิดนึกบางทีมันก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นก็กลายมานำทุกข์ใส่ใจตัวเองพระองค์ก็สอนง่ายๆว่าเราจะปล่อยให้ใจมันปล่อยไปให้ใจมันคิดไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆก็คิดใครก็คิดได้เกิดมาก็คิดหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่มีความรู้เข้าใจตัวเองก็เมื่อเราจะรู้ เข้าใจตัวเองก็กลับมาดูลมหายใจเสียคนก็ปฏิบัติกันมากมายสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนให้ธรรมะกัน ใครๆก็อยากจะมาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงไปเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสุดท้ายก็มาลงที่ภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาให้เกิดแสงสว่างเกิดความสงบของใจก็ทุกคนก็เห็นกันดีฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องให้แต่ทุกชาติทุกศาสนามาปฏิบัติได้เช่นอนาปานสติบางคนว่าจะรู้อะไรก็รู้นะคนเราพอสงบมันก็รู้ที่มันไม่สงบมันก็ไม่รู้ไอ้ที่มันไม่รู้ทุกวันเนี่ยมันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะเราไม่สงบเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงน้อมเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเข้าถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆทำแล้วก็ได้ผลก็ต้องทำดูเบื้องต้นก็ต้องทำดูทำจนเกิดสมาธิมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเราเองคนเราไม่มีอะไรหรอกเกิดมาแล้วไม่มีอะไรลมหายใจก็ยังต้องอาศัยไปวันวันหนึ่งลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองคนเราก็มีแค่ลมพาไปลมพามาจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียิ่งใหญ่ถูกยกย่องสรรเสริญให้ยิ่งใหญ่เท่าไรแต่ก็คนคนนั้นก็ไม่มีลมก็ไม่มีอะไร

ไอ้ที่มันมีอะไรก็มันมีลมก็ดูกันแค่นี้เท่านั้นเองลมพาไปลมพามาใช่เราทุกวันนี้ถ้าไม่มีลมก็ไปไหนเคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจไม่ปกติก็กลายเป็นคนมีลมหายใจไม่ปกติก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่ปกติบางคนเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดโรคความดันเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องไปเอาลมข้างนอกมาช่วยเอาออกซิเจนมาช่วยอารมณ์ที่กันกรองด้วยความบริสุทธิ์มาแล้วเก็บไว้ในถังแล้วก็เอามาใส่ให้เราเฉพาะลมของเราเองไปไม่รอดเพราะเราหายใจไม่พอ

คนอย่างนี้ก็มีเยอะฮะคือดูสิฮะอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะพอถึงที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่แน่อะไรก็จะอาศัยลมเป็นที่พึ่งเท่านั้นเองแต่คนไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารวัตถุยังแข็งแรงกว่านะวัตถุยังแข็งแรงกว่ารถยังแข็งแรงกว่าบ้านยังแข็งแรงกว่าเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ว่าแข็งแรงก็เสื่อมเหมือนกันเหมือนรถใช่ไหมรถยนต์เนี่ยขี่ไปถนนเนี่ยเอายี่ห้อใหม่ๆมาเอามาใหม่ยี่ห้อใหม่ๆมาเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดเทพีหรือเหมือนประกวดไอ้นางจักรวาลหรือปีแรกเนี่ยยี่ห้อมาดีใช่โลพอมาดีก็โหใครมองก็ว่าส่งดีพอปีหน้านะตกรุ่นไปแล้วปีหน้าเป็นไงปีหน้าตกรุ่นแล้วไม่มีใครมองแล้วไปมองรุ่นใหม่แล้วเหมือนกับนางงามนะประกวดปีละคนละคนเนี่ยพอปีหน้าไอ้คนเก่าก็ไม่มีใครว่าสวยแล้วไม่มีใครว่างามแล้วก็ไปยกย่องคนใหม่ทั้งที่ไอ้หน้าตาก็ไม่ได้หนีอะไรกันนี่คือสิ่งสมมุติคือคนเราไปหลงตามวัตถุนิยมแล้วก็ไปมองตรงนั้นมีค่าตรงนั้นเท่านั้นเองก็มีอะไรปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแต่คนเราก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแค่ลมหายใจนั่นแหละพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ไงพระองค์ทรงเห็นเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นพุทธเจ้าคือเห็นตรงครั้งแรกที่พระองค์ทรงเน้นนัดเน้นย้ำเรื่องการทำสติแล้วได้รู้วิตกวิจารณ์อันนี้สำคัญยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้ได้ปฏิบัติวุ่นวายอะไรเนี่ยขอให้มาปฏิบัติเถอะที่วุ่นวายเนี่ยยังไม่รู้จักจิตตัวเองก็คือยังไม่รู้จักลมหายใจนะเบื้องต้นเราต้องจะไปข้ามเรื่องดูจิตเลยไม่ทันนะบางคนที่ดูจิตตัวเองแล้วสับสนวุ่นวายมากเลยเพราะอะไร เพราะสติไม่มีดูจิตอย่างเดียวไม่สงบดูกายกับจิตเนี่ยจะสงบได้ดูกายเดินก็เอาจิตไว้กับกายกายนั่งก็จิตไว้กับนั่งกายนอนก็จิตไว้กับนอนมันก็สงบตรงนี้เองให้รู้จักสติตัวเราเราต้องกลับมาตรงนี้กลับมาหาความจริงที่อินเดียเขาทำไงอินเดียเขาเอาคนคุกเนี่ยโคอินคาเขาเอาคนคุกเป็นพันๆคนเนี่ยเข้ากรรมฐานหมดเข้าวิปัสสนาให้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันเนี่ยธรรมดาคนคุกเนี่ยมันร่มร้อนมากเลยโคอินคาไปดับไฟนรกในอินเดียได้คนมีสมาธิกันเต็มคุกเลยคนคุกชอบตีชอบด่าชอบทะเลาะกันต้องล่ามกรวนตีกรวนกันพวกดุร้ายเนี่ยฆ่าคนเนี่ยต้องขังคุกใต้ดินตีตัวนโคอินคาเอาตัวนออกมานั่งให้นั่งสมาธิโคอินคาก็เข้าไปนั่งด้วยนะภรรยาก็ไปด้วยต้องไปนอนอยู่ในคุกกว่า10กว่าวันคนในคุกก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นลงออกมาก็เป็นคนดีหมดเลยใครเข้าธรรมะพุทธเจ้ามาแก้นะเขาเรียกวิปัสสนาไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนแต่ที่จริงก็เป็นคำสอนพุทธเจ้าเราวิปัสสนา วิปัสสนาของโคอินคาก็คือให้ดูลมหายใจนี่เองเพียรดูอนาปานสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กำกับควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้คิดอะไรมากทำนั่งเดินนั่งนอนคือควบคุมจิตตัวเองจึงว่าพุทธเจ้าภิกษุรู้จิตเห็นจิตเนี่ยคือหน้าที่ของเท่านั้นเองคนเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปไหนก็ขอให้จิตมันไปดีก็แล้วกันอย่าให้จิตมันไปไม่ดีอย่าให้จิตมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นร่างกายคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราในเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมาเกิดมาเนี่ยแสวงหาทุกข์ก็ว่าได้เอาทุกข์ใส่ตัวก็ได้มันไม่ใช่จบง่ายๆ

ราบใดที่ยังมีลมหายใจทุกข์ก็ยังมีอยู่ทุกข์ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีแต่ถ้าหากว่าปฏิบัตินี่จะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ครอบครัวก็ร่มเย็นครอบครัวก็ควายความสงบภรรยาไปว่าสามีให้สงบไม่ได้สามีไปว่าภรรยาให้สงบไม่ได้พ่อแม่ไปว่าให้ลูกสงบไม่ได้ลูกไปว่าให้พ่อแม่สงบไม่ได้สงบไม่สงบมันอยู่ที่จิตของคนที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้าจิตของคนสงบมันก็สงบหมดนั่นเองฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมที่จำเป็นจะต้องมาใช้กับชีวิตประจำวันการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยวิธีการเริ่มต้นอย่างนี้พระองค์ก็ยอมรับว่าพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเนี่ยสเปะสปะไม่สามารถจะเอาจิตตัวเองบรรลุได้แต่พระองค์มาดูอนาปานสติพระองค์มาเริ่มต้นดูลมหายใจพระองค์ก็สงบเลยแสดงพระพุทธเจ้าเรานี่ถูกเกิดลมหายใจพระองค์กลับมาดูลมหายใจปุ๊บพระองค์สงบเลยหัวค่ําสงบเลยเกิดวิตกวิจารปีติเลยสุขเอตคตาเลยจิตสงบพระองค์ก็ทบทวนฌานญาณไปเรื่อยๆจนชำนิชำนาญพอเที่ยงคืนแล้วนี่ก็ทรงระลึกชาติมาแต่ปางหลังได้โดยไม่มีประมาณเลยพอไปเที่ยงคืนไปแล้วใกล้ลุ่งพระองค์ก็เจริญพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในใจตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแต่ยังทุกอย่างหน้าตาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวเองสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างนั้นสมาธิไม่มีปัญญาก็นั่งแล้วไม่เกิดมรรคผลมั่งแล้วไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนั่งแล้วไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนั่งแล้วไม่เกิดปัญญาสมาธิมันต้องเกิดปัญญาถึงจะเรียกว่าสมาธิเกิดปัญญารู้ว่าเราจะนั่งไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรยืนเดินนั่งนอนเราต้องการจะทำเพื่ออะไรก็คือทำให้จิตของเรานั้นว่างลงสงบเย็นสบายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่เคยสงบสงบไม่เป็นไอ้สงบไม่เป็นเนี่ยตัวปัญหาละตัวทำสมาธิไม่ได้คือตัวปัญหาวุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีปัญญานั่นเองแม้แต่จิตตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้จะไปควบคุมใครไปว่าใครอันนี้สำคัญทำไมก่อนทำไมจึงเจริญล่ะพุทธศาสนาทำไมจึงเจริญลองถามดูที่ทำไมพุทธศาสนาสมัยก่อนจึงเจริญทำไมจึงมีพระอรหันต์มากมายภิกษุณีอุบาสกบริกาทำไมจึงเข้าใจธรรมะก็พระองค์ทรงสอนเรื่องวิธีถูกต้องนี่มาวัดก็มานั่งสมาธิกันไงมาเดินจงกรมกันอ่ะทำอะไรที่ไหนเมื่อสมัยก่อนไม่ทำอะไรมาในวัดนี่ไม่มีอะไรเกเรเกขะหรอกก็คนสร้างวัดก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็อนาวิทกะเศรษฐีก็เอาช่างมาทำเสร็จแล้ว7เดือนก็สร้างวัดเสร็จทีนี้ไม่ทำอะไรทีนี้ก็ทุกคนมาก็มาฟังทำแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองทุกคนก็สงบหมดฟังธรรมไม่ใช่ฟังทั้งวันทั้งคืนนะไม่จะต้องมานั่งฟังพุทธเจ้าก็ให้อุบายว่าทำอย่างไรตามนิสัยพระองค์ก็ทรงให้อุบายด้วยกรรมฐานเนี่ยไปปฏิบัติทุกคนก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมก็แสดงว่าพวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายอุบาสกอุบาสิกาก็เลยทำให้การเกิดความเจริญมากมายด้วยคนมีความรู้เพราะพุทธศาสนาสมัยก่อนเป็นวัดปฏิบัติหมดเลยวัดนี่ปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันหมดเลยนะพระไตรปิฎกอยู่กับปฏิบัติเลยอย่างถ้าองค์ไหนเรียนแล้วไม่ปฏิบัติพระองค์ก็ทรงตำหนิติเตียนองค์ไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่เอื้อเฟื้อเรื่องการเรียนก็ถือว่าก็ไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันหมดเลยความสงบอยู่ด้วยกันกับความรู้
ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วสมัยก่อนพุทธเจ้าจึงว่าวัดจึงเป็นที่พึ่งทางใจของคนคนมาวัดจึงมาปฏิบัติได้หมดเลยวัดเป็นฐานที่สงบกายวาจาใจฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเจริญมันเจริญถูกหลักเจริญเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่สมัยนี้มาวัดแล้วก็มาตักบาตรกันธรรมดาฟังธรรมก็ฟังกันอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปมันก็เลยว่าพุทธศาสนาไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่ที่จริงแล้วเราเข้าไม่ถึงพุทธศาสนากันเองเข้าไม่ถึงคำสอนเองพระก็ไม่ถึงโยมก็ไม่ถึงแต่ถ้าถึงแล้วจะต้องมีสมาธิมีปัญญารู้หลักภาวนาเป็นการปฏิบัติของพุทธศาสนาเรานี่ถ้าพูดกันแล้วถ้าคนเราได้ปฏิบัติตามทุกคนจะมีที่พึ่งทางใจและจะยกระดับจิตของตัวเองจะยกระดับจิตฐานะของตัวเองพ้นจากความเป็นปุถุชนจากคนที่หนาแน่นด้วยอารมณ์ร้ายๆก็จะเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าการทำบาปก็จะเบาบางลงทำบาปอย่างร้ายกาจเช่นฆ่าสัตว์เช่นฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ถ้าปฏิบัติทำสมาธิแล้วเนี่ยก็ใจเมตตามันก็จะเกิดก็จะหยุดการฆ่าเช่นองคุลิมานหรือโจร500หรือเพชฌฆาตหรือในพรานเมื่อก่อนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็นอาชีพพรานนกก็ดีพรานปลาก็ดีพรานป่าก็ดีเป็นโจรก็ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการทำสมาธิอานิสงส์ของการได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออานิสงส์ได้การพ้นนรกหรือไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรืออานิสงส์ของการไปถึงนิพพานเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจในความสงบของจิตตัวเองก็จำให้เกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่อยากทำบาปเพราะอาศัยความสงบใจก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ความสงบนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ดีกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อัศจรรย์ก็จะเลิกทำบาปก็จะหันมาแก้กรรมหรือมาทำความดีก็จะไม่คิดประพฤติอย่างเก่าอีกฉะนั้นถึงว่าคนเราที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใหญ่ๆอันนั้นเขายังไม่สำนึกในตัวเขายังไม่มีอารมณ์สงบจิตเขาออกข้างนอกเป็นสมุทัยออกข้างนอกเป็นพยาบาทเป็นโลภะไปเขาก็ไม่เห็นว่าที่ทำนั้นมาแต่ตัวไปแต่ตัวเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่มีแต่เราก็มาแสวงหายุทโธปกรณ์วิธีการฆ่ามากมายแล้วเมื่อตายไปก็อาวุธยุทโธปกรณ์นั้นก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ตายได้เมื่อตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ถ้านรกมีจริงก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรฉะนั้นจึงว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วบาปใหญ่ๆก็จะไม่ทำก็จะหยุดบาปไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เป็นการหยุดด้วยการกลัวบาปเห็นบาปเข้าใจบาปที่ตัวเอง
ฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นการชำระบาปทางใจอันนี้ไม่ต้องไปห้ามเลยคนเราเนี่ยไม่ต้องไปห้ามเลยเหมือนอย่างพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ไปห้ามเลยว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีอย่างนั้นไม่นี้ไม่ดีอย่างนี้ท่านก็ถ้าคนจะฟังท่านก็ยกอานิสงส์แต่ท่านสอนให้ทำสมาธิให้ดับสมุทัยเสียทุกข์มันอยู่ตรงนี้พอคนเราสงบก็เลยจิตมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านโลภะก็เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมแล้วถ้าฝึกสมาธิแล้วเนี่ย3วัน7วันแล้วเนี่ยถ้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็เพียงวันเดียวก็รู้เรื่องเอาละสมัยนี้สิ่งแวดล้อมไม่สงบก็3วัน7วันทำสมาธิเดินจงกรมเอาจิตไว้กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆให้จิตเราไปคิดเรื่องคนอื่นพอทำสมาธิสัก3วัน7วันไอ้จิตที่เป็นโลภะอยากจะคิดจิตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยก็หยุดคิดเพราะเรารู้ทันจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้ด้วยการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจหรือทำสติอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเอาจิตไว้ที่กายความอยากเล่นหวยใต้ดินวันเนี้ยฉันอยากรวยเอามาแก้หนี้สักทีรัฐบาลให้กู้กว่าอย่างน้อยอยู่แค่หมื่นเดียวก็น้อยอยู่แต่ถ้าฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะรวยฉันจะแก้หนี้ได้ใต้ดินบนดินนี่คือโลภะที่เป็นนิสัยก็มีเงินก็เล่นหมดก็ไม่ได้อะไรบางคนก็เอาไปเล่นการพนันเข้าบ่อนเพื่อจะหาทางรวยเร็วๆหรือบางคนก็เอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วยโลภะเอาไปเล่นที่ไร้สาระก็มีหรือเอาไปใช้จะเที่ยวสุรุ่ยสุร่ายเพราะจิตมันไม่สงบก็เลยทำให้โลภะนั้นครอบงำจุงลังพาเราไปทำอะไรที่มันเสียเงินเสียทองตกอยู่หน้าของความโลภหรือบางคนก็ถึงไปลักไปฉกไปฉวยเขาไปแย่งชิงเขาไปเป็นคนร้ายใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่าสำคัญต่อชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองและคนอื่นสำคัญก็ไปเห็นเงินทองก็ไปฉกไปช่วยไปลักไปขโมยบางคนไปวางแผนต้มตุ๋นเขาอยู่ประจำทีนี้เขามีนะมีพวกเงินใต้ดินเนี่ยไปมาทำเป็นรวยมีบ้านราคาเป็น10ล้าน20ล้านแล้วก็ครบฝรั่งครบคนมาเลเซียรวมหัวกันทำเป็นตุนเงินกันทำไปว่าเขาพวกเขาเนี่ยมีธนาคารค้ำเขาและจะไปเอาเงินต่างประเทศฝรั่งเขามีเงินใต้ดินเงินไม่ได้เสียภาษีเขาไม่มีเงินเขาจะฟอกเงินเงินเขาไม่เสียภาษีเขาต้องการเอาเงินออกมาจากประเทศเขาเป็นพันพันล้านต่อปีเพื่อจะได้เอากลับไปแบบประเภทที่ถูกต้องเพราะนั้นก็เขาเห็นประเทศไทยยังไม่พัฒนาถ้าจะพัฒนาอะไรเขาก็เอาเงินเนี่ยมาให้ใช้ฟรีบ้างเอาดอกบ้าง500ล้านก็ได้พันล้านก็ได้คนไทยพวกนี้ก็รวมหัวกับฝรั่งที่มีสามีเป็นคนสามีเป็นฝรั่งคนไทยก็มาตกมาชวนคนรวยๆที่กำลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินเยอะคนนู้นก็จะเอา500ล้านคนนี้ก็เอา40ล้านแบ่งกันรวมแล้ว 1,000 ล้านมั้ง500ล้านมั้งก็รวมกันไปทำโปรเจกต์ไปเอาที่จำนองไปหรือไม่ก็ทำเอาที่ไปค้ำไปเอาเงินออกมาก็ต้องเอาเงินดอนด้วยเงินไทยก็ไม่เอา
ไปเอาเงินที่สิงคโปร์บ้างไปเอาเงินที่

มาเลเซียมั่งไปเอาลาวมั่งไปเอาฮอลแลนด์มั่งไปเอาอังกฤษมั่งสุดแล้วแต่ก็บอกไปนะก็พาไปด้วยนะพาไปเที่ยวไปกินให้ไปเห็นว่าเนี่ยเงินจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เป็นทีมบางคนนี่ได้ไปประเทศนอกเลยแล้วก็บางคนไม่รู้ภาษาก็ให้คนแปลล่ามก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิธีมีความโลภเราโลภเราอยากได้เงินเป็นร้อยๆล้านมีความภูมิใจมากว่าถ้าเราได้มาครั้งนี้จะทำอะไรต่ออะไรทำบุญทำกุศลแต่ผลที่สุดแล้วก็ถูกหลอกเงินต่อเงินเอาเงินพวกนี้ไปให้เขาก่อนเธอตั้งโปรเจกต์เขาบอกข้าไม่มีโปรเจกต์เขาไม่ให้ต้องทำสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทำมาประโยชน์แก่สาธารณชนเขาจะส่งเงินให้มาให้วิธีให้จะต้องวางต้องเขียนโปรเจกต์ไปเขียนแปลนไปทำนั่นค่าเขียนก็เป็นล้านแหละเข้าทำไปทำมาก็หมดทีแรกก็บอกไม่เอาเงินเลยไม่เอาเงินเลยให้ฟรีแต่ทำไปทำมาพอคนเรามันอยากได้เร็วๆขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้ไปบางคนเสียเป็นต้อง10ล้าน8ล้าน3ล้านก็ผลที่สุดก็หมดนี่คือโลภะเราโลภอยากได้ของเขาก็เลยถูกหลอกคนไทยนี่ถูกหลอกกันเยอะตอนนี้ก็ยังมีอยู่กระบวนการต้มตุ๋นนี่ยังมีอยู่พระเจ้าก็โดนถ้าอย่าเราโลภแม่ชีพระเจ้าเนี่ยโดนก็ฉะนั้นจึงว่าสมาธิก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะสงบก็มองเห็นคนพวกนี้มีกิเลสที่จะล่อลวงกันมีเหตุมีผลว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆใครจะเอาเงินมาให้เราเหมือนกับเป็นเล่นการพนันเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วจิตมันก็จะฉลาดเองหรือดีๆใครก็จะเอาเงินมาให้เราไปนั่งเล่นเนี่ยใครก็อยากจะให้เรารวยมีแต่อยากเอาเงินเราถ้าก็รวยจริงๆเขาก็ไม่มาตั้งบ่อนเล่นอะไรเงี้ยก็มองเห็นว่ากิเลสมันหลอกเราอยากเล่นเล่นแล้วก็อยากได้พอได้เสียแล้วก็อยากได้พอได้แล้วก็อยากได้อีกมันก็เป็นความโลภความโลภก็เป็นความหลงความหลงก็เป็นความโง่ก็เมื่อทำสมาธิแล้วก็จะเห็นกิเลสพวกหยาบหยาบหยาบจนเสียใจว่าไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ชีวิตก็จะมีค่ากว่านี้จะไม่ต้องเสียเวลาเท่านี้บางคนเล่นจนหมดที่ดินเป็นพันไร่ไม่เหลือพ่อแม่มีเงินเป็นพันไร่เล่นมั่งกินมั่งวัดก็ไปแบบประเพณีไปทำบุญทอดกฐินพระป่าก็เมาไปเฝ้าเสาศพมีงานอะไรก็เมาไม่ได้คิดบุญนั่นไม่ได้ช่วยได้เลยเพราะตัวเองไม่ได้ทำแบบมีศีลมีธรรมแบ่งกันคนละร้อยไร่คนละร้อยกว่าไร่หมดไม่เหลือลูกเขยลูกสาวลูกสะใภ้หลานจนหมดในเคียว่าไม่มีความรู้ในการบริหารทรัพย์ตัวเองด้วยศีลธรรมคนเราไม่ได้เรียนบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนนะมีศีล5เนี่ยดีกว่าด็อกเตอร์อีกแต่ถ้าด็อกเตอร์มีศีล5ก็ดีกว่าเราแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่มีศีล5ก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าไม่เราไม่รู้ความรู้อะไรไม่เรียนจบแค่ป.4 ป.6เนี่ยถ้าไม่เอาศีล5เนี่ยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยมันจะเป็นคนที่นำพาตัวเองกับครอบครัวไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีล5เนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีล8ก็ยิ่งมหาปรัชญาศีล227ก็ถือว่าเหนือปรัชญาฉะนั้นจึงว่าถ้าปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็หมดกินเล่นกันหมดใช้ชุ่ยชุ่ยได้คนสุดแม่ก็เหลืออยู่หน้าไม่เท่าไรก็เลยเห็นท่าว่าคงจะหมดสมบัติก็เลยเอามาสร้างวัดสร้างวัดเองก็เลยบวช

ีเอามาถวายวัดจะ20ไร่ก็เหลือเท่านั้นเอง 1,000 ไร่หรือ20ไร่ไอ้ที่เหลือนั้นพ่อแม่ตายไอ้ลูกมันก็มาแบ่งเอาไปอีกถือว่ามีสิทธิ์จะเอาอะไรยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เป็นวัดมันก็มาเอาไปขายกินซะอีกให้แม่ทำบุญลูกก็ทำบาปดูสิมันไม่พอพันไร่มันยังไม่พอคนอื่นเขามีแค่ไร่เดียวเขาก็เติมไปได้เป็นร้อยๆไร่แม่หาไม่ได้เป็นพันไร่แต่ลูกทำลายหมดดีนะแม่มีบุญยังถวายสร้างวัดไปได้ถ้าแม่ไม่ได้สร้างวัดก็คงไม่เป็นมหาเศรษฐีที่ดินอีกต่อไปแต่ลูกก็ไม่ยอมเป็นมาขอแบ่งในวัดซะอีกนี่คือสิ่งที่คนใจไม่มีศีลธรรมคนที่จะรวยต่อไปก็คือแม่พอได้ทำบุญแล้วก็มาตายในวัดไปเกิดในชาติต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าพันไร่อีกแต่ลูกนี่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะอบายมุขครอบงำแต่แดงของแม่มีบุญได้มาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรรปลายชีวิตก็มาตายอย่างสงบในวัดนี่คือสิ่งที่มีบุญแต่ลูกไม่ได้เอาตามไม่ได้คิดอย่างแม่สมัยพระพุทธเจ้าคนที่คิดอย่างแม่นี่มีมากคนที่คิดอย่างลูกก็มีน้อยแต่สมัยนี้คนคิดอย่างลูกก็มีมากคนคิดอย่างแม่น่ะมีน้อยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนคนจึงสร้างวัดกันมากมายเพราะคนคิดอย่างแม่น่ะมีมากบ้านเมืองจึงเจริญจึงมีความสุขสงบคนคิดอย่างลูกเนี่ยไม่มีใครคบคิดจะมาเอาของวัดคิดจะมาเอาที่ดินไปผลาญจะนองจองจำทำเอาหน้าเอาตาทำบุญเอาหน้าเอาตาทำเอาชื่อเอาเสียงทำแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นคิดเองฉลาดคิดว่ากูโตขนาดนี้แล้วใครจะมาห้ามไม่ได้ฉลาดกับแม่อีกพอแม่เอาเงินเอาที่ดินไปให้วัดกูเอาไปขายหินเล่นหมดก็จึงว่าคนสมัยก่อนคนอย่างแม่มีมากพุทธศาสนาจึงเจริญคนที่เสียสละมีความโลภน้อยมีความวุ่นวายน้อยเหมือนแม่นะมีมากแต่สมัยนี้คนเหมือนลูกมีมากคนอวดรู้ คนเก่งทางโลกแต่ไม่เก่งทางธรรมเก่งแบบกิเลสมันอวดว่ามันเก่งก็คนแบบลูกมีเยอะสมัยนี้คนก็จะไม่ค่อยเข้าวัดต่อไปนี้คนก็จะไปเข้าคลับเข้าบาร์เข้าอินเทอร์เน็ตไปวิ่งหาวัตถุนิยมไปนั่งดูว่าหุ้นจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ไปนั่งดูว่ารายได้รายจ่ายเป็นยังไงต่อไปคนเราก็ไม่มาสร้างวัดแหละก็จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นตัวถ่วงใครมาพูดเรื่องบุญบาปก็จะไม่เชื่อเขาจะมาไปเชื่อว่าคนไหนเชื่อก็ถือว่าคนโง่ไปก็ไม่คิดว่าคนฉลาดสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เชื่อถือว่าเป็นคนโง่ไปมันก็ไปโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไหนคนอ่อนคนไหนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกนิพพานไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เลยครับไอ้นี่แยกแผ่นดินมาเกิดนึกว่าสัตว์นรกมาเกิดเดรัจฉานมาเกิดทำไมอากตัญญูไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อบุญบาปสวรรค์นรกเขาก็เรียกไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตสัตว์เดรัจฉานมาเกิดไม่เชื่อคำเชื่อเวรเขาก็ด่ากันกลายเป็นคนหัวเน่าในหมู่บ้านไปไม่มีใครคบตัวเองก็เมาหัวลานน้ำไปก็ไม่ใครอยากคบใครก็ไม่อยากเป็นนักเลงการพนันนักเลงเหล้าสมัยก่อนหายากมีแต่มันไม่มากคือเหมือนโจร500มีก็ไปเจอพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์หมดไม่มีใครยอมรับแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกมีมากกว่าคนเชื่อกลายเป็นคนโง่ไปคนงมงายคนหัวอ่อน
คนไม่เชื่อกลายเป็นคนฉลาดแล้วก็นิยมชมชอบว่าคนนี้มีเหตุมีผลเป็นคนนี้มีการศึกษาดีพอไม่เชื่อใครหลอกง่ายๆใครจะถูกหลอกไม่ได้ก็เลยกลายไปว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงคนที่มีพุทธศาสนาในใจก็จงทำใจเถอะว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครจะว่าเราโง่งมงายก็ยอมรับเพราะในอดีตถือว่าพระเจ้าทรงยกย่องเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล27นี้ก็จะเป็นผู้ปราชญ์เป็นพวกแสวงธรรมะวิเศษธรรมะอัศจรรย์ก็จงสบายใจคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่คืนคำพุทธเจ้าจัดไว้ยังถือว่าทำตามพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีจะมีบุญวาสนาอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ให้พุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์และเทวดาทำใดที่ได้กล่าวไว้ก็ขอเอาธรรมมาปฏิบัติตามก็จะโชคดีเลยจะอย่าได้สายจะได้ถ่ายสอนพุทธิปันพุทธิสินทำใดที่พุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วถูกต้องเป็นธรรมะก็ดีเป็นวินัยก็ดีเป็นศีล5ก็ดีเป็นศีล8ก็ดีปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะคนตัดสินกันด้วยธรรมะไม่มีคนเรียนรู้มากก็ฟุ้งซ่านมากปรุงแต่งมากอยากศีลก็ไม่มีสักข้อเดียวมีโกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมกันมากสมัยนี้ผิดกาเมหมู่แลกหัวแลกเมียกันผิดกาเมหมู่ไม่ละอายเห็นเมียคนอื่นก็สวยกว่าเมียตัวเองเห็นผัวคนอื่นก็หลอกกว่าผัวตัวเองสมัยก่อนความรักมันบริสุทธิ์ความรักมันมีความสุขเพราะคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยจะมีความสุขในครอบครัวมากกว่าคนหลายใจทำไมความรักจึงเกิดความสุขมากเพราะคิดถึงคนที่ตัวเองรักจะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่าไม่คิดถึงใครไม่มีความสุขเท่ากับคนที่ตัวเองรักแต่คนที่ทุกวันนี้คนไม่มีความสุขเพราะว่าคิดถึงคนที่ตัวเองรักก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะรู้จักกันนานแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ใกล้กันอยากจะไปอยู่ของใหม่หาของใหม่จึงเกิดสินข้อนี้กาเมขึ้นมาเพราะว่าเบื่อหน่ายคนรักตัวเองเบื่อหน่ายภรรยาสามีตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีศีลก็จะไม่มีความสุขในเรื่องความครอบครัวไม่เกิดความรักในครอบครัวก็เป็นกรรมนะจะทำให้ไม่เจอความสุขในความรักเลยที่ฝรั่งเขาดิ้นรนกันทุกวันในแลกผัวแลกเมียพวกนี้เปลี่ยนกันเนี่ยพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีศีลข้อนี้เขาจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงถึงจะมีวิทยาการใหม่ๆก้าวหน้าแค่ไหนถึงจะมีวิธีหมอเพศศึกษาแค่ไหนก็ไม่เจอความสุขแต่ความรักคนสมัยก่อนนั้นเป็นความรักเดียวใจเดียวแค่คิดถึงกันก็มีความสุขอยู่ตอนแก่ๆเขามีความสุขทำไมคนแก่จึงมีความสุขเพราะคิดแต่ความดีซึ่งกันและกันคิดถึงความเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขที่เราลำบากลำบนกันมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันมาลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันมาด้วยความรักโดยความบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มันจะมีความสุขกว่าความรักที่ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นศีลข้อ3นี่จึงเป็นความสุขของครอบครัวอย่างถาวรความรักไม่ได้อยู่ที่กรรมคุณไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ความรักมันอยู่ที่จิตใจเหมือนกับเราคิดถึงพุทธเจ้าทำไมเรามีความสุขทำไมคิดถึงธรรมะพุทธเจ้าเราจึงมีความสุข

0: คิดถึงพระอรหันต์เราทำไมจึงมีความสุขทำไมจึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราคิดถึงเราทำไมจึงมีความสุขมีความสุขของคนถึงว่าทุกข์หายดับไปเลยก็แสดงว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่มีท่านมีต่อเราเรามีต่อท่านมันเป็นความสุขที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่หมายนี้เข้าใจผิดคิดว่าเพศศึกษานะทำให้มีความสุขไม่ใช่ถ้าตราบใดที่คุณยังใจเดียวรักเดียวไม่มีมีตัวเองถือเคารพที่จะถือว่าคนนี้เป็นคนดีในชีวิตของคุณจะความสุขก็กลายเป็นคนโลเลหลายก็ใกล้เข้าเป็นสัตว์เป็นเสฉานไปทุกทีที่ผัวแรกเมียเปลี่ยนผัวก็จะไม่เจอความรักที่ถาวรบอกเข้าความรับผิดชอบก็หมดไปความรักนี่มันเป็นผิดชอบเลยนะผู้ชายนี่สมัยก่อนก็ถือแล้วก็จะเขาก็ทุ่มเทหมดเลยแต่สิ่งที่ยังให้แก่ตัวเองโลกตัวเองตัวนี้คือว่าไม่เพลแรงอันการนั้นก็มันมีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เลยก็จะทุ่มแต่ลูกกับสามีตัวเองเข้าวัดก็วัดกันทั้งคนสองคนเข้าไม่จัดวัดถึงว่าพระพุทธเจ้าคุณความเหนือรูปธรรมชาติจะเป็นการส่งกันออกกันได้หมดพอดีแล้วก็หมดที่การบรรยายนี่ก็นี่แล้วเขามาพูดต่อเรื่องนี้เขาจะเพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือไม่เกิดนิวรณ์ความฟุ้งซ่านสุทธะข้ามความสงสัยความง่วงความโกรธไซความพอใจกามา

ถ้าเสียงไม่ดีก็เหมือนคำนกที่บานประตูถูกขี้สนิมกินแหวกน้ำก็ไหลไปลงสู่ที่ต่ำได้พระธรรมคำสอน

เมื่อเราช่วยเขานั่นแหละคือช่วยตัวเราเองเมื่อเราดูถูกเขานั่นแหละคือเราดูถูกตัวเองเมื่อเราโกรธเขานั่นแหละคือเราโกรธตัวเองเมื่อเราเมตตาเขานั่นแหละคือเมตตาตัวเอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เมื่อกี้เราทั้งหลายได้ฟังบทพระธรรมซึ่งเป็นแก่นเป็นแกนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่สวดมานั้นเป็นเรื่องราวของชีวิตซึ่งเป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าบทเพลงแห่งพระธรรมเป็นบทเป็นคำกล่าวบาทคาถาของนางภิกษุณีบ้างของพระภิกษุฝ่ายชายที่เป็นพระอรหันต์บ้างแล้วก็เป็นคำสั่งสอนเป็นพุทธพจน์โดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าบ้างเราได้เอามารวบรวมกันร้อยมาเป็นระบบระเบียบเหมือนกับนายมาลาการช่างพวงมาลัยที่เก็บดอกไม้จากในที่ต่างๆกันเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยให้งดงามพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพุทธสาวกในศาสนานี้ย่อมร้อยรัดบทพระธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตให้เป็นระเบียบลาดลุ่มงดงามจากพระธรรมคำสั่งสอนบทอันมีอยู่ต่างๆกันอาตมาได้นำท่านทั้งหลายสู่บทพระธรรมที่เป็นการสวดแปลออกมาเรียกว่าธรรมปริยายคาถาคาถาที่แจกแจงพระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ 8 โกฏิ 4 คือ 8,400,000 หรือจะมีเท่าไหร่ก็ตามมันรวมอยู่ในนี้เท่านั้นอาตมาคิดว่าถ้าญาติโยมผู้ใดสวดร้องท่องบ่นสาธยายบทพระธรรมที่สวดมาเมื่อกี้นี้ได้จะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตจะเข้าใจเรื่องราวของศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่สวดมาถ้าท่านไม่ง่วงเหงาหานอนเสียก่อนท่านอาจจะจับจุดจับประเด็นก็ได้ว่าคำสอนของศาสนาทั้งหมดสอนให้เรารู้จักชีวิตว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะจัดการกับมันอย่างไรด้วยมือของเราอย่างถูกต้องเมื่อกี้คำสวดคำกล่าวนั้นแปลเป็นภาษาไทยที่เห็นภาพของชีวิตประการแรกท่านจะบอกให้เราทราบว่าชีวิตคืออะไรสัพเพสัตตามลิสันติมาลนันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นที่มีชีวิตอยู่จักต้องตายชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องบางคนเกิดมาใหม่ๆ1ปี2ปีตายไป1เดือน2เดือนตายไปบางคน10ปี20ปีตายบางคนแก่เท่าชะเลแก่ชะโลยแล้วก็ค่อยล้มหายตายไปจะอยู่ได้นานที่สุดก็แค่ชราชลังติปัตตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนจะอยู่ได้นานที่สุดแค่ไหนก็แค่แก่ตาก็จะต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาชีวิตคืออะไรยัมมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาชีวิตก็คือกายกับใจหรือที่เรียกอีกอันหนึ่งว่านามกับรูปกายกับใจนี้อาศัยกันอยู่จึงเรียกว่าชีวิตถ้ามีแต่กายไม่มีใจมีจิตเป็นชีวิตไม่ได้เรียกว่าศพนี่อยู่ในกระโหลกนอนอยู่ทั้งหลังอยู่ในนกหัสดีลิงอันนี้ชีวิตมีแต่กายจิตไม่มีแล้วก็เป็นศพ ถ้ามีแต่จิตแต่ใจไม่มีร่างกายก็เรียกว่าผีก็เรียกว่าอะไรต่ออะไรกันไปสองอันนี้อาศัยกันกายกับจิตเหมือนกับบ้านและเจ้าของบ้านกายนั้นเป็นบ้านจิตนั้นเป็นเจ้าของเรือนยมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานัสภิอุโภพิชันติปัจจยาติกายกับใจนามกับรูปได้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันถ้ากายแตกอยู่ดีๆมีอะไรมาหล่นทับมาตัดมาเฉือนแตกกายทำลายขันจิตก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปตามทางของมันถ้าอยู่ดีๆเหลือแต่กายจิตไม่กลับเข้ามาครองอยู่ในร่างนอนหลับๆก็ไม่ตื่นเอิ่นว่าไหลตายข้าเจ้าอาศัยกันสุมุนีจึงเรียกว่าชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจอาศัยกันเรียกว่านามและรูปรูปคือสิ่งที่จับต้องมองเห็นร่างกายเหล่านี้มีรูปใหญ่ๆอยู่สิเรียกว่ามหาภูตรูปเหลือจากสี่อันที่เรียกว่ามหาภูตรูปก็มีเรื่องของจิตเข้ามาอาศัยตามหน้าที่ของมันเรียกว่าขันธ์ธาตุสี่ขันหาสี่กับหามีมาประจำโลกขั้นขาดของโมนีมีแล้วกับเราศูนย์สี่บจุนเจือหาคือกันกับของปลาหาบจุนสี่ไหวกับคือแทะดังกันธาตุสี่เรียกว่าลูกดินน้ำไฟลมแค่เราตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งอยู่นี่หันใจเข่าหันใจออกงับแงบงับแงบเม่นไผเป็นผู้หันใจโมเมนต์เฮาได้ไปหันใจข้าเจ้าเป็นเองถ้าไม่เฮาไปตั้งใจเฮ็ดเอาตายตะเหิงแล้วมันสิลืมนอนหลับไปก็ลืมหันใจเท่านั้นไม่ว่าหลับว่าตื่นมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมก็หมุนเวียนอาศัยกันนอนหลับก็หันใจเข้าหันใจออกว่าแวบปรับแบบเขาเป็นเองอันนี้เอิ้นว่าลมมหาภูตรูปฝ่ายที่เป็นลมถาดลมมันหักเข้ามันหักออกอยู่จังซั่นเข้าเองออกเองมีลมที่ไหนก็มีไฟที่นั่นธาตุไฟในร่างกายก็อบอุ่นถ้าลมออกไปกายก็เย็นจ้อยไฟมอดคือกันก็ไต่ตะเกียงคันบ่มีลมเข้าไปมีน้ำมันมีไฟไต่ขึ้นคันเอามือเอาหยังอัดบ่ให้ลมเข้าไปไฟก็มอดเขาอาศัยกันอยู่น้ำโตเฮาในดินน้ำลมไฟแม่ใหญ่หันใจเข่าหันใจออกงับเงียบงับแงบอาตมานั่งเทศอยู่นี่ก็หันใจเข่าหันใจออกอยู่อันนี้เอิ้นว่าธาตุลมเข่าออเข่าออกความอบอุ่นนี่หอบพางต่างชิงอันนี้เอิ้นว่าธาตุไฟคันห้อนหลายกับพิษปกติไข้คันเย็นหลายกับบ่สบายเป็นโรคอีกแนวนึงที่นี้น้ำเราจะต้องกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วต้องไปเหนียวออกคันบ่เหนียวออกเป็นเหงื่อมันก็หาทางออกของมันอันนี้ฝ่ายน้ำฝ่ายอาหารการกินแจ่งมาจักหน่อยนี่ก็สิไปหากินกินเข้าปลาอาหารเข้าไปนั่นอันนั้นเอิ้นว่าธาตุดินเอาดินเข้าไปแล้วก็เอาดินออกบ่แม่นว่าเอาเข้าไปอย่างเดียวเด้เอาออกพร้อมคันกินแล้วบ่ได้เอาออกก็ไปหาหมอมันไข่มันพองขึ้นสิตายธาตุสี่บ่หมุนเวียนสิตายเพิ่นเอิ้นว่าสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่เขาหมุนเวียนเข้าออกเข้าออกอยู่บ่แม่นเฮายามเฮาตายลมหันใจมันก็เมื่อบ้านเก่า เมื่อผัดวื้อวื้ออยู่น้ำต้นน้ำโมมันผัดต้นใหม่ไส้ก็ไปเหลี่ยมแม่แมบอยู่ตรงฝาเลือแต่เลือเป็นน้ำกับดินคนเฮาตายใหม่โตเย็นจ่ออันนั้นไฟนี้แล้วโตก็เลยเย็นเย็นแล้วคันเอาไว้ดนเติบกันไข่พองขึ้นอืดน้ำหยาดกันออกหยาดกันเมื่อบานเก่ามันสิเมื่ออยู่น้ำขี้เมฆมันสิไปเป็นฝนดันขึ้นออกน้ำหู้คนพอน้ำออกบ่นแล้วก็ยุบบาดเนี่ยกลายเป็นดินน้ำไฟล่มเพิ่นเมื่อบานเก่าพอใหญ่สีเมื่อบานแล้วเราบ่ได้มาบวชชีพามน้ำโมตัวแล้วเมื่อบานเก่าแล้วว่าสันแสดงว่าตายเข้าสังเกตเบิ่งบัดคนเข้าสิตายบัดสิตายหายไข่ไปไข่ไปเหลือจะ7-8มื้อใกล้สิตายเศร้ากินเข่าเลยกินก็ได้หน่อยๆบ่แซ่บการกินเข่านั่นเอาดินเข้าไปการกินน้ำเอาน้ำเข้าไปพร้อมอิดอ่อนห้อยแห้งลงไปแล้วเข่าก็บ่กินเมื่อไม่กินข้าวก็แสดงว่าไม่เอาธาตุดินเข้าไปแล้วเหลือแต่ธาตุภายในกำลังเผาผลาญกันพออยู่มาเหลืออีกใกล้สิตายจัก 2-3 เมืองน้ำก็บ่อยากลูกเต่าเอาน้ำใส่ซ่อนตักใส่ปากให้ลังเธอเอาใส่สำลีบีบใส่คนว่าลั่นเพิ่นยังว่าได้ลูกได้เต่าพ่อได้ตักน้ำใส่ปากบ่สิตายมันบ่กลุ่มกันดอกแม่นสิตักใส่ก็มันจะบ่กินอยู่แล้วไก่สิตายเศร้ากินข้าวต่อมากับป้าน้ำดินบ่เอาเข้าไปน้ำก็บ่อยากเอาเข้าเหลือแต่ลมกับไฟพ่อสิตายหายแท้น้ำก็บ่กินบาดไงเหลือแต่ลมหันใจทีเข้าสั่นเข้าบ่นหันลมไก่สิเมื่อน้ำก็ไฟก็เย็นลงพอหายใจถี่เข้าเอามือมาลูบน้ำแข็งน้ำขาเย็นเย็นแล้วสันเย็นกินขึ้นมาหาหัวเข่าเย็นน้ำมือเย็นทั้งเทิงลงมานะไก่เลยนั่นไก่แล้วล่มก็อ่อนแล้วไฟก็คอยเย็นลงแล้วนี่ล่มเขาเมื่อบานเก่าเลือหน่อยล่องหน่อยล่มไฟก็เย็นลงบานคือกันกับเขาเป่าไฟเขาเอาฟืนใส่กันเขาบ่มีล่มมันก็หมอดกันเขาเป่าขึ้นไฟแดงจึงเคืองขึ้นน้ำก็ฟดมานี่เศร้ากินเขาเศร้ากินน้ำต่อมาหันใจทีเขาล่มสาวเขาไก่ซื้อเมื่อบายบังแขงบังขาเย้นั่นไฟก็เบาลงแล้วซื้อเมื่อคือกันไก่ซื้อตายหายเป็นเหือออกน้ำต้นน้ำโตเอิ่นว่าไข้ข่าวเอิ่นว่ายางตายไอ้ที่เป็นเหือนั่นคือน้ำก็หยาดกันเมื่อวันนี้น้ำก็หยาดกันเมื่อมันสิออกเมื่อบานเก่ามันแล้วเหงื่อออกเต็มตนเต็มโตยางตายเพิ่นว่าไข้ข่าวคือสิว่ายังหันใจทีเขาทีเขาทีเขาสาวบัดเหย่าๆบัดสิหมดคือตะเกียงสิหมดบัดสิหมดหายลีลงบัดสิหมดลีลุกวาบซะก่อนจังหมดเพราะว่าล่มที่เหลืออยู่นี่ดันขึ้นเฮ็ดให้ไฟนี่ลุกวาบขึ้นหลังจากนั้นลมก็หมดไปลดล่มหันใจไฟก็หมดตัวเย็นจ่อยบาดนี่ เหงื่อก็หยุดไหลแข็งแก่แด่ปากนี่ตายอันว่าตายนั่นเป็นเมื่อบ้านเก่าดินขึ้นเมื่อหาดินน้ำขึ้นเมื่อหาน้ำล่มขึ้นเมื่อก่อนหมู่กับไฟเหลือแต่น้ำกับดินล่มขึ้นอืดละเหยเหลือนั่นก็แห้งเหี่ยวกลายเป็นดินเอาไปเผาก็แห้งกลายเป็นดินไปอันนั้นแหละเรียกว่าน้ำเรียกว่าลูกดินน้ำไฟล่มในดินน้ำไฟล่มเนี่ยยังมีอีก2อันส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เลี้ยวบ่เห็นทนเอิ้นว่าน้ำคือจิตวิญญาณตัวนี้อาศัยอยู่ในรูป ในดินน้ำไฟลมที่ผสมกันภาษาพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าวิญญาณธาตุกับอากาศสธาตุอากาศกับลมบ่แม่นแนวเดียวกันเด้แต่เฮาว่าอันเดียวกันบัดเธออยู่ดีๆลมตูมลงเพราะว่าเป็นลมเพราะว่าเราเป็นลมหายาแม่เราดมเน่แต่ยังจะบอกว่าเป็นอากาศเราเป็นลมลมกับอากาศคนละอันกันอากาศนั่นแปลว่าบอนขีดบ่ได้ต้องบ่ได้อากาศสธาตุแปลว่าช่องว่างในร่างกายในลูกปลางต่างชิงในเหนือในตัวเฮาเนี่ยมีช่องว่างมีหูหูใหญ่ๆหูปากหูดังหูหูลึกลงไปในกระดูกก็มีรูเพื่อเป็นที่ระบายถ่ายเทของดินน้ำไฟลมและการเผาผลาญทั้งหลายระบายออกในนั้นตรงนี้ภาษาพระพุทธเจ้าเพื่อว่าอากาศธาตุสุดท้ายวิญญาณธาตุธาตุรู้ธาตุจิตธาตุใจได้อาศัยอยู่ในมหาภูตโลกจึงคนหรือเรียกว่าชีวิตเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายร่างกายแตกสลายทำลายไปจิตใจวิญญาณธาตุบ่ได้ตายน้ำเลยจิตนี่บ่เคยตายร่างกายแตกไปใจนี่ก็ออกไปคือกันกับไฟใหม่เฮือนเจ้าของเฮือนก็บ่อยู่ให้ไฟใหม่นำเฮาหามไปเผาถิ่มเจ้าของเฮือนคือจิตใจบ่จะเจ็บจะปวดอีหยังดอกก็ออกจากบ้านจากเรือนเมื่อไฟไม่เรือนไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อยู่คันผู้ใดมีเงินหลายก็เฮ็ดเฮือนใหม่ได้ดีกว่าเก่าหรือว่าผู้ใดมีญาติพี่น้องซอยคุ้มซอยคุ้มซอยคล้องได้อาศัยน้ำพี่น้ำน้องต่างรักต่างฐานเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนใหม่คือกันกับเฮามีบุญตายไปแล้วมีบุญได้สั่งสมเอาไว้คือไฟใหม่เฮือนแล้วมีเงินอยู่ธนาคารก็เอาเงินที่มีอยู่ไปสร้างเฮือนใหม่หมายก็ว่าถ้าเวลาเราล้มหายตายไปจิตใจที่เคยสั่งสมบุญกุศลเอาไว้มันก็จะไปก่อพบก่อชาติใหม่ที่ดีงามกว่าเก่าหรือมิฉะนั้นญาติพี่น้องทำบุญทำกุศลหาไม่ทอดทิ้งญาติธรรมโสญาติธรรมโมจะอะยังนิทัสสิโตญาติธรรมความห่วงหาอาลัยอาวรณ์ซึ่งกันและกันได้แสดงออกทำบุญอุทิศฮะจังสิหล่มหายตายไปโลกล้านพุทธบริษัทบริวารลังไลมาทำบุญทำกุศลอุทิศฮะคือไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนแม่นสิทุกข์สิยากแต่ว่าพี่น้องป้องปายหลายซอยกันห่มกันปุ่มซอยเลือดเชื้อจุนกับพ่อได้อยู่จิตใจก็เหมือนกันเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปด้วยเราจึงทำความเข้าใจว่าชีวิตคือนามกับรูปกายกับใจเมื่อมันชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายชีวิตจะต้องตายไปในขณะตายไปนั้นมันเป็นอย่างไรตายแต่กายหลังคนจือศาสตร์ไหนอยู่ที่บ้านอาตมามีผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อวับไม่ใหญ่ไทยพอแกเกิดขึ้นมาอายุ4 ขวบ 5 ขวบจือไหนอ่อนว่อนพ่อแม่ข้าข่อยเมื่อบ้านข่อยในท้องข่อยคือหอดอ้ายข่อยคือหอดพ่อหอดแม่ข่อยพ่อแม่ก็สังเกตเอพ่อแม่มึงอยู่ไสอีกอีหลาก็ได้ว่าพ่อแม่ก็อยู่นี้เจ้าเป็นลูกของพ่อของแม่บอพ่อแม่ข่อยมีอีกอยู่อีกบ้านหนึ่งไกลกันมากอำเภออากาศอำนวยกับอำเภอวานอนนิวาสพูนโยมเพื่อการพ่อแม่ข่อยอยู่บ้านพ้นง่ามผ้าข่อยไปแน่หลายเถื่อตัวหลายที่หลายพ่อแม่ก็เลยล่องบังก่อนนะมันสิจือได้แมนอีลีบ่ขันมันแมนอีลีก็แสดงว่าคนเฮาเนี่ยบ่แม่นตายแล้ว

แล้วได้เกิดก็พาละพอพาลูกนี่ไปขี่เกวียนไปตะกี้มันไกลไปหอดบ้านทนงามบ่มีผู้ใดบอกเห็นหน้าอายแต่ว่าอายเท่าแล้วได้หัวงอกล่ะเด็กหน่อยอายุ 3-4 ปีไปเห็นอายก็เอิ้นบักบักมากมึงจือกูได้บ่เท่านั้นหัวงอกเด็กหน่อยหัวเท่ากำปั้นมาเอิ้นกูเอิ้นมึงแนวใดเนาะเห็นพ่อเห็นแม่จือได้เล็งเข้าไปในเฮือนหาสินหาผ่าหาฟื้มปนเจ้าของเฮ็ดไว้จือได้เบิดอ้ายน้องป้องปายผู้ใดผ่านมาเอิ้นใส่ก็เลยกลับคืนมาเป็นพี่เป็นน้องกันอีกอันนั้นตายแต่กายจิต

จิตใจนี้ยังจะต้องไปอีกตามกระแสแห่งบุญแห่งบาปที่นี่แต่เฮาคือชื่อบ่ได้บาปนี่แต่เฮามานั่งสำราบอยู่นี่สามารถชื่อบ่ได้มันเป็นจะ4ตัวถ้าผู้ใดตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยบุญที่กระทำและหรือว่าไปเกิดในนรกด้วยบาปที่กระทำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคันเกิดเป็นสัตว์ก็ยังจือดิทั้งเถื่อจือได้หอดหัวหอดเนี่ยหอดพ่อหอดแม่แต่ว่าเป็นงัวเป็นข้วยซะมันทั้งบอกว่าเป็นแต่ถ้าไปเกิดสวรรค์ไปเกิดนรกมันด่นอันนั้นมันลืมถ้าเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีพวกเรา100ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นแล้วอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมันเป็นเวลายาวนานถึง 1,000 ปีทิพย์พันปีทิพย์ขันได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วปีทิพย์อันนั้น100ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งมันดนโพดชื่อบ่ได้อันนี้มันดนหลายคือกันกับเฮาจือมือว่านนี้ได้แต่มือซื่นมือหนึ่งมือตึงมือถอยหลังขึ้นไปผลจือบ่ได้มันดนไปดนไปขันซ้ำมือว่านในจือได้อยู่มาบวชชีพามน้ำเพลินถือสาถือม้อนบุงยังบุงยังมาเข่าบัญชีน้ำเพลินสอบมาว่านกินเข่ากับอันนั้นอันนี้ยังจือได้อยู่ขันมือซื่นมือหนึ่งก็ไปผลแล้วขันลืมไปแล้วกายย้อนเฮาไปเกิดในสวรรค์สันดาวดึง100ปีอยู่โลกเข้าทอมือหนึ่งอายุทิพย์พระเจ้าพันปีทิพย์มันก็เลยลืมแล้วถ้าไปเกิดในนรกอันนี้ก็ลืมมันถูกทนทรมานดนหลายลืมเบิดแนวสิจำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายปั๊บไปเลยเนี่ยไปเกิดเป็นเดรัจฉานด้วยกำบางอย่างชื่อใดปีซื่นนี่อาตมาเดินธุดงค์ไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปอยู่ในภูเขาสลับซับซ้อนพาพระเนนไปอยู่ที่น้ำตกแก่งโพที่คอมมิวนิสต์เขาฆ่ากันเยอะๆไม่มีบ้านไม่เรือนคนเสร็จแล้วพ่อสมพวนแล้วอาตมาครับไปอีกบ้านหนึ่งไปหาบางว่าไม่สิมีบนใดแน่บนเป็นตะโยในป่าไปเห็นเด็กหน่อยๆอายุ8ปี9ปี10ปีเลิกโรงเรียนมาแบกแม่ค้อนขึ้นไปตีหัวเถาหนึ่งแล้วกำลังนั่งสารแห่จ้ะค้อนเด็กหน่อยอายุ9ปี10ปีเนี่ยตีจนหัวแตกเลือดลังเลือดไหลไทบ้านแลนมหามาแยกออกมึงเป็นยังจะไปตีเล่าอย่างมาแต่โรงเรียนมาห่อนนี่หักจือได้เอารถจือได้ว่าเถาเนี่ยเราเคยขาเด็กน้อยผู้นั้นว่าอยู่หัวหน้าหันเล่าขาข่อยไถหน้าง้อมง้อมอยู่หอดมือสุดท้ายปดไถแล้วก็จูงเงินไปขาอยู่หัวหน้าเด็กน้อยผู้นั้นจื้อต่อไปอีกว่าแต่ก่อนกับเป็นเซียวกันกับเถานี่อยู่บ้านนี่จะยืมเงินเล่ามาใส่ยืมแล้วว่าหันใส่หนีตายไปซะก่อนตายไปแล้วก็เกิดเป็นคุ้ยให้เล่าไถหน้าเท่านี่ไถหน้าแล้วเป็นหนี่เกษตรหาทางใส่บ่ได้ตกพูดคั่วตัวนั้นตื้มเข้าไปอีกขาตายจากคั่วน่ะมาเกิดเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันกับบ่ชื่อนี่ย่างไปโรงเรียนอายุ8ปี9ปีมื้อๆนั้นคึดจังได๋จังเจอมันจื้อขึ้นมาเองย่างหอนหน้าบ้านเห็นเท่านี้สันแห่ไว้ๆอยู่หลุดคึดสวดขึ้นมาเท่านี้ตัวขากูว่าซั่นว่างห่อหนังสือไว้ก็ได้ไม่ค่อนไม่แกนยางดีแบกเถลิดเถลิดขึ้นไปเล่ากับพ่อจังหยังว่าเป็นเด็กหน่อยสิมาขอกินน้ำน้ำอยู่เฮือนไม่ค่อนหมดหัวเราหลด2บาทเลือดลังเลือดไหลว่ามันขาข่อยอยู่หัวหน้าไปเบิ่งได้นี่ก็ได้ว่าซั่นธรรมดาขาง้อขาข่วยกับสะขี่โพนมันไปเบิ่งได้นี่ก็ได้ขี่โพนข่อยยังเต็มอยู่ฝนว่าซั่นเอาแวะมากก็เลยจืออีหลีลูกเมี่ยงเก่าแต่ศาสตร์ก่อนเป็นคุ้ยผงเงยยังจืออีกอยากให้ปันให้ปันหน้ากันใหม่ลูกได้บ่ทอกันข้าจอบ่ยอมนั่นให้บ้านคำเบิ่มบามถ้าตายปั๊บแล้วไปเกิดปุ๊บเนี่ยมันจือขันว่าไปสวรรค์ไปนรกขันซะก่อนอันนั้นมันโดนโทษ

มันชื่อบ่ได้ที่อำเภอบ้านม่วงปีกายนี่เดี๋ยวนี้โตเล่ากันยั่งๆอยู่เท่านั้นเท่านั้นเป็นเพชฌฆาตขากล้วยขาขาโยมเพอบ้านม่วงเป็นครูกับเฒ่าสมนึกโยมสมนึกนี่เดี๋ยวนี้แกเป็นไข้ถ้าแกไม่เป็นไข้แกจะเอารถมาส่งอาตมาไปไซเรากับภาพไปโยมสมนึกนี่เลี้ยงลูกมามาหอดรวมเพอบ้านม่วงเมาตลาดสัมปทานงัวขาคุ้ยขาโกมือขาแล้วมีคนซื้อเท่าไรแห่งดีได้บุญหลายเขาเสือไปจังหันวันสอดในวันพระแล้วนายสมนึกเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่านายประกอบเปลี่ยนกันมือนี่สมนึกขามืออื่นประกอบขาพออำเภอบ้านม่วงก็ใหญ่เติบขาหมื่นละสองโตสามโตสี่โตแล้วแต่หมื่นหลายหมื่นหน่อยขาไปขาไปประมาณภูละพันโตผลที่คือเท่าสมนึกนี่เมียเลยบ่สบายเหลืองตาเหลืองโตเหลืองไปหาหมอเขาว่าเกิดโรคบีภาษาบาลเฮาว่าบีภาษาภาคกลางเรียกว่าดีมะเร็งลงไปในดีต้องตัดบีออกคันบ่สั่นก็สิตายไว้ๆนี่คันตัดออกแล้วก็สิยืดไปได้จักปีจักใดคันบ่ตัดนี่สิตายภายใน40มื้อโยมสมนึกนี่ก็พาเมียไปโรงพยาบาลตกลงผ่าตัดเอาบีออกเพราะว่าโตนี่เหลืองตาเหลืองจ่อยเพิ่นขาคุ้ยตัวใดเพิ่นเสียงบีมันไปเนี่ยเสียบเอาบีปลอมใส่แห่งเขาหนามมากระเดาหนามพักกระเดาส่วนบีมันในลีเสียงไปไว้ถ้ากินเองมันเสียบว่านี่มันจะมาเอาบีเพิ่นขึ้นตีบัดนี่แต่มาเอาน้ำเมียมาเนี่ยบ่เอาน้ำผัวก็เอาไปผ่าตัดโรงพยาบาลไปเส้นอย่างดีแล้วนอนเตียงแล้วเขาก็สิมาผ่าตัดเอาบีออกเมียหลุดไห้สะอึกสะอื่นเกินบานให้เขาเอ้ยผ้าข่อยเมื่อบานเมื่อตายน้ำลูกได้ลูกไส้หลาผู้เดียวคันเม่นสิปัวข่อยไหวกะอยู่ได้บ่ดนข่อยก็สิตายอันเงินสิปัวนี่มันก็แพงเอาไว้ถ้าเลี้ยงลูกเฮาซะน้ำใจแม่เป็นห่วงลูกแม้จะตายก็ขอให้เหลือเงินทองไว้มันเป็นธรรมดาหมอว่าผมบ่รักษาตายกะยาเมียนี่อยากเมื่อตายบ้านก็เลยไปเซ็นไม่รักษากะเจียเมียลงมามาหอดบ้านไทยบ้านไทยเมืองลังไลมาโผกคอต่อแขนผู้ใดเห็นก็ให้ใส่บ่อยู่ยืนยาวน้ำแล้วจอยลงแล้วหมอว่าสิอยู่ได้บ่เกิน40มื้อหลังจากนั้นหูจักเขาวัดบัดผัวกับเมียจังใดก็สิตายแล้วเขาวัดนั่นเขาวัดนี่ใกล้สิตายแล้วมันดีจังสิได้ขันหูจักคว่ำพระพุทธเจ้าว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปพังชหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับอิทังพยังมรเนเปกขมาโนเมื่อเห็นความตายเป็นภัยคุกคามอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมบุญชนิดที่จะนำสุขมาให้เถิดคันหัววาเจ้าของสิต้องตายมีพิษมีภัยอยู่เฉพาะหน้าให้ฝ่าเฮ็ดบุญสองพ่อเมียนี่ก็เข้าวัดนั่นเข้าวัดนี่จนมาถึงอาตมาฟังเทศฟังธรรมว่าจังได้ก็สิตายอายุเฮาผ่านมาได้ทำแต่บาปแต่กรรมขาง่วขาคุ้ยส่วนชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้มันประเสริฐเสียเถิดวันเดียวประเสริฐกว่าร้อยปีที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมีอายุอยู่เป็นร้อยร้อยปีแต่ว่าได้มีการกระทำบาปหยาบช้าเอกาหังชีวิตังเซยโยศีลวันตัสชาญโนมีชีวิตอยู่วันนี้วันเดียวประเสริฐกว่าถ้าหากวันนี้มีศีลมีธรรมเพราะเห็นนั่นพอออกไม่ออกคันหัวว่าเจ้าของเป็นอย่างสี่แล้วก็อย่าไปคืดทวงหยากนะมั่นซะคันเฮาสิอายุยืนไปหอดแสนปีเฮาก็สิตายอยู่คือเก่ามื้อนี้เอาชีวิตให้มันมีค่ามีคุณสร้างคุณงามความดีเด้ออย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเป็นไปได้บ่กินห่อนเนื้อมันผลบ่ซั่นสองผัวเมียนี่สิย่านตายอธิษฐานต่อหน้าบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บ่กินมาสิมันบ่ซั่นไทบาปหลังจากนั้นก็ให้ฮู้จักเจริญภาวนาฝึกฝนปรากฏว่าทั้ง2คนนี่ไม่ตายลุดดีวันดีขึ้นกันเท่าคู่มือนี่อาตมาไปมายิ่งอยู่เมืองอุบลครั้งแรกเลยแล้วมาประวัลนาขอขับรถไปส่งอาจารย์เอ๊อาตมาเบิ่งหนาคือจังสิทุกสิญาณสิขับรถไปส่งอาตมาสิบ่ยากอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่บ่ผมขอเอาบุญน้ําแน่รถคันนี้ลูกสาวซื้อให้ไม่มันลูกสาวอยู่เมืองนอกจังได๋จังได๋ผมก็ยังบ่ทันตายให้ผมได้ทําบุญน้ําแน่แกก็พามาเมืองอุบลผ่าตัดอาตมาไม่ได้ผ่ายิงนิ้วออกโยมสมนึกได้ทั้งขับรถมาส่งทั้งอดอาหารผมสิขออดอาหารถวายอาจารย์เจ็ดมื้อว่าซั่นจนกว่าอาจารย์สิดีออกจากโรงพยาบาลรับขับรถมาส่งอาตมาทั้งบ่กินข้าวกินแต่น้ําบ่ทันตายได้เดี๋ยวนี้ดีผู้ที่ตาเหลืองนั่นก็เศร้าเหลืองใจจ้อยเหลืองอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นพากันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเดี๋ยวนี้ติดอยู่บ้านบ่ได้ดนต้องมานอนอยู่วัดมาเจริญสมาธิภาวนาทั้งผัวทั้งเมียดีวันดีคืนมาอยู่กับอาตมามานี่3ปี4ปีมาบาทนี่มู่เดียวกันถึงได้บาทนี่นายประกอบที่ฆ่าด้วยกันยังมันเลิกแปลว่าผู้นี้เลิกแล้วมานั่งสมาธิเห็นนิมิตแห่งกรรมนั่งอยู่ดีๆเข้ามีดเสียบข้อจึกคือเจ้าของเคยเสียบข้องัวข้อควายแข็งเกเรตีงบ่ได้เห็นในนิมิตเรียกว่ากรรมมานิมิตนิมิตแห่งกรรมหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลทำคุณงามความดีให้ข้าเจ้าบ่ขาดสัตว์อีกเลยหมดตัวแดงแม่งตัวหน่อยสองพ่อเมียนี่ห่างมีดีได้ซ้ำโคเมื่อนี่แล้วก็ไปบอกเสี่ยวที่เคยขาดน้ำกันกอบเอ้ยบาปมีอีลีเด้บุญมีอีลีเฮาเศร้าขาดแล้วเฮาไปทำสมาธินำครูบาอาจารย์เฮาเห็นเบิดที่เฮาขามันสัตว์สมุนโตเศร้าสมองมันบาปขาไปโดนกับบาปตนเสือเฮาซะนายประกอบนี่แกก็เลิกย่านบาปแต่ว่าในขณะที่เลิกในแกไม่ได้เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานอะไรบาปนี่ปีกายนี่เลิกขาดซัดอันนั้นมาแล้วได้ปะมือหนึ่งเดินไปตลาดไปซื้อเนื้อกินมีห้วยเถิกตัวหนึ่งเขากอมกอมพ่วมเป็นเบาล้ำเสื่อมมันเห็นนายประกอบเดินไปมันตาหน่อยสะแล่นใส่ไปตลาดกลับมาพอผ่านมาอีกผ่านหน้าบ้านหลังนั้นที่ผูกห้วยตัวนั้นไว้จากเห็ดจังไดเสือกโผล่ไว้แน่นปื๊ดบาดเดียวเท่านั้นขาดเลยโอ้ยกระแทกชนนายประกอบซ้นเลยได้แลนต่ำเลยล้มตูมลงไถไปสิบหัวเข่านี่มันสิเข่าบนนี่จนสอดบนบนบนแคมทั้งหัวเข่ามันนอกจากนั้นหน้าตานี่เละหมดเลยเปิ้นเขามันตีแต่ว่าบ่ถึงปลายเขามันไถไปไปตกลงไปในร่องน้องชายเจ้าของเห็นแล้วบ่จักสิซอยจังไดสยานมันชนขับรถปิกอัพวิ่งมาจะมาชนควายตัวนั้นแต่ก็กลัวมันจะเหยียบพี่ชายนายประกอบตกลงไปในร่องพอดีมันก็ส้มสิบไปสิบมาอยู่บ่เถิกบัดพอดีตำรวจตำรวจเขาเจ้าบ่ยานแบกไม้แลนมาไล่ตีขั้วตัวนั้นออกผู้อื่นมันตีมันสยานอยู่นายประกอบนี่ก็ถูกหามเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ทะลุออกบาดแผลน้ำหนาน้ำยังมันถือเปิ่นเขามันเซียวเพิ่นไปยามเพิ่นว่าโอ้ยว่าฉันมันจืดได้ว่าฉันเข้าก็สังเกตพี่สังเกตด้วยคุ้ยตัวไหนไปซื้อของตลาดยางไปมันเลี้ยวเบิ่งไหมว่าฉันมันเห็ดตาหน่อยสะเล่นใส่มันมาบานเนี่ยมันแลนหังสลอดมันคือสิเอาให้ตายว่าฉันคุ้ยตัวนี้มันจืดได้ขามันแต่สากก่อนมันมาเกิดใหม่ไม่ตีได้อีกนายประกอบเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่เริ่มหูจักเขาวัดเขาว่าทำบุญแน่แล้วอันนี้ว่าให้ฟังว่าร่างกายเฮาเนี่ยแตกสลายไปชีวิตนี้ประกอบด้วยกายกับใจนามกับรูปจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อยามแตกสลายร่างกายแตกสลายไปกายกับใจนี้ก็แยกทางกันเดินไปใส่กายก็เอาไปเผา
ใจก็จะถือเอาบาปเอาบุญที่ตนเองได้กระทำคนโบราณเพิ่นก็เลยบอกว่าเฮาตายไปนี่มันบ่แม่นสิตายไปแล้วแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเนี่ยทานนวลเพิ่นสิไปใส่พระโกกัลยาณาภิรัตตายแล้วไปใส่บ่มาอยู่น้ำมูนีดอกอยู่แต่ห่างแต่ขี้จังหน่อยมื้อนี้มื้ออื่นเฮาเผาแล้วก็เบิดไปแต่ว่าจิตใจนั้นอันเป็นวิญญาณธาตุที่ยังมีเชื้อมีเยื่อใหญ่ยางยังสิเกิดกันว่าเกิดขันไปด้วยบุญกับไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามีบาปมากก็ไปเกิดเป็นตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่าที่สังเกตว่าท่านบวชมาตั้งแต่น้อยจนแก่จนเฒ่าเพิ่นมีบุญสั่งสมไว้หลายบุญเก่าเพิ่นมีหลายคันเพิ่นตื่นเอาบุญใหม่เข้าหลายขึ้นแห้งสิดีแต่ว่ารับประกันบ่ได้คือกันเด้บวชแล้วก็บ่ดกคันบวชแล้วเฮ็ดบ่ดีแห่งบาปกุโสยัตถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญญังทุปปรามัตถังนิรยาอยู่ปกติปิยาคาที่จับไม่ดีดึงมาแล้วจะบาดมือการบวชที่ละหลวมประพฤติไม่ดีจะถูกลากลงนรกภาษาบาลีว่านิรยาอยู่ปกติตรงกับภาษาฝรั่งว่า drag one to hell ดึงเจ้าลงนรกเลยเจ้าบวชเจ้าเฮ็ดบ่ดีเพราะว่าการบวชนี่มันอยู่ใกล้สวรรค์แล้วก็ตกนรกง่ายพร้อมข้าเจ้าขาบข้าเจ้าไหวบ้านเฮาเอิ้นว่าเจ้าหัวผู้ว่าหันใหญ่เอิ้นว่าจัวน้อยเจ้าหัวนั่นมาจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวสิกินสิท่านสิเอาหยังถวายให้พระให้เน้นยกใส่เก่าเท่าใส่หัวสาธุก็เลยเว้าลัดเอาคันสิเว้าว่าพระเจ้าอยู่หัวมันหลายความพวกก็เลยว่าเจ้าหัวผู้ว่าหันใหญ่คือเน้นเจ้าอยู่หัวหน่อยเว้าไว้เขาก็เลยเหลือแต่จัวหน่อยจัวหน่อยแต่ก็โรงพยาบาลก็ยังลัดเอาว่าโรงพยาบาลนี่เพราะเหตุนั้นเจ้าหัวจัวหน่อยนั่งอยู่ทั้งหัวผู้อื่นคันเจ้าของเฮ็ดบ่ดีบอกงามเพิ่นเอิ้นว่าล่วงโลกหลอกคนสิถูกลากลงนรกพระโมคคัลลานะมีแต่เรื่องมาคุยกับพระพุทธเจ้ายามใดเราลงมาแต่เขาคิสโกดมานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเน้นเทนตู่นั่งหุ่มนั่งฟังเพิ่นคุยกันวันหนึ่งพระโมคคัลลานะมาถามพระพุทธเจ้าพระเน้นนั่งฟังเป็นแถวพันเตพระกวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบไม่เคยเห็นผมลงมาจากภูเขาคิสโกดผมมีประหลาดลอยอยู่ในอากาศเห็นมนุษย์ที่มีผ้าเหลืองพันตามคอตามตัวไฟลุกท่วมในผ้าเหลืองลอยอยู่ในอากาศร้องควรคางเจ็บปวดมีนกมีกาปากยาวๆเป็นฝูงๆบินตามจิกตามตอดภาพนั้นมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาวกของเรามีฤทธิ์จริงหนอมีอนุภาพจริงหนอโมคคัลลานะแม้เราก็เห็นมานานแล้วแต่ไม่มีพยานเราไม่พูดวันนี้เธอเห็นเธอเป็นพยานให้เราและเราจะเป็นพยานให้เธอภิกษุทั้งหลายจงฟังภาพที่โมคคัลลานะเห็นพวกตัวกับพันผ้าเหลืองพันตามคอตามตัวไฟลุกท่วมลอยในอากาศมีหมู่นกปากแหลมๆบินจิกบินตอดร้องไห้ควรคางนั้นไม่ใช่อะไรนั่นคือภาพของนักบวชเป็นพระเป็นเนรในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าชื่อกสปะบวชมาแล้วไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของท่านให้ชาวบ้านกราบไหว้หลอกลวงด้วยประการต่างๆบวชแต่กายใจไม่บวชการกระทำเช่นนั้นถูกลากลงนรกพ้นจากนรกเศษกรรมยังมีเหลืออยู่มาเป็นตัวกระพันเป็นเปรตเหลืองผ่านเหลืองพันตามคอตามตัว

ไฟลุกลุกท่วมไม่ลอยไปในอากาศถูกนกปากแหลมแหลมเป็นฝูงไล่จิกไล่ตอดเจ็บปวดควรคางเธอทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้การบวชนี้ถ้ากระทำไม่ดีนิรยาอยู่ปกติจะถูกลากลงนรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาคิดว่าตายแล้วไปไหนชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตทางกายดังกล่าวแล้วประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมยะถาหิอังคะสัมภาราโหติสัทโทระโถอิติทางร่างกายเปรียบเหมือนกับรถประกอบชิ้นเอาหล่อมาใส่เอาฝากระโปรงมาใส่คาซี่เอาเครื่องยนต์มาใส่เป็นรถคันถอดออกกองไว้คนละบอนก็เศร้าเป็นรถคือกันกับเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาล่มเอาสีนเอาหนังเอากระดูกออกกองไว้เป็นผุดๆกับเบิดควมเป็นขุนบอกแมนคนบาส่วนจิตเวลาเฮาตายยะถาหิอัญญตรังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้หมักงวงที่เฮานั่งอยู่ใต้ห่มมันหล่นปุกๆใส่เฮานั่นคันมันสุกแล้วมันหล่นลงมันตายจากต้นแม่มันแต่ว่ามันเกิดอีกมันเกิดน้ำหยังมันเกิดน้ำเม็ดในเม็ดมันนั่นมีอย่างเมื่อเมล็ดพืชมีอย่างอาศัยความชุ่มชื้นจากแผ่นดินอาศัยน้ำตกลงมาความชุ่มชื้นอบอุ่นของไอดินเมล็ดพืชก็เกิดขึ้นเข้าสิว่ามันตายหรือมันยังมันสุกแล้วมันหล่นลงมาจากต้นแม่ของมันเกษตรสมัยนี้เขาเอางานนี่ไปตองานนั่นเรียกว่าติดตาทาบเก่งตอกันได้แต่มีผู้ใดแน่เอาหมากม่วงซุกหมากไม้ซุกทีซุกหล่นลงแล้วเอาขึ้นไปตอได้อีกตอบ่ได้คันตอได้ก็ได้เงินหลายกว่าหมู่ย่ามมันซุกพร้อมหมู่ก็ให้หมู่ขายเบิดของตอไว้จังถ้าขายหลาๆหมู่แห่งสิได้หลายมันตายยางต่างๆที่มันต่อกันในต้นมันตายแล้วแต่ในความตายของมันนั้นซ่อนความเกิดซ่อนชีวิตคือกันกับหญ้าปูหญ้าทานที่เพิ่นนอนอยู่ในร่มนี่โมเมนต์เพิ่นตายดิในความตายนี่ซ่อนชีวิตย่ามเกิดเอาความตายมานำย่ามตายเอาชีวิตไปพร้อมมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตเมื่อเด็กน้อยๆเกิดมาก็มีความตายซ่อนอยู่ในนั้นแต่เวลาตายปั๊บไปท่านบอกว่าชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายตายนั่นมีชีวิตซ่อนอยู่คือหมากใหม่หล่นหมากม่วงหล่นปลุกแล้วมาขันมันสุกบ่แม่นมันตายซื่อๆได้มันมีแนวสิให้เกิดอยู่ในหันแต่ว่าสิเอาไปคืนของเก่าศาสตร์ก่อนมันไปตอไว้น้ำขวนบ่ได้มันตายแล้วศาสตร์นั้นศาสตร์ใหม่มันสิมาเกิดอีกคนเฮาก็คือกันคนเฮานี่เกิดน้ำยางนั่งสลาบอยู่นี่มียางน้ำกันคันเบิดยางก็เศร้าเกิดฟังให้ดีบาดนี่พระอรหันต์เมิดยางบ่เกิดคือมะขามขั่วเม็ดมะขามนั่นคันเฮาเอามะขั่วแห้งๆยางมันแห้งเบิดแล้วเฮาเอามาปลูกเอาน้ำฮอดฝนตกมาห้อยเถื่อพันเถื่อมันก็บ่เกิดมันสิเกิดจังได๋มันขั่วแห้งแล้วยางมันพระอรหันต์เพิ่นขั่วยางเพิ่นเบิดแท้เฮาเมื่อบวชชีพามดำมือดำคืนว่าสิมาขั่วยางคือกันได๋ก็ได้แต่ว่ามันบ่ทันขั่วซะนี่ยางบวชแต่น้อยจนเฒ่าจนตายยางบ่หลายคันยางหลายบวชบ่ได้ดนปานนี้ซีกไปออกลูกออกเต้าฟังให้มันถูกได้อาตมานี่ก็ยางหลายเพื่อจังนั้นได้บวชน้ำเพิ่นจนอายุ36ปีจังได้มาบวชก่อนสิมาบวชนี่ก็ย้อนยางอีกละนี่ก็ได้เหลือ5มื้อสิได้เมียอาตมานี่ท่านลูกท่านเมียมาบวชเด้แต่ว่า

อ๋อห่างบ่หวานอาจารย์สมภพปัจจุบันได้เนาะท่านตัวบ่เอาท่านล่วงหน้าเลยแต่บ่ท่านได้ได้ผลเห็นว่าขี่ลายท้ายเป้ปันเนี่ยก็จะพอได้น้ำเพิ่นอยู่หักท่านเหลืออีก5 วันจะแต่งงานปู่เฒ่าเพิ่นคุ้มไปขอเรียบร้อยเป็นคนจีนหมดทั้งตระกูลเว้าไทยกับบ่ซักฮ้อๆๆๆๆว่าซั่นเนาะเอี้ยเหลาจิกหน้าว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเฮ้ยมันดีขึ้นหยังนี่ตัวสัญญามันก็บ่สูบเหล้าก็บ่กินอีเหลาติ๊กหน้าว่าซั่นเอาโลดเลยเว้ยว่าซั่นอาตมาผัดคือจะบวชทันได้บาดเว้าจังได๋เขาเจ้าก็บ่อย่าบ่เศร้าผู้เฒ่าเอ็งต้องแต่งงานเป็นฟ้าเป็นฝังมีลูกมีหลานไปบวชทําไมกินข้าววัดนอนศาลาเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกว่าซั่นโอ้มันดูถูกการบวชปานนี่เนาะบาดนี่พวกผู้เฒ่านี่คิดในใจว่าหากว่าเถียงเพิ่นย่านเพิ่นเครียดหลักไปหล่นหลับว่าต้องเถียงกันยากหรอกคิดในใจก็เลยขอผู้เฒ่าไปบอกโมบอกพวกเมื่อกินดองน้ำหน่อยแล้วไปแล้วรีบมานะอย่าให้เสียผู้ใหญ่อยู่กรุงเทพฝนบอกเนี่ยออกจากบ้านได้ก็เลยไปเสื้อบาทสแตนเลสหน่วยหนึ่งกับผ้าคลุมไตรจีวรแล้วก็กดมือบาทนี่ว่าสันแต่งงานก็บาทหน่วยเนี่ยสแตนเลสนี่สอดจังค่อยว่ากันใหม่เฮ้าไปสันบวชมันจะสาดหนึ่งเพิ่นว่าอาโยคนเฮาอยู่สวรรค์ชั้นจาตุม50 ปีทอมือหนึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึง100 ปีทอมือหนึ่งเฮาเกิดมาเนี่ยมันบอกพ่อมือเทวดาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่อย่าเอาหัวมันสยามถ้าเอามืออื่นสาดหน้าเพิ่นเพราะฉะนั้นบวชซะเถาะนะอาตมานี่บวชแปลกประหลาดบ่คือหมู่บาทเสื้อเองไตรจีวรบริขารเสื้อเองเพิ่นไปฝากกับอุปชาก็ไปฝากเองบ่มีผู้รับรองบอกเพิ่นว่าผมนี่แล้วรับรองผมจะบวชเองจักสิให้ผู้ใดพามาบวชฮอดมือบวชแห้งคักบ่ได้มัด มัดบาดเป็นห่มหนักจกลอกแจกแหลกคือเพิ่นจักสิมาหาสะแตกนี่มันเฮ็ดบ่เป็นเคออุ้มบาดได้ย่างอ้อมโบสถ์จกลอกจกลอกผู้เดียวบ่มีผู้ใดแห่เด้อุ้มบาดย่างเพิ่นว่าให้อ้อม3 รอบพอมีผู้ใดแห่เพิ่นลงอุโบสถพอดีเพิ่นพร้อมทําลงอุโบสถเสียโอกาสแต่พอดีอุ้มบาทได้ย่างอ้อมบอดจกหลอกจกหลอกผู้เดียวไปได้หอบครึ่งพวกแม่ขาวเลี้ยวเห็นว่าโอ้ยเป็นตาอีดูต้นสารหนักกำผ่าบ่มีผู้แห่ไปสั่นไปแห่นาคน้ำเพิ่นต่อเฮาว่าซั่นแม่ขาว3-4 คนมาแห่น้ำเอกหอบเครื่องเจ้าของเอาเลยได้หอบเครื่องข้าเจ้าได้มาแห่น้ำหอบเครื่องได้เป็น3 พอดีเขาไปบวชจนปานนี่10 ปีนี่เขามาแล้วยังบ่ทันได้ฝันว่าเจ้าของสิกจักเทื่อบาดผู้ลังคนว่าซั่นบุ้ยเบิ่งเพิ่นแห่นาคว่าซั่นสู่คนหน้าค่อยอิงปานสิบวช500 ปีวัดบวชแล้วบ่ทันได้ครูมีสิซําสิกแล้วมาบ่คือกันเลยคนนี้อาตมาได้บวชแปลกๆหนีเขามาบวชจ้อยนะเดี๋ยวเราให้ฟังก็สิมีอย่างหลายคือว่านะฮะบ่อยากให้มันหลายๆครัวอย่างพระอรหันต์เบิดอย่างคือหมักใหม่บ่มีอย่างยามคนตายสมัยก่อนโบราณพ่อแม่เฮาเอาผีตกป่าหามสะเกียนแล้วก็ฆ่าถ่ายเกียนออกมาให้พระขึ้นไปนั่ง เอาหนังสือใบลานหยอดหมกพระก็สวดหยอดหมกไปน้ำก่อน

วิญญาณสวดไปพ่อใหญ่กับครัวเขาตกแตกวันไปข้างหน้าวันเฮ็ดหยังบัดนี่คันลูกหลานไปถามวันเฮ็ดหยังพ่อใหญ่คันถามผู้เฒ่าถูกโตกับใครแน่เฒ่าที่เขาวัดเขาว่าเล่าหูจักส่วนมากไปถามถูกแต่ผู้โอผู้โพผู้ผาเฒ่านี่หลายยี่ห้อเด้หัวงอกคือกันอายุ70-80ผู้หนึ่งเป็นผู้เฒ่าเขาวัดเขาว่าผ้าโลกผ้าล้านเฮ็ดตามเหตุตามข้องอันนั้นเอิ้นว่าผู้เฒ่าคันบ่เฮ็ดจังซั่นหัวงอกเท่ากัน70-80โอ้ละเนาะบ่ได้ไปก่อนลูกก่อนล้านเอิ้นว่าผู้โอบ่เป็นผู้เฒ่าอันนั้นผู้โอนอกจากโอผู้ผาเป็นหยังจึงว่าโพว่าผาง่วคุ้ยตัวใดผ้าเกียนแลนผ้าไถแลนดีๆเพิ่นว่ามันโพม่อมปีบ่น้อขาคำบุญซะน้อว่าซั่นผ้าไถแลนผ้าเกียนแลนเอิ้นว่าง่วโพง่วผาเฒ่าโพเฒ่าผานี่ก็คือกันหมู่มาบวชชีพานจังซี่เพิ่นโพเพิ่นผาออกทงคนเมื่ออื่นนี่เฒ่าผู้ชายฝ่ายแหงถือของเฒ่าไม่ยิ่งถือเครื่องถือสะดุ้งไปน้ำกันจูงแขนกันไปบุงยังบุงยังโคออกทองออกคาลาบมาเดือบจังสิเอิ้นว่าเฒ่าโคเฒ่าผาคือสิบ่มีดอกบานในบ้านอื่นพุ่นเด้อว่าเพิ่นฟังเคยเห็นคันไปถามเฒ่าโคเฒ่าผานี่ผิดสเปกขนาดว่าจะถามเราได้โลดโคออกโลดวานให้หยังแล้วพ่อใหญ่เขาตกแต่ร้ายเพิ่นว่าวานให้ผีมันกินแล้วไว้เพิ่นว่ามันหามหนักเพิ่นว่าจากเมนโมเมนแล้วเขาพอออกไปหลดป้านเขาสิมาหามให้เพิ่นหามนักนางสลับอยู่นี่ผีน่ะมันหามนักเพิ่นว่ามันง่อยอยู่น้ำมูนี่เพิ่นว่าวานหล่อให้มันตนลงไปกินเพิ่นว่าทีแท้เล่าบ่จักยังเล่าเขาพอผาไปหลดผ้าหลวงผ้าหลานลงทางคันไปถามผู้เฒ่าวานให้ยังเราพ่อใหญ่โอ้ยวานไปเนี่ยหลวงหลานเอ้ยลังเถื่อฝนฝ่าตกลงมามันเกิดมันงอกย่ำมากก็คือเห็นอันนี้ทางไปภาษาย่ำขับไปทรงสการลูกหลังก็คือว่ามันจะเกิดจังไรพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มันตายแล้วเขาขัวซุ่มมันนี่มันเบิดยางแล้วมันบ่เกิดเล่าก็คือเว้าต่อขั้นสันก็เศร้าห้องเศร้าไห้คือหอดกันตะลูกหลานเอ้ยขั้นเจ้าสิให้หาผู้ตายนี่ก็ซ้ำให้น้ำเขาตกแตกมันบ่เกิดมันเบิดยางมันก็เกิดบ่ได้โหบห่างต่างชี้งเบิดเสือเบิดปัดใจแห่งธาตุทั้งสี่แล้วแตกสลายตายไปธรรมดาซื่อว่าความตายหนีเปิงเป็นเทิงโลกบ่มีไผหลีกเตะท่อนทอกเจ้าอย่ามั่วเมาให้ผีตายผู้ตกปลาให้น้ำหมอกกะเบื้องยังสิได้อุ่นแกงซื่อว่าความตายหนีเปิงเป็นเทิงโลกคือจังไฟหมอดแล้วขวนหักบ่เห็นมันไปใส่ขวนมันไฟหมอดมันก็ไปตามทางของมันเขาล็อกพ่อใหญ่เป๊ะพ่อใหญ่เทศให้ฟังอาศัยเขาตกแตกเพราะนั้นโบราณเพิ่นฉลาดงามคนตายวานเขาตกแตกสู้สวดพวกพระนมเน่นหน่อยสวดยอดมุกอันยอดมุกยอดมุกนั่นว่าเป็นหยังว่าพื้นเขาตกแตกภาษาบาลีว่าปัจจัยะอุ้ยพังควาโรกปัจจัยสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดวิพังยกขึ้นมายกเหตุยกปัจจัยมาอธิบายเราป้าอย่างเฮาโมโหแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อธิบายเป็นภาษาบาลีซะสวดเฮ็ดเสียงเงินเย็นเย็นแห่งเป็นตะย่านบาดนี่ตากก็ไป

ฟ้าจะเว้ยเป็นระยานมาสั่นคือที่ข้างย่างข้างย่างมาพระบาวิญญาณวิญญาณพระบาความจริงมันโมเมนโตอันนั่นเพิ่นเว้าพื้นมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยบ่ได้อธิบายมันก็เลยบ่ฮู้ครูมื้อนี่ก็เซาแล้วล่ะบ่ได้เว้าปานใดดอกแต่ก่อนเพิ่นแห่งอํากินแต่ข้ายว่าผู้ใดบวชก่อนหามเฮียนคันบ่มีคนตายหามเฮียนเพิ่นว่าคันเฮียนแล้วมันเข็ดมันขวงสิมีคนตายยามใดแล้วมันสิได้คนบ่ตายครูมื้อบัดนี้ที่แท้เพิ่นอุบไว้กินไข่ไข่ยอดมุกเพื่อละบาท2บาทซื้อดอกตะกี้อาตมาเป็นเน่นหน่อยเป็นหลักเฮียนนะเว้ยว่าซั่นจักงามได้จังสิได้ไปลากอ่านใบลานเพราะอ่านได้หัดทองเอาน้ําใจคันเว้าปัจจยีนะปัจจโยขึ้นมาเพิ่นได้ยินเพิ่นจะไห้ก็เลยพอจื้อได้ก็มองก็แม่นนี่ยามเมื่อคนเฮาตายไปนั้นรูปร่างทางร่างกายคือกันกับรถกับเรือเพิ่นว่ายะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโถอิตินางภิกษุณีผู้สาวงามงามนางวชิราภิกษุณีนั่งสมาธิเป็นสาวได้เป็นพระอรหันต์อยู่ใต้ห้อมใหม่พญามารเลยปลอมโตเป็นผู้บ่าวไปเกี่ยวเล่าส่วนเล่าเฮ็ดเมียเล่าก็เลยเทศปันฟังมันมีหยังอยู่ในนี่เล่าว่าบ่อนเจ้ามักยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติละวะร่างกายนี่คือรถนี่เอาออกแล้วมันบ่มีรถได้มันอาศัยกันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันงามบ่ได้แม่ตาหวานเพิ่นว่าจะว่างามอยู่ตาเอาซาบเหมือนจกตากวดให้โกนตึงวึงบานนี้จักไปแทนตาหวานเพิ่นน่ะครับอันควมสวดควมบ่บางกี้มีแต่เนี่ยดีๆเป็นบทเพลงแห่งพระอริยะอาตมาว่าโอ้ยอยากให้แม่ออกเสียงดีๆพากันทองเอาเด้เอาไปกอมลูกกอมหลานให้ลูกหลานได้ซึมซาบในศีลในธรรมแม่ดีแม่ใหญ่ดีเฮ็ดให้ลูกดีหลานดีย่ามกวยลูกกวยหลานก็ท้องร้องเพลงอันนี้ไปสาเพสาตาดีมาละนานตังหิชีวิตังสาทางลายทางสิ้นจากต้องตายสอนตายใส่หัวขมองมันเต็มหน่อยๆผลให้มันหูจักใหญ่มากมันจะหูจักสินจักธรรมอันนี้โอ้ยจักสิกรมอีหยังแน่อาตมานี่ได้ธรรมะย้อนแม่เสด็จแม่อาตมานี่กอมม้วนๆยื้อได้กอมอาตมาแล้วไปกอมน้องก็กอมคว่ำเดียวนั่นจนจืดอิทธิพลของแม่เล่าเบาๆอีหยังดอกเล่าเบาได้น้ำให้น้ำหน้าแม่ไปให้ขี้เกียจเขามาแม่ไปหน้าขี้ห้วยเขาตูแล้วเขาว่าไปดอก มันเห็นคว่ำเบาของแม่คือสิเห็นเบิดสันสนิ่มไอ้คุ้ยลังนี้อีเมสิดาเต้นเข้าป่าเห็นนกแจนเวนเล่าว่าไปแจนเวนเอ้ยเห็นคุ้ยกูบอเห็นยูนแล้วอีตู่ไฟก่อนอีดอนน้ำหลังอีดำนอนบวกแล้วก็ว่าชื่อได้คือเห็นภาพพงทาป่าเขา น้ำเย็นๆแค่นี้ บัดเพื่อสิเอาดีให้แม่กอมแม่สิเว้าเพิ่นทุกข์ยากแล้วแม่สิบอกให้บวชบัดนี้บ่มักปานใดนอนศาลาลับตาแม่สิกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงหม่อนเข้าปลาส่วนหม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่อมใส่กระบองเสียงท่อมท่อมขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยมันอยากมันซ่าพ่ออยากสาลูกพัวไปบวชสั่งผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหวคันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แกดึงขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาแม่สิกรมคว่ำเบานี่ว่ามันเบาไปเท่าเดียวว่าไปบ่อนหนึ่งแล้วก็เอื้อนเอ่ยซะก่อนแ
ไปให้

ฟังเสียงแม่ไปคือที่ดูต้นศาสตร์แม่เจ้าของจะเป็นทุกข์มันยากแต่ยังน้อยก็ยังหูจะที่ดูต้นศาสตร์แม่เราใหญ่มากนี่พอมานั่งสมาธิก็คือพ่อควบกอมเนี่ยบ่ได้ให้ดอกน้ำตาจักมาแต่ใสไหลอาบแก้มออกมาแม่ว่าเลี้ยงยากหลังอย่างนั้นแม่บอกว่าอยากไปบวชแต่คือหอนโลกก็เลยบอกว่าเจ้า

ไปวายขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชก็เลยบอกว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปวายขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรม

ข้อมกอมจังสิคำกล่อมเหตุของแม่เป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากสำหรับลูกน้อยๆอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบสมองน้อยๆที่กำลังแจ่มใสเบิกบานจะซึมซับเอาถ้อยคำของแม่ จื้อได้ปั๊ดบ่ฮั่นคึดหยังคันแม่นผู้ฉลาดแน่เริ่มคึดแล้วอีดูตนศาสตร์แม่ตอนแรกแม่จะเล่าเรื่องถึงความทุกข์ยากชีวิตผูกพันกับท้องนาป่าเขาแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาป้อนเฮาสิเห็นว่าแม่นี่หักแพ่งหลายได้แนวอยู่แนวกินแซ่บๆหัวใจอยู่น้ำลวกเจ้าของบ่คั่นได้อิ่มแต่ก็บ่หิวคั่นลวกบ่อิ่ม แม่ไม่เคยอิ่มเลยแม่ไม่เคยหิวเลยถ้าลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่เคยหลับถ้าลูกยังไม่หลับเลยคือหอดแม่แต่เนี่ยอยู่เนี่ยกินเอามากินใส่ปากคือหอดลูกไข่ออกมาความทุกข์ยากอันนี้แม่สอนไว้ในคำกล่อมไปให้เอาไข่มาหาไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหม่อนเขาปลาสวนหม่อนดกอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่ลูกได้ใส่ได้ห่มได้ตุ้มทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกผ่านมาจากมือของแม่สิต้องไปเก็บฝายเอามาเอี่ยวมาดีดเอามาหล่อเป็นหล่อฝายเอามาเข็นมาตำสมัยก่อนมันบ่มีจังสี่อาตมาได้เข็นฝายก็เป็นได้ซอยอันอีดูตัวสารแม่นะไปหัดเข็นฝายเข็นจนเป็นได้ซอยแม่เพราะว่าแต่ก่อนนี่สิต้องใส่ผ้าใส่ฝายที่แม่ตำจนกระทั่งเอามาเห็ดแห่ก็ได้ตำเอาเห็ดแห่หวานฮัดหวานคือหอดพ่อแม่ว่าแม่เลี้ยงหม่อนเขาปลาสวนหม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห่ง่อมไต่กระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่ว่ามีไฟฟ้าแป๊บวาบจังสี่ไห่ย่ำได้ง่อมเศร้าหากระบองขี่ซะก่อนจังมาขี่กระไฟไต่สมัยกูมื้อนี่มีผ้าอนามัยผู้หนาผ้าอ้อมผ้าเอื้อมก็ได้ตะกี้มันสิมีหาบนึงเดี๋ยวแม่ทุกข์ทุกข์แม่ก็เล่าเรื่องเลี้ยงลูกหน่อยมันอยากมันซาพ่ออยากฟ้าลูกเพราะไปบวชแต่ก็ไปบ่ได้คือห่อนลูกของแม่ก็เลยฝากความหวังไว้กับลูกเจ้าใหญ่มากคันเป็นยิ่งไปเอาผัวบ้านใดเมืองใดให้เจ้ามาไหว้แม่เด้อกูมื้อนี่จักเพิ่นไหว้หรือบ่ไหว้ขันย่ำได้เพิ่นอุกอังสังขยาถูกยากไปอยู่ไกลๆเขียนจดหมายกราบเท้าคุณแม่เพิ่นบ่ได้กราบเท้าดีปันยังคมบอกเพิ่นย่ำเพิ่นถกสุดท้ายลูกได้รับความลำบากมากขอเงินจากแม่พะวะอันมาหอดบ้านคือบ่ก้มขาบพระคักในตีนแม่นั่นบัดเขียนคือเป็นกราบเท้าคุณแม่เพิ่นว่า บัดมาหอดเว้าน้ำพอน้ำแม่ก็มือนี่ไห้กระจิกกระจีหายสงบหายสงบบัดเว้ากับผู้สาวผู้บ่าวว่ายอดรักทูลหัวของฉันพุ่นน่ะเอามาตั้งไว้ทั้งหัวพี่บ่เป็นตะข้อหักตายบ่มันละนักแต่ผู้บักไงนึงมันเป็นอันนี้มาเคิดเบิ่งแล้ววิธีการแต่พ่อแต่แม่เฮาน่ะเพิ่นเลี้ยงลูกตั้งแต่กอมก็เอาศีลเอาธรรมใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจเจ้าใหญ่มากคันเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้คันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์บ่แม่นบวชซื่อๆได้บวชให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมคันบ่ยิ่งยวดในศีลในธรรมนี่โอ้ยบ่ได้ฮู้จักบุญคุณพ่อแม่ได้บวช20ปีก็ได้คิดได้อยู่สำคนธรรมดานี่แต่ว่ากันเฮาไปนั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มันสงบลงสงบลงสงบจนไปเห็นแลนน้ำก่นแม่มิลินมิลินมิลินแม่ไปสอนกุ้งสอนซิ่วสอนหวกอยู่ให้หน้าสาโทได้จิตมันในน้ำไปจือมันไปจือจิตสงบคือน้ำใสนี่เห็นวัดอยู่ในไงเจ้าของไข่สั่นงอดๆอยู่ในอูแม่ไปสอนหวกสอนซิ่วมาน้ำเปียกสินเหียนๆแม่หยาดสดๆขึ้นมาได้ยินเสียงแม่เบานอนไข่อยู่ในอูเสียงเอื่อยแลนไปรับอีแม่มาแล้วอีแม่มาแล้วอยู่เสียงหน้าแทนที่แม่จะพูดคำเอื่อยแม่กลับถามขึ้นมาว่าน้องเป็นจังไดน้องไข่อยู่บ่ได้ยินความเว้าของแม่ก็เศร้าไปแล้วครึ่งหนึ่งมันเป็นยาเข้าลืมเบิด
แต่ว่าบัดเฮาเมื่อบวชเฮามาเจริญสมาธิภาวนาจิตสงบไปสงบมันจือได้เบิดแม่ผ้าทุกข์ผ้ายากอยู่หั่นอยู่นี่มันสิบ่หักจังได๋บัดนี่ฮู้จักบุญจักคุณบ่ได้หายน้ำตาไหลโอ้ยจะแม่นบุญหลายคุณหลายเนาะทุกข์ยากลำบากเลี้ยงมาเฮ็ดจังได๋เด้สิตอบบุญแทนคุณเพิ่นได้กลุ่มได้หุ่มเนาะเอาเงินเป็นแสนล้านใส่ธนาคารไว้ให้เอาทองคำใส่รถสิบล้อไปให้แม่กูกับบ่พ้นไปจากนรกนี่แนวเดียวที่พระพุทธเจ้าว่าคันสิตอบบุญแทนคุณเพิ่นผู้ใดสามารถนำพ่อแม่ทั้งสองนั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรถตลอดการร้อยปีป้อนน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าบีบนวดอาบน้ำให้ท่าน วันละสามเวลาตลอดการร้อยปีหรือจะมอบสมบัติบนแผ่นดินให้ท่านเป็นอิสระที่บอดีการที่ลูกทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่นับว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างยิ่งใจแต่ยังไม่คุ้มค่ายังไม่สะสมกับพระคุณของท่านทั้งสองลูกผู้ใดสามารถทำให้พ่อแม่ได้เกิดใหม่เพิ่นเฮ็ดให้เฮาเกิดเฮาเฮ็ดให้เพิ่นเกิดขึ้นได้บ่เฮาได้ยินแต่เพิ่นว่าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงศ์ตระกูลทำกิจของท่านรักษาชื่อเสียงทรัพย์สมบัติของท่านหลังจากนั้นท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเมื่อเท่านี้เฮาได้ยินอันนี้ผู้ใดก็เฮ็ดได้ตายไปแล้วแจกข้าวหาเพิ่นที่กล่าวมาห้าอันเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านทำกิจของท่านประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงศ์ตระกูลหลังจากนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านล้มหายตายไปทำบุญอุทิศให้แก่ท่านห้าอันนี้เป็นการตอบบุญแทนคุณแบบโลกีย์วิสัยธรรมดาแต่การตอบบุญแทนคุณแบบโลกุตระที่ยิ่งขึ้นไปบ่แม่นเท่านี้กุลบุตรใดกุลธิดาใดทำพ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อคุณเชื่อโทษยังพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำจิตใจพ่อแม่ที่แข็งกระด้างให้เป็นจิตใจที่อ่อนโยนมีศีลมีธรรมทำจิตใจพ่อแม่ที่เข้าใจผิดให้เขามีปัญญามีจาคะรู้จักเสียสละปล่อยวางบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้คุ้มค่าสะสมเหมือนกับนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายให้แก่พ่อแม่แล้วมีเงินแสนล้านไปให้พ่อแม่กับบ่สามารถสิเฮ็ดให้พ่อแม่บ่ตกนรกได้มื้อใดมื้อหนึ่งเพิ่นก็สิไปตกนรกคือเก่าคันผู้ใดบวชเฮียนยิ่งหยวดในศีลในธรรมแล้วได้มาจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์อาจารย์ชาเป็นหยังจึงมาขึ้นมาอยู่บ้านกออาจารย์พุทธทาสไปอยู่ไชย่าอาจารย์ชามาอยู่บ้านกออาจารย์ฝันไปอยู่บ้านหน้าหัวสังเพิ่นสิไปอยู่บ้านอื่นบ่อึดบ่ดีๆแต่ว่าเพิ่นมาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮ็ดจังได๋สิให้พ่อแม่ฮู้จักศีลจักธรรมชัดเจนมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาที่น้องป้องไปมาบวชชีพามเนี่ย5มื้อหรือมื้อนึงก็ตามคันสามารถลงไปจนถึงสมาธิระดับอัปปนาหรือละเอียดลงไปถึงขันระลึกเห็นบุญคุณพ่อแม่จนน้ำตาไหลสิได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เพิ่นตายไปแล้วเพิ่นก็ยังอยู่น้ำตัวเฮาเพิ่นสิไปใสมาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะกุมมาสปัจจโยสัมภวธาตุมารดาบิดารวมกันเป็นตัวเราเอาตัวเราที่มีบิดาและมารดาทั้งหมดมาปฏิบัติธรรมให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาตั้งคนบวชเศร้าปีเป็นพระสีกออกไปเฮ็ดให้พ่อแม่ห้องไห้ตกนรกทั้งเป็นยังบ่ทันยิ่งหยวดน้ำศีลน้ำธรรมหลังคนบวชมา20ปีเศร้าปีขี่เต็มฐานกินแล้วก็ไปทายแต่ว่าวิปัสสนาญาณบ่เกิดบ่เคยทำความเพียรสมาธิภาวนาจักเถื่อเดินจงกรมจับเดียวปีละเก้าก็บ่เคยมีนั่งสมาธิปีละชั่วโมงก็บ่เคยพอจังสั่นสิบ่ยิ่งหยวดในศีลในธรรมที่บ้านอาตมาใกล้ๆลูกไปบวชเรียนจบนักธรรมเอกนักธรรมเอกนี่มันหนูจักบุญจักคุณพ่อแม่นี่
สีออกมาหัวยังหล่นๆไปป่นเขาเขาจับได้ลูกอีตาเทื่องในตัวในวะสันสีมาบังกี้นี่หัวยังหล่นๆเอาไปเข้าคุกพ่อแม่เอาให้เอาหน้าไปจำนองไทลูกออกมาหัวหล่อนบ่องไปถือท้องกวงกวงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมังมังบ่ขี่สามหมื่นก็ตายตายก็ตายตายแล้วเห็นอมเน่าน่ำเพิ่นว่าว่าคือคนบ่เต็มบาทกวงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมังลูกเฮ็ดพิษไปฆ่าข้อพ่อแม่มังบ่ขี่สามหมื่นก็ตายตายพ่อแม่บ่หัวซาตายอีหลีติดคุกติดตะลังก็เลยเอาให้เอาหน้าไปจำนองไปไทลูกออกมาบวชศึกมาใหม่ๆจบมันทำเอกมันสิหัวจักบุญเจ้าคุณพ่อแม่จังได๋ใช้ห้ามาบวชชีบวชภาพยังสามารถหูจักได้ขันปฏิบัติธรรมอีดีให้จิตมันสงบลงสงบลงมันจื้อได้ดีจื้อจอกหลอกจื้อเจ็กแหลกสงบกระคักหนีนอนไปอาจจะฝันเห็นแปลกๆฝันเห็นบ้านเห็นเฮือนบนบ้านมีสังกะสีจักเถื่อบ่มีรถมีเรือมีแต่หมาแต่สั่งเสื้อผ้าทรงใหม่บ่มีมีแต่บ้านเก่าเมืองแก่ผู้นั่นแม่ผู้นี่พ่อผู้นั่นผัวผู้นั่นเมียจื้อได้ตื่นขึ้นมาหักคึดหาบ่พอบ่เห็นในโลกอันนี้นั่นคือจิตใต้สำนึกแต่ศาสตร์ก่อนผลมันในที่สุดเมื่อเฮาหลับไปขันหาภายในมันมีขันนอกขันในเริ่มทำงานจิตที่ไม่สายไปสู่อนาคตก็เลยย้อนคืนสู่อดีตฝันเห็นแปลกๆหลังเธอเป็นไม่ยิ่งอาจจะฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ใส่มีเมียมีลูกนั่นเป็นเรื่องของชาติก่อนมันสิวนเวียนให้เห็นอยู่ลังเถื่อเป็นผู้ชายรับไปฝันเห็นมายิ่งว่าเจ้าของเป็นมายิ่งลังเถื่อนอนอยู่กับผัวกับเมียฝันว่าเป็นแม่เถาเป็นพ่อเถาเจ้าของเองชาตินี้ฝันในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้นั่นเป็นเรื่องของชาติก่อนเป็นได้ แต่ว่าเฮาว่านี่สมาธิละเอียดพ่อสิโน้มน้าวจิตไปเพราะเหตุนั้นเรื่องชีวิตจิตใจนี่สำคัญหลายคือจิตคือใจอยากดีก็ฝึกจิตใจให้มันได้ดีเพราะว่าตายไปแล้วมันบ่แม่นตายเบิดตายแต่กายใจบ่ได้ตายไปนําสิไปตามบุญตามบาปคือกันก็หมักใหม่ยังมีอย่างอย่างคนมี2ชนิดปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหาอย่างแห่งบุญและอย่างแห่งบาปอย่างได้บุญก็เป็นอย่างบาปก็เป็นอย่างคันเฮ็ดบาปหลายก็มีแต่ยางบาปก็ไปเกิดน้ำยางบาปเกิดซัวเกิดหญ้าตกนรกมกใหม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นคนทุกข์คนยากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไปน่าคิดมากถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธานมัชฌิมนิกายเล่มที่14พาลบัณฑิตสูตรสูตรที่ว่าโดยคนพาลและบัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหมู่คนพาลย่อมไม่มีการประพฤติธรรมย่อมไม่มีการประพฤติเพื่อความสงบย่อมไม่ทำบุญทำกุศลมีแต่เบียดเบียนกันกินซึ่งกันและกันคมเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าอัญญมัญญขาธิกาทุพวัตติทุพพละมัลลิกาอัญญมัญญขาธิกากินกินกันเอาเปรียบกันเอาเปรียบคนที่มีกำลังน้อยกว่าคนพาลเกิดมาสะพานนั่งอยู่ในท่าน้ำนั่งอยู่ในถนนหนทางในตอกซอกซอยในรัฐสภาก็พูดก็คิดก็ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่สิ่งที่จะเป็นโทษส่วนบัณฑิตนั่งอยู่ในตอกซอกซอยในถนนหนทางในศาลาท่าน้ำในรัฐสภาก็ตามบัณฑิตย่อมคิดย่อมพูดย่อมทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นนี่คือความเป็นพาลเป็นบัณฑิตคนผ่านเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กระทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อคนผ่านเหล่านั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในนรกพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เยเตสัตตาตินนะภคาเยเตสัตตาคูถะภคาเยเตสัตตาอุทกัสสมิงอันโทสมิงอสูจิสมิงชายันติชียันติมียันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารมีเหล่าสัตว์กินคูดกินมูดกินอุจจาระเป็นอาหารมีสัตว์เกิดในน้ำในที่มืดในของเน่าแก่เจ็บตายในน้ำในที่มืดในของเน่าที่สุดทั้งหลายที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนฟังให้ดีได้ที่เขากินเขาอยู่น้ำมูลนี่
อันเกิดอยู่ในหนามในของเน่ากินพักกินหญ้าอยู่น้ำทงน้ำถาเพื่อนที่แท้ก็คือคนผ่านนี้เองได้ทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะปากและท้องตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกกรรมเบาหน่อยก็มาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์กินขุดจาละมาเป็นสัตว์ในน้ำในที่มืดในของน้ำน้ำใสๆนี่ตั้งไว้เจ็ดมือยังบ่มีหยังคันเอาขี่เป็ดขี่ไก่ขี่ง่วงขี่ห้วยใส่ในนี่ตั้งไว้บ่พอเจ็ดมือมีหลดเป็นโตยุ่งหยับยุ่งหยับขึ้นมาหลดเพิ่นว่าของเน่าๆสกปรกกระเมนคนพ่านมาเกิดกรรมเบาบางจากสัตว์เบาจากสัตว์มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสปากวากดังวึกแท้เฮาบ่เป็นเจ้าคนตัวหนังสลากอยู่นี่อันตาบอดหูหนวกนั้นมันบาปหลายแต่กะไข่กว่าเกิดเป็นสัตว์เพิ่นว่าแต่เป็นคนท่านอาตมาเลี้ยงคนตาบอดอยู่เดี๋ยวนี้ชมรมคนตาบอดภาคอีสานไปเฮ็ดเฮือนให้ตอน้ําปะปาให้คุดส้วมให้แต่ขี้ไปจ้อน้ําบาดาลให้จ้อบ่อใดก็มีแต่บ่อเข้มๆบุญเขาบ่มีโทษยากเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมารถมากราบไข่ลูกไข่เมียป่วยมาหาอาจารย์สมภพเอ้ามีเงินมีทองอยู่ไสจ่ายให้พวกตาบอดเป็นยังจังเฮ็ดจังซั่นพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวตายเกิดเกิดตายมาแล้วเป็นอเนกชาตินับไม่ถ้วนเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมดีกรรมชั่วน้ำตาที่เราได้ร้องห่มร้องให้ยามพัดภาคลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากคนที่รักกันแต่ละชาติละพบเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดที่หลั่งไหลออกมาจากร่างกายเราเมื่อเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาฆ่าเขาแกงมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาน้ำนมของแม่ที่เราได้ดื่มได้กินแต่ละพบแต่ละชาติเจริญเติบโตมาตายไปเกิดใหม่กินอีกเอาน้ำนมของแม่มารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรของเรากองอยู่ในโลกนี้ถ้าเอารวมกันไว้มากกว่าภูเขาภิกษุทั้งหลายเวลาใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขาคนพิกลพิการกายวิปริตจิตวิปลาสอย่าได้รังเกียจเบียดฉันอย่าได้ขี้เดียดข้าเจ้าคนว่าให้เธอพึงเมตตาสงสารอนุเคราะห์พึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดหูหนวกอย่างนี้มาบ้างแล้วอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งกรรมที่เราเคยกระทำว่าง่ายๆย่ำเห็นคนตาบอดหูหนวกก็ให้อีดูตนศาสตร์จะดูถูกดูแค่ไหนคือว่าเฮาก็เคยหนวกเคยบอดแต่ศาสตร์ก่อนศาสตร์ได้ศาสตร์หนึ่งวันนั้นมาแสดงคำที่จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านมาเห็นรถไฟชนรถตุกๆคนตาบอดตายเต็มไปหมดเลยอยู่ที่อำเภอไอ้ยังนี่กันท่าล่มนี่ว่อหนอเพื่อนผ่านมาบ่แม่นอำเภอไอ้ยังใกล้ๆทั้งประคำทั้งบุรีรัมย์มาเนี่ยใกล้ๆละหารทรายตาบอดตายหมดเลยอาตมาก็นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเลี่ยงตาบอดเวลาใดเธอเห็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีคนมั่งมีมั่งคั่งด้วยโภคะบริบูรณ์ด้วยกามคุณอย่าได้อ่อนซ่อนพระพุทธเจ้าว่าเห็นบับเห็นพระเจ้าแผ่นดินห่างมีดีได้ด้วยอำนาจและความรักพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้เหมือนกันในบางชาตินั่งสลาบอยู่นี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นราชินีมาตะพืชแล้วได้เนี่ยมันหักเจือบ่ได้หลายศาสตร์เพิ่นว่าเพียงแค่นี้ก็ควรจะเบื่อหน่ายแล้วในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโผล่พันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเธอพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดอาตมาในเลี้ยงคนตาบอดเทศให้ฟัง

ื้อดนตรีให้ไปหาเล่นแล้วก็มักสิถามตาบอดเอามาฝากคนตาดีจอกหลอกแจกแหลกตาบอดบอดมาห้อมกันไล่ๆถามมาหมู่เจ้าตาบอดบอดนี่ฝันอยู่บ่เฮ้ยยามกลางคืนเฝ้าคือกันบัดตาบันฝันเป็นคือคนตาดีนี่อาตมาว่าอันฝันมันเห็นหุ่งอยู่บ่ล่ะบัดเจ้าฝันบ่ว่าซั่นบอดคือเก่าบ่เห็นหุ่งเลยว่าซั่นป่าโทมันอาภัพปานนี่โหฝันก็บ่เห็นหุ่งแท้เฮาได้บาดนี่ฝันยามกลางคืนได้เอาไฟสายใส่เฮียงข้างไว้อยู่บ่ยามนอนย่านฝันบ่เห็นหุ่งฝันกลางคืนก็เห็นหุ่งคือเก่าฝันกลางเว้นก็เห็นหุ่งคือเก่าอาตมาถามว่าตาบอดบอดนี่จะเกิดอยู่ว่าเฮ้อคันแม่นตายแล้วก็เมาคือกันเบิดถูกตา

อาตมาถามว่าตาบอดบอดนี่จะเกิดหรือว่าเฮ้อขันแม่นตายแล้วก็เมาคือกันบ่ถูกตาบอดโอ้ยขันแม่นเกิดมาตาดีเห็นหุงคือเพิ่นทุกข์ยากปากมองซำได้ผู้ขาก็บ่ว่าหยังสาธุทอนตายมือแรงเกิดมืออื่นในถอนขันเห็นหุงว่าซั่นมาเนี่ยอาตมาถามต่อไปว่าขันเกิดมากะบอดคือเก่าแต่ว่าหางมีดีได้เป็นโกดโกดเจ้าสิจะเกิดบ่บ่ว่าซั่นสาธุทอนตายส่ำสวงเว้นอย่าให้ผู้ขาเกิดมาอีกเด้อสาดใดก็ได้ขันบ่เห็นหุ่งว่าซั่นไทเฮานี่มันบุญหลายแล้วตาบ่บอดหูบ่หนวกเพราะนั้นว่าพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ที่กินหญ้ากินอุจจาระเป็นอาหารเกิดในที่มืดในน้ําในของเน่าเหล่านี้ที่แท้ก็คือคนพาลทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้ตายจากสัตว์เหล่านี้กรรมเบาบางไปมากเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนตาบอดหูหนวกกรรมได้เบาบางลงไปหน่อยพ้นจากตาบอดหูหนวกมาเป็นคนตาดีหูดีแต่พันเศร้าหมองขี้ไหลอัปลักษณ์บ่เป็นผู้จบผู้งามบ่ตาบอดบ่หูหนวกหักขี้ไหลปานหยักสนน้ำห่อนเยี่ยงแวนย่ำได้ก็บ่เห็นความงามเจ้าของซ้ำบ่น้ำทุกข์ยากเพิ่นว่าขาดแทนข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นคนจักสารเป็นพาล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฟอยเป็นคนยากจนบนสู่กำลามกเวียนสู่นรกคือเก่าพุทธะปาเปนะปาปังสังสันธมานาเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ฟังให้ดีได้บ่นี่คนเฮาที่ทำบาปกูมือนี่อยู่น้ำทงน้ำทาเอาแต่ความทุกข์ความยากเพิ่นหันได้เป็นเงื่อนไขไปอ้างโอ้ยข่อยสิไปฟังเทศน้ำพระอยู่บ้านเมาได้บ่สิไปบวชสีภาพน้ำเพิ่นได้จังได๋ข่อยทุกข์ข่อยยากข่อยต้องไปหาอยู่ไปหากินเอาความทุกข์ความจนความจนนั้นเกิดมาจากบาปเก่ากรรมเดิมก็เอาบาปเก่านี่ไปต่อเอาบาปใหม่เอาความทุกข์ยากนี่ไปสร้างกรรมชั่วคือกันกับเอานกเขาไปต่อนกเขาเอานกกระทาไปต่อนกฆ่าตักกอกเอานกกระเว้าไปต่อนกขุมมันสิได้บ่แนวคนละอันเอาบาปไปต่อบาปยากจนเพราะบาปเก่าแต่เอาความจนนี่ไปก่อกรรมทำเข็นไปต่อเอาบาปไหมพระพุทธเจ้าว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปบ่ฟังยากจังหน่อยแปลว่าสืบบาปต่อบาปด้วยบาปอาตมาบอกง่ายๆว่าเอาบาปไปต่อเอาบาปอันสุดนี่เอาดีมาต่อดีเอาบุญต่อบุญตาบอบอดหูบอหนวกแล้วย้อนบุญมีให้มีหน้าเฮือนสร้างล้านแป่นเพิ่นประกาศบวชชีบวชพรามปฏิบัติธรรมจำศีลบ่ได้ไปสิได้อยู่บ่บุญจักแต่ว่าข่อยสิไปต่อข่อยเอาบุญเก่าข่อยไปต่อเอาบุญใหม่ตาข่อยก็บอบอดหูข่อยก็บอหนวกอันนั้นตาบอบอดก็คือบอดหูบอหนวกก็สิเทศน์ให้ฟังหูหนวกบ่ได้ยินนะโมตัสสะภะคะวะโตหาวงาบขึ้นจังเป็นเพิ่นยังนอนได้ย่ำใดคันเห็นเพิ่นทำดีบ่เลียวเบิ่งคือตาบอดบ่เลียวเบิ่งคันออกท้องออกท่าตาใสใสกบอยู่ใสเขียดอยู่ใสจะปลายไม่เลี้ยวฮะกลางค่ำกลางคืนโค้มติดน่ะผักเพิ่นไปหาต่อบาปเพิ่นไปเด็กถ้าเฮาตื่นมาตี2มานั่งสมาธินี่เขาเจ้าตื่นแต่ตี1คนตื่นก่อนเฮาเองเดินไปยังไปหาต่อบาปเอาโค้นติดหน้าผากซองเพ้อเพ้อเพ้เห็นกบแท่งกบเห็นเขียดแท่งเขียดแง่หน้าขึ้นฟ้าเห็นนกแท่งนกนิ่งวันโกนวันผ่าบ่ชักได้ยินเสียงตีกองดึกตึงตึงโอ้ว่าสันมื้อนี้วันผ่าได้หลายๆเนี่ยแม่ว่าสันเฮงสิได้บุญเขาสื่อไปวัดพระว่าไปอีกละเนี่ยเป็นยังสันตัวซึ่งมื้อนี้เพิ่นว่าเอาบาปต่อบาปปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปยิ่งได้บาปใหญ่ตนเองยากจนวนไปสู่กำลามกเวียนไปตกนรกคือเก่าขันส่วนมาฟังธรรมจำศีลมาปฏิบัติธรรมส่วนไปทำบุญทำทานไปปฏิบัติธรรมเพราะปานส่วนเล่าไปขาปานจูงหมาลงน้ำแกงถอยหลังจักรขันส่วนไปขาไปแกงน้ำอื่นโอ้ยปวดหลายฝนตกกะแข็งน้ำแกงกะล้อยขันปฏิบัติธรรมดูปันนั้นเป็นพระอรหันต์หน่อยเลยได้ขจรซุ่มนั้นแท้เฮาก็เอาบุญมาต่อบุญอันนี้เพิ่นว่าคนพาลคนพาลไม่รู้จักกินจักทานกลัวยากจน

ส่วนบัณฑิตชนแม้จะยากจนก็ให้ทานพยายามเพื่อตนเองจะไม่ยากจนคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงแสวงหาซึ่งบุญซึ่งกุศลรู้จักการให้ทานมีหน่อยก็ให้หน่อยมีหลายก็ให้สมโตหาได้อันนี้เพิ่นจึงว่าคนเฮานั่นน่ะบ่แม่นผู้ใดที่มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งก็แม่นคนต้อนไปเวียนมาส่วนบัณฑิตฟังได้บ่ในบัณฑิตดิทําบุญด้วยคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสสมิงโมทันติกามิกามิโนเพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจเมื่อบุญอ่อนตัวลงบัดบุญจังหน่อยจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นกษัตริย์เกิดเป็นผู้หลากมากดีผิวพรรณแจ่มใสไม่ขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอันดีแล้วก็เวียนไปขึ้นสวรรค์อีกปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหพลาสืบต่อบุญด้วยบุญย่อมได้ผลอันยิ่งใหญ่เอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่จังใส่เฮาเนี่ยบุญน้อยดีกว่าบ่มีบุญต่อกันเขาหลายเขามันก็สิหลายขึ้นถ้ากันมาต่อบุญเสร็จได้เดี๋ยวนี้คือเอานกเขาไปต่อนกเขานกเป่าไปต่อนกเป่านี่เมื่อหอนเฮือนบาดนี่เวลามันจะแจ้งเราไปบาดนี่แจ้งเราได้บาดนี่เอาจังใดห้องบาดนี่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจแอบอิงอาศัยกันชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายทำลายไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้จะมีอายุอยู่ถึงชราก็ต้องตายทีนี้ชีวิตในเมื่อตายไปแล้วมันเป็นอย่างไรตายไปแล้วมันตายแต่ร่างกายจิตใจจะถือเอาบาปเอาบุญอุโภปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบาปกับบุญนั้นเป็นยางในจิตใจปุญญะสเนหาปาปะสเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปจะเป็นเชื้อให้ชีวิตที่เกิดขึ้นวิญญาณังพิชังวิญญาณนั้นเป็นเหมือนเมล็ดพืชภาษาบาลีว่าพิชังน่ะแปลว่าพืชวิญญาณที่ใจเข้าเนี่ยคือเม็ดหมากไม้ตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวเหนียวถ้าเข้ายังมีอย่างยังคืดหอดโลกหอดเต่าหอดผัวหอดเมียหอดพี่หอดหนองยังหักยังแพงยังสั่งยังอยากได้อยากดีทั้งหมดเลยเป็นอย่างอยากได้บุญก็ไปทำบุญเอิ้นว่าอย่างบุญพระพุทธเจ้าจึงว่าเฮาเกิดมาจากตัณหาอาศัยตัณหาทีนี้เมื่อเรายังมีอย่างวิญญาณังพิชังวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นอย่างในเมล็ดพืชกรรมังเขตตังกรรมคือการคิดที่มีเจตนาแล้วสู่การพูดการกระทำเป็นเหมือนแผ่นดินเมื่อมีแผ่นดินมีเมล็ดพืชที่มีอย่างหล่นลงในดินแล้วยัตถาหิอัญญตลังพิชังเขเตวุตตังวิรูหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงในแผ่นดินแล้วย่อมงอกขึ้นได้เพราะอาศัยอย่างและรสแห่งแผ่นดินฟังให้ดีได้บาดนี้ได้เฮาสิเอาอย่างแนวใดชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรเฮาสิจัดการกับชีวิตเฮาอยากให้มันดีกับภาคกันสางยางบุญอยากซัวกับสางยางบาปยังบนเวียนคันบ่อยากให้มันเกิดกับพยายามเฮ็ดยางให้มันเบิดครูบาอาจารย์เพิ่นเกิดมาเพิ่นทําเพียรพยายามล้วนแต่เฮ็ดให้ยางเบิดถ้ายางในหัวใจหมดไป 25% เป็นพระโสดาบันโสดาบันยางคือสิเนหาสิเนหานั่นภาษาเข้าเอิ้นว่าเสน่หาเสน่หาผู้บ่าวผู้สาวคิดฮอดกันเสน่หาอาลัยใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายสิเนหานั่นแปลว่าอย่างอย่างหัวใจพระโสดาบันหมดเสน่หาหมดอย่างใจไปแล้ว 25% อย่างบาปหมดสิ้นเหลือแต่อย่างบุญอยู่ 75%เพราะเหตุนั้นพระโสดาบันจึงไม่รู้จักตกนรกอีกเลย
เอาอย่างมาเป็นโสดาบันถ้ำที่เขาฟังมาเมื่อคืนน่ะศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อันนี้ยังแน่นแฟ้นผู้นั้นเบิดโอกาสตกนรกมัดยางบาปเหลือแต่ยางบุญโสดาบันหมดยางไป 25% ยางบาปหมดสิ้นเหลือแต่ยางบุญกินจาปิโหติภุสัปปมัตตาแม้จะยังประมาทอยู่นะเตภวังอัตถมมาที่ยันติเกิดอีกไม่ถึงชาติครบที่8เกิดได้7เถื่อมัดสักกิทาคามีมัดยางไปแล้วมัดเสน่หาแล้ว 50% สักกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสู่กระแสการเกิดเพียงครั้งเดียวพระสักกิทาคามีสิมาเกิดได้อีกศาสตร์เดียวมัดยางไป 50% เสน่หาพระอนาคามีหมดสิเนหาหมดยางไป 75% บอกว่าเกิดอีกไม่อาคามีไม่มาสู่กระแสแห่งวัฏสงสารอีกคันเป็นหมากไม่ก็เกือบรีบเอาไปปลูกบ่เกิดหักมีเนื้ออยู่ถึงความเป็นพระอรหันต์หมดยางหมดสิเนหา 100%เราได้ยินพระสวดขีนังปุลานังนวังนาติสามภวังเวลาตติตายติเกภวสามิงเตขีนาพิชาเวลุนหิสันทายะได้ยินแต่พระสวดยะถายัมปทีโปคือปฏีปดับไปบ่มีเสื้อขีนาพิชามัดพืชมัดยางพืชให้เกิดแต่เป็นสวดเฮ็ดน้ำม่นแก้แก้ซื่อๆเฮาเลยว่าจักหยังอันนั้นพระอรหันต์บัดอย่างไทเฮานี่เฮ็ดจังได๋บาดนี่เฮายังบ่ทันเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์อย่างน้อยสิหลายท่ายเป้พี่น้องฟังดีๆได้บาดนี่บัดสิม่วนใกล้สิเมื่อจากกันความโบราณเพิ่นบอกไว้ความนึงวันนี้เฮาสิให้ชีวิตเฮาเป็นจังได๋ฟังให้เถอะเฒ่า2เฒ่าเฮ็ดหน้าอยู่กลางโคกคันปีบ่โศกให้ได้3คันปีงามให้ได้สีคันบ่ได้ดีๆค้างเหล่าสิแอนกลางแม่ใหญ่เอ้ยมันคือสิได้หลายแถบปีบ่ได้ดีๆค้างเหล่าแอนกลางเฒ่า2เฒ่าเฮ็ดหน้ากลางโคกกายกับใจ2เฒ่าอันนี้เกิดมาในโลกวัฏสงสารคือกลางโคกเลยมาเฮ็ดหน้ามาสร้างกรรมปีบ่โศกให้ได้3คันขี้ลายทายเป้ให้ได้3ได้พระรัตนตรัยเด้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจใกล้สิตายคันผู้ใดย่านตกนรกไปทำบาปทำกรรมอีหยังไว้ก็อย่าลืมมันให้เบิดให้คือฮอดพระรัตนตรัยคนโบราณบนเฮ็ดเป็นย่ามสิตายเอาของมาตีมาบอกให้เจ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อจิตวาระสุดท้ายจริมะจิตเหมือนงัวอยู่ปากคอกเปิดทั้งตัวออกตัวใดอยู่ใกล้ขอกตัวนั่นไปก่อนคันคิดถึงพระรัตนตรัยป้อตกนรกสันขึ้นสวรรค์ซะก่อนถ้าตกก็ถ้าตกบัดใหม่ขี้เหล่าเมายาอยู่กับยาถ้าให้มีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่19มหาวาระวรรคโสตปฏิยังคะสังยุตสลกานิสูตรข้อที่1600สลกานิขี้เหล่าแต่ว่าเนี่ยเมาเหล่าแล้วคุยว่าพระพุทธเจ้าดีจังสันพระธรรมดีจังสี่พระสงฆ์ดีจังสันคันบ่กินเหล่าเมาเสยแต่เว้ยคันเมาเหล่าแล้วคุยธรรมะมวดคันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีตัวไปยังจังกินเหล้ากินเหล่ามันดีบ่บ่ว่าแต่ยังกินมักอดบ่ได้บ่บ่อยากออกมันออกบ่ได้ดีแท้บ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเฮานี่บ่เป็นแต่แตกเองว่าซั่นบัดเถื่อเล่าตายไอ้บัดนี่ตายปั๊บพวกกษัตริย์เป็นกษัตริย์พร้อมไหนสากยะสารกานิพวกกษัตริย์หนุ่มๆเพื่อนก็ไปถามพระพุทธเจ้าสารกานิตายแล้วไปไสพระพุทธเจ้าว่าสารกานิขึ้นสวรรค์แล้วโว้ยจะเป็นบ่เสือเด้เขาว่าผู้ใดสิตกนรกคันแม่นสารกานิขี่เหล่านี่ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าว่าเธอทั้งหลายจงฟังเวลาสารกานิเธอจะตายไม่ได้ดื่มน้ำจันทร์แล้วไม่ได้กินเหล้าด้วยบัดสิตายอย่าว่าแต่เหล้าเขาก็ยังบ่กินบัดสิตายในช่วงที่จะตายนั้นจิตของเธอเต็มเปี่ยม
พุทธเทธรรมเมสังเคเอเวจะประสันธาเนนะเธอเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวเมื่อจะสิ้นใจใครเฮาเนี่ยคือกันนี่ย่ามไข่เอาไว้ดีๆได้เตรียมตัวบัดสิตายหายจากหัวตัวซ้ำข้ามหมากห้อยบ่เลี้ยวเบิ่งพุ่นแล้วอันเดียวนี้ดอกยันหิวตับต่างตับต่างนั่นห้อยแขนศอกไปนั่นบัดสิตายอีหลีหมากแนวแสบกับบ่เขียวมีไงนี่ค่ำนี่แสบผู้อ่อนอ้วนหมากอ่อนอ่อนเหนื่อยเราบ่เลี้ยวเบิ่งแต่ใดเขากับบ่กินหมากกับบ่เขียวสิมาบอกยังสำเหล่าตอนนี้ไม่เอาอะไรแต่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใส่หัวใจบัดสิตายเพราะนั้นวาระจิตสุดท้ายจริมาจิตของเธอเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในช่วงนั้นเธอสมาทานศีลในใจบัดสิตายสมาทานสิ้นหาพ่อแม่ของเฮาผู้ใดไข่มากใกล้สิตายเพิ่นให้พระมาให้ศีลเตรียมตัวไว้ก่อนสิตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะพัดผ้าแตกสลายอย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ให้เฮานี่เตรียมไว้ตีบอโศกให้ได้สามแม่ใหญ่เอ้ยผู้ใดมาถามจ้างไปถือศาสนาอื่นจะเอาขันอยากได้หลายก็เอาสาแต่ว่ายังไม่ได้ผลนรกบุญที่เฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่แต่ว่านรกก็ยังเปิดประตูสำหรับไปหาอยู่ขันตีง่ามให้ได้สี่ได้สี่นี่แปลว่ามัดโอกาสตกนรกได้หยั่งได้ศรัทธามั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมมีบาปบุญคุณโทษให้พ้นได้ศรัทธาได้ศีลปกป้องคุ้มครองจิตใจตนเองไม่กระทำชั่วด้วยกายวาจาใจอริยกันตศีลศีลจนนอนหลับกับฝันไปเป็นภูมิศีลบ่ไปหลับซกจกหอนอนหลับไปผู้ใดส่วนทำแนวบ่ดีบ่งามในฝันก็บ่เอามีจาคะจาคะตัวนี้สำคัญกว่าโมได้มือนี่ล่ะสิพ่อสิได้ใส่จาคะนั่นแปลว่าหัดปล่อยหัดวางเอโสหิอริโยจาโคสัพพูปัตติสัพพนิสักขาจาคะอันบริสุทธิ์สูงสุดอันประเสริฐเอโสหิปรโมอริโยจาโคจาคะอันสูงสุดอันประเสริฐยะทิทังสัพพูปัตติปฏินิสักขาคือการสลัดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในหัวใจออกไปตัวนี้สำคัญกว่าหมู่เฮาสิบ่ถูกบ่ถูกย้อนตัวนี้สิบ่ตกนรกย้อนตัวนี้คันหายก็หายบ่ดนย้อนตัวนี้ต่อมามีปัญญาหูจักว่าชีวิตนี้ต้องแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในโลกนี้บ่มีอิหยังตามใจเฮาศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำ4ประการนี้เรียกว่าโสตปัตติยังคะองคุณผู้เข้าถึงโสดาบันถ้ามีทำสี่ประการนี่เบิดโอกาสตกนรกบัดขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นคนบ่เกินเจ็ดศาสตร์เพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าปีบ่โศกให้ได้สามขันปีงามให้ได้สี่มีหลายทายเปรตได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขันดีกันมาเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาขันพี่น้องเขาถึงทำสี่ประการนี่บ่ต้องฟังอาตมาเทศไม่ต้องไปฟังเทศอีกก็หมดโอกาสที่จะตกนรกเพราะไม่หลงทางอันนี้เป็นการจูงเขาใส่ทางบอกว่าเฮาหักมั่วเมาด่นเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เป็นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเฮาในเที่ยวทางเวิงในไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เป็นหูคานเอิ่นปลูกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางเสียลงห้าหอมกะไข่ตีพ่อได้หัวบอลเบื้องทางเหลี่ยวบอลสีโตนไม่ใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยเฮาเดินทางในวัฏสงสารบ่จักขึ้นจักลงขึ้นสวรรค์ตกนรกบ่จบบ่สิ้นมื้อนี้ได้ยินเสียงเอิ่นกูกูห้องเทิงดานดอยสูงเจ้าอย่ามั่วเมาด่นไผ่สนแสนต่ําฟังเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ่นกูเอาคันฟังธรรม4ประการนี้ถูกเอาไว้ในหัวใจได้หมดโอกาสตกนรกเหมือนเดินทางในวัฏสงสารหอดเส้นทางใหญ่ทอดไปสู่พระนิพพานทางสายนี้ธรรม4ประการนี้ท่านเรียกชื่อว่าปฐมมทัศน์แห่งนิพพานการที่จะมองเห็นพระนิพพานอยู่เบื้องหน้าเหมือนต้นไม้ที่เอ็นเมื่อรากมันขาดย่อมล้มไปทิศทางมันเอ็นต้นไม้เนื่องเพิ่นว่าเย็นคือต้นไม้เนื่องว่าแต่หากขาดสิล้มไปทางมันเนื่องเขาถึงธรรมะ4ประการนี้เนื่องไปนิพพานบ่ไปหานรกแต่ได้
พราะฉะนั้นเท่าสองเท่าเฮ็ดหน้ากลางโคกปีบ่โศกให้ได้สามปีบ่งามคันปีงามให้ได้สีคันบ่ได้ดีๆค้างเหล่าสีแอนกลางไม่ใหญ่เอ้ยมื้อนี้คันแม่นเฮาลบเมื่อค้างเหล่าเฮาสีแอนกลางเฮาสิฮู้โดยเฉพาะยามยิ่งจาคะฟังให้ดีตัวนี้จำเป็นจาคะแปลว่าฮัดปล่อยว่างทั้งใจสมมติว่าไม่ใหญ่เมื่อบางพอใหญ่อยู่เคลื่อนผลเรานั่งเฮ็ดหน้าเท่นอึ้งตึ้งปานหมอบ่สางอยู่พุ่นเห็นไม่ไงขาวสับหลาบสลับมาเล่าสิเราบอกหลานบอกโลกคนสู้เจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วว่าสันเพิ่นไปบวชบ้านเมาบังบุญหาบุญเซ่มาแล้วคนสู้ว่าสันเป็นจังได๋บาดในเจ้าตอนบุญเฮาคันมันหายวี้วี้วี้ขึ้นมาแล้วเฮียโจกโจกเบิดบุญอันเฮ็ดมาตั้งแต่เมื่อคืนค้างเราแอนกลางเมื่อตัวน่ะเขาต้องเบาหน่องๆเมื่อแม่เว้ยคันเล่าเขาไงว่าเพื่อนเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วสวยคือสิเบาตนเบาโตน้อว่าสันเพิ่นไปนั่งสมาธิออกแสงมามากบ่เฮ้อเมื่อคืนนี่ว่าสันขอแขนปีแขนหางในเด้อคือสิหอได้น้อว่าสันไปจะได้บาดนี่บ่แม่นวี้วี้วี้ขึ้นบ่ทั้งนั้นมหาดูถูกแม่แต่มันบ่มันปฏิบัติธรรมมาตัวเตรียมตัวให้ดีบาดนี่ยักขี้นี่กับยักโคน้อสิพ้อกันตอนคือมึมอยู่บ้านมันโคนอยักขู่คันวื้อคันขี้นี่ยักแม่มันดูถูกแม่แกมันบอกไว้ปฏิบัติธรรมไม่ค้านเลี่ยมน้อยเอาได้นี่ว่าสลดว้ายอยากขอตัวบ้านนี่ขะบ่มีขาเหล่าแอนกลางเมื่อบาดนี่จังได้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อหอดไปพิษกันบาดนี่ดีบ่ดีตีกันบาดนี่ยักหัวหลังข้างแตกลูกยักล้านยักให้สนั่นเห็นยักตีกันโคกกระบากสากกระเบื้อตีวันเลยเพราะจังสันขันน้ำมันบ่อุ่นเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วสู้พงเพิ่นหาบเซ่มาบุญไว้สันเบาตนเบาโตยองยองน้อไว้สันเป็นยังจังบ่นอนอยู่วัดบ้านเมาหุ่นมาเห็นยังไว้สันเข้าก็ยิ้มสันตัวยักซุ่มนั่นย่านยิ้มบ่ได้ย่านไม่ข้านเลี่ยมน้อยน้ำเจ้าได้ข้าเฮายิ้มเป้ยสีหวานๆเนี่ยยกมือไหว้พ่อโอ้ยเฒ่าเอ้ยข่อยขึ้นฮอดเจ้าเอาบุญมาฝากเจ้าตัวใจอ่อนโยบหล่นหนักตัวน่ะเพิ่นย่านยิ้มคันว่าแม่ข้าเลี่ยมน้อยเด้อเพิ่นแฮงขึ้นกว่าเก่าทั้งนั้นเฮาต้องฉลาดตัวมีศรัทธานั่นเด้เพิ่นว่ามั่นใจว่าศีลดีทําดีมีศีลควบคุมใจไว้จาคะสลัดความโกรธเจ้าของถิ่มออกก่อนซะก่อนไฟสิไหม้ใจไฟใหม่ล่าแล้วผลลูกเบื่อๆสิไปต่อมาจูดเจ้าของให้หยังอาตมาไปเทศอยู่เมืองเลยเทศป้าเบาคนฟังหลายกว่านี่เต็มตลาดหมอหนึ่งลูกกลางจางกันบักหัวล้นมันเทศเก่งแต่มึงผู้เดียวมันเทศป้ายว่าท่านซุ่มฟังเทศไฟใหม่เบื่อๆเลยโลกคนจะไปขาไปแก่งอาตมาบอกขอแพบินทบาทอย่าไปเขียดไปหายอย่าไปขาไปแก่งล่าบ่จักหยังขันเล่าหูจักเล่ามาเสวานแนวนี้ขอแผ่น้ำเด้ออย่าเอาไฟมาจูดใจเจ้าของนางลงเทศไปอีกมันสีหนาได้อีกซุ่มหนักก็ลุกขึ้นอีกอันนี้ก็โอ้ยก็จะอ่อยผู้ใดไหวแน่บาดเนี่ยซุ่มฟังเทศหมอหนึ่งไปถือไม้ขอนก้อนมูหรอศาสนาคิดเขียดแห้งไปถือไม้ขอนอ่อยไปหอดสามเถื่ออาตมาก็เลยว่าอย่าไปถือสาพี่น้องเฮาเบิดเกิดมาห่วมโลกกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมึนมึนกันซื่อหลังเถื่อเขาจ้างเล่ามาด่าก็ให้เล่าได้เงินได้ทองน้ำเนี่พระพุทธเจ้าเขาเจ้าจ้างด่าบดเมืองโกสัมพีคอยลูกศิษย์สั่นปลายแถวเพิ่นด่าผู้เดียวหนึ่งเดือเขาเจ้าจ้างก็ให้เล่าได้เงินนี้อย่าไปเครียดด่าจนสี่ตำรวจจับไปสุดท้ายบรรเลวมากเขาบอกโอ้ยจะเป็นปานตาเพิ่นเห็นยังคู่นี่ก็ได้วะท่านเขาจ้างมันมาด่าอีดีพระจังใดคือจะมาเทศไกลเถอะวะท่านอยู่สกลมาเทศทอนเมืองเลยว่าสัตว์จังสันก็มีตัวเฮาก็ยิ้มตีแผ่เมตตาก็ตันเฮียโจกโจกขางเหล่าแอนกลางเพิ่นว่าคันพอเจ้าเฮือนเราหายจังสันก็ยิ้มโอ้ยจะแม่นข่อยขึ้นฮอดเจ้าข่อยเอาบุญมาฝากเถาเว้ยข่อยก็ขึ้นฮอดเจ้าแน่อยากได้บุญนำให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเศร้าสายอย่าหายอย่างเงี้ยเล่าใจอ่อนโง่ปลดคันยังบ่โง่ผลยิ้มอีกเถื่อที่สองตลาดขึ้นยิ้มอีกฮอดสามเถื่อก็เล่ายังหนาเข่งอึ้งตึงอยู่ระบังก๊กเสาบาดนี่ยาเราสิหาว่ายิ้มย่อเยอะลองเลี้ยวเบิ่งสังเกตหน้าพร้อมต้องใส่ปัญญาแม้แล้ว
ยังว่าสัพพาสินจาคะปัญญาหันเด้เอาจาคะนี่ตัวสลัดความโกรธออกซะก่อนยิ่ง

0: หลังจากเช็งอึ้งตึ้งบอหนาเปลี่ยนสีเธอที่สามขันยิ้มเธอที่สี่บอแน่จักว่าอีหยังเราสิปิวมาบุญในบาทนี่เราหาว่ายิ้มย่อเย้ยใส่ปัญญาบาทนี่บังก๊กเสายิ้มหลังเธอเราปึ้งปังมากให้เราถือก๊กเสาหุ่นซะก่อนจังหายาแดงไปท่าเราดอกเขาเอ้ยจะแม่นเจ้าเนาะฉันจะแม่นข่อยดูเจ้าตีนแตกเบิดมาแข้งเพ่เบิดเตะก๊กเสาว่าฉันจังค่อยไปว่าใหม่เบิ่งกันมันยิ้มหอดสามเธอยังหนาเข่งอึ้งตึงอยู่เถิดบางก๊กเสาซะก่อนน่ะแม่เฮาใส่ปัญญายิ้มบาดนี่คือแม่นอีหยังเราปิวลงมาบ่ถือก๊กเสาดอกบ่ถือเฮาจังค่อยปัวเล่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาทั้ง4ประการอันนี้ปิดประตูอบายบ่พากันตกนรกเกิดมาศาสตร์นี่ขี้หลายถ่ายเป้ได้ควมแน่นอนในศาสนาในพระธรรมบ่เสียศาสตร์เกิดมาพ่อศาสนาของพระพุทธเจ้ามือนี่มาถึงควมแน่นอนได้ยินเสียงเอิ่นเสียงกูขันฟังธรรมะอันนี้เข้าใจแสดงว่าสุตตวาอาริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิ่นเสียงกูแล้วการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้เห็นจะสมควรแก่เวลาฟ้าสาง 6:00 นมาแล้วชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนามและรูปชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายทำลายไปกายแตกสลายวิญญาณธาตุยังมีเยื่อใยยางคือตัณหาจะล่องในภพต่างๆถ้าหากมีตัณหาฝ่ายดีมีบุญเป็นยางปุญญะเสน่หาไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเมืองมนุษย์สร้างคุณงามความดีต่อไปถ้ามีบาปเป็นยางปาปะเสเนหาก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำถ้าสามารถถือเอาธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาไว้ในหัวใจอย่างมั่นคงชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาชีวิตชนิดนี้เป็นชีวิตที่ปิดประตูอบายหมดยางบาปเหลือแต่ยางบุญ 75%แน่นอนว่าท่านจักไม่ตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมหมดโอกาสตกต่ำไปอบายนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอย่างช้าไม่เกิน7ชาติชีวิตของท่านควรจะให้มันเป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปถึงการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสังขารเพื่อดับสังขารซึ่งเวลาไม่พอที่จะแสดงต่อไปบัดนี้ก็6โมงแล้วถ้าท่านยังมีความข้องใจสงสัยโสตะปฏิยังคะธรรมใดๆท่านไปสั่งซื้อเอาเทปอยู่ในศาลามีเป็นร้อยๆพันๆม้วนที่โยมเอามาก่อนที่เขาจะเอากลับไปสู่เมืองอุดรเพราะโยมนั้นอยู่เมืองอุดรมาส่งอาตมาไปเทศไหนแก่บันทึกโยมมีความสงใจหลักธรรมใดๆเอาไปฝากพ่อฝากแม่สอนลูกสอนหลานไปเลือกเอาตรงนั้นสุดท้ายการกล่าวธรรมนิกถาก็สมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญร่วมกันมาขอจงเป็นภารวะปัจจัยเป็นธรรมปูชาบูชาส่วนที่เป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงปู่นวลกัลยาโณที่ล่วงลับไปแล้วหากดวงวิญญาณของหลวงปู่สิงห์สถิตอยู่ณปารภพแต่ใดโปรดได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการณบริษัทบริวารได้กระทำกุศลทักขินานุปทานกิจอันนี้จงอนุโมทนาสาธุการถ้าหากยังไม่รู้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มีทิพย์อำนาจตาเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์มีเจโตปริญญากำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวในขณะนี้นำข่าวสารอันเป็นสิริมงคลบอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณของหลวงปู่ที่อยู่ณปรภพนั้นๆได้รับรู้อนุโมทนาถ้าหากมีความทุกข์โดยบาปกรรมอันใดจงพ้นเสียจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซอริยยยธรรมอันประเสริฐศรัทธาสินจาคะปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านต่างหลายอย่างง่อนเง่นคลอนแทนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปส ู่ความรุ่งโรจน์โชติช่วงดังดวงไฟส่องทางชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเอาเข้ากันไหว้พระแผ่เมตตาฮะซื้อมาเองบวชเวลาบวชชีบวชพราหมณ์อย่างนี้แกมาเมาเลี้ยงเป็นคนทำบุญมาตลอดแต่ไม่ปฏิบัติธรรมทางสมาธิเมื่อปีก่อนปีซืนนั้นแกตายเมื่อปีที่แล้วปีซืนนั้นเดือนพฤศจิกาทอดกฐินแกขับรถมากับภรรยามาร่วมทอดกฐินที่วัดซึ่งแกมารีบๆเอาเงินมาถวายร่วมกฐินสามัคคี 1,000 บาทแล้วอีก 1,000 ก็เอาใส่ซองมาถวายอาตมาอันนี้ผมถวายอาจารย์อาตมาก็บอกว่าเอามาถวายข่อยเห็นหยังเจ้าคือว่าเอาไปถวายกฐินสางสะล้านน้ําเพิ่นบ่มันสิได้หลายได้บุญหลายอาจารย์สิบ่ไข่บ่หนาวเป็นจักเทื่อบ่ละว่าเอาเงินผมนี่ไปป่วยผมได้บุญแน่ผมสิเฝ้ากับผมบ่สบายปากผมเบี้ยวก็ปากเบี้ยวจริงๆแต่ก่อนแกปากดีอาตมาก็เลยบอกว่าก่อนสิปากเบี้ยวเนี่ยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วเจ้าสิต้องโหว่าฝากปากเบี้ยวไปเนี่ยยังมีอีกคือตายเมื่อปากเบี้ยวล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่แห่งความตายจังน้อยมันขี้ข้านเบี้ยวมันสิเลื่อยไปตายแล้วก็หัวแห่ๆแม่นอยู่ผมอาจสิตายก็ได้เมื่อปีใหม่มาเนี่ยผมฝันว่าเขามาเอาผมตั้งแต่ปีใหม่มาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามอยู่สวรรค์สันจาตุมมหาราชผมขอไหวปีหนึ่งขอให้จัดการมุ่นมั่งสังญากับลูกกับเต่าก่อนห่วยคือทั้งสวรรค์สันจาตุมมหาราชก็อึดเทวดาดีพี่น้องทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชนั้นจะอยู่ไกลนะอยู่น้ำเฮาเนี่ยอยู่ซ่อนๆกันกับเฮาเนี่ยลุกขะเทวาภูมะเทวาอยู่น้ำกีดินน้ำต้นไม้เทวดาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มของจาตุมหาราชแล้วจาตุมหาราชเนี่ยมีทั้งเทวดาชั่วเทวดาดีนอกศาสนาพุทธพวกศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูซิกฟอร์แตสโลอัสเตอร์ศาสนาต่างๆก็สามารถเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ได้เพราะความดีไม่ใช่ว่าจะจำกัดไว้เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นอย่างพวกศาสนาคิดที่นิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมเขาฟังธรรมบางคนเข้าใจอาจไปถึงวัดทรงธนานัทไปทำบุญ 15,000 บาทซื้อที่ดินก็ยังมีทำไมก็จะไปสวรรค์ไม่ได้ทีนี้ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชเนี่ยถ้าเขามาบวชซี่บวชภาพกับมาบวชน้ำมาฟังเทศฟังธรรมน้ำเฮาแต่เฮาหักว่ามีตาเห็นเขาเจ้าสวรรค์ชั้นจาตุมนี่กินเหล่ากินยาขันเทวดาสัวคนโบราณบัญญัติสาธุเด้อเท่าขี้เหล่าลังคนผู้ขาตายไปก็ได้เกิดเป็นเทพดาอยู่สวรรค์สันจาตุมตีกองกินเหล่าเพิ่นว่ามันแม่นความพระเจ้าอีหลีเทพดาสัวก็มีเทพดาดีก็ได้อยู่สวรรค์สันอยู่น้ําเฮานี่50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นแต่ก็อยู่ซ่อนกันแน่อาตมาไปแสดงธรรมที่บ้านนาแต้ยังไม่ไปเขามานิมนต์ไว้10กว่าวันแล้วอีก5วันจะไปแสดงวันนึงมีคนมาถามมาจากหมู่บ้านหนึ่งมาถามประธานอาจารย์สิไปแสดงถ้ำบ้านนั่นหน้าแต่แมนอิลีบอวันที่หาแมนอะไรข้าเจ้านิมนต์อาตมาไว้ท่านพออาตมาพูดอย่างนี้เล่าไห้เลยไห้ขึ้นมาหัวเจ้าไห้เฮ็ดหยังเอาเงินใส่ซองบาทใส่จานขน่อยขอถวายสังสลา1,000บาทอุทิศส่วนกุศลให้พอที่มาถามอาจารย์นี่มือขึ้นฝันเห็นพอพอตายไป40ปีบ่เคยฝันเห็นกันจักเถื่อเมื่อคืนนี่ฝันเห็นพ่อมาเลยบ่ขึ้นเฮือนมาเอิ้นลูกเอ้ยพ่ออยากได้ข้าวขอเขาน้ําแน่อยากได้ยาสูบพ่อให้พ่อน้ําแน่ลูกก็เลยว่าอีพ่อเอ้ยเจ้าตายไปแล้ว40ปีบ่เคยเห็นข่อยดีใจเด้เห็นเจ้าสมาอยู่ไกลแท้คือบ่มาขึ้นเฮือนพี่ข่อยสิให้บ่สวนสุแนวหิมาพ่อบอกว่าพ่อเฝ้าเจ้าสิฝ้าไปใส่ไปฟังเทศอาจารย์สมภพเพิ่นสิมาเทศบันหน้าแต่วันที่หามื้อนั่นเป็นวันที่28วันที่หามันยังไกลอยู่มื้อนี่8ไทยเฮา50ปีข้าเจ้ามื้อหนึ่งมันก็เลยวันที่หากับ28เนี่ย
1: บุตรเดียวหนึ่งมันไก่กันข้าเจ้าก็เลยว่าบ่ได้ดอกคนไปหลายย่านบ่มีบนนังยายคนนั้นแกบอกว่าเลี้ยวไปในเต็มถนนหลุดๆหลายๆโอ้ผีก็ไปฟังเทศดีข้าเจ้าว่าบ่แม่นผีนั่นเทวดาชั้นจาตัวมหาราชอยู่คือเฮาเนี่ยก็เลยบ่มั่นใจตื่นขึ้นแม่นอีหลีบ่อาจารย์สมภพสิไปเทศวันที่5อีหลีบ่ก็เลยมาถามอาตมาบอกว่าแม่นอีหลีข่อยจะไปวันที่5งานศพพระจักสิล่ะข้าเจ้าม่นไว้พวกนั้นบอกว่าสิไปฟังเทศอาจารย์สมภพแป้มถนนย่านบ่มีบนอยู่บนหนังกูไปก่อนว่าซั่นลูกสาวไม่เคยฟังเทศก็ต้องไปฟังคิดว่าพ่อคงจะไปนั่งอยู่หั่นน่ะเจ้าของก็ไปนั่งทั้งหนาเลยอาตมาไปแสดงธรรมหลังจากนั้นโยมคนนั้นแกก็ติดฟังธรรมติดสมาธิมาบ้านขามใหญ่เมืองอุบลกะมาปฏิบัติธรรมนำคู่มือนี่หลุดได้ย้อนพอนั่งสมาธิติดคู่มือนี่ม่วนผัวอยากไปบวชไปโลดข่อยก็สิไปคือกันคนหูจักแล้วของดีข่อยได้ไปปฏิบัติธรรมไปย้อนพอคือฮอดพอฝันเห็นพอไปฟังเทศอันนี้เล่าให้ฟังในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยเขาต้องมีการบวชชีพามบ่มีหัวหน้ากสิมาจังเฮาเนี่ยแต่ว่าโยมดีนี่แกเป็นหัวหน้าคันบวชชีบวชพามเล่าเสื้อผ้าขาวไปแจกหาตั้งโล่งท่านเลี้ยงแต่ว่าตนเองบ่ได้บวชเลยฝันว่าเขาสิมาเอาผมขอไว้ปีนึงเดี๋ยวนี้เดือนพฤศจิกาเจ้าก็อีก2เดือนสิตายพอใหญ่ดีอาตมาบอกเขาเอาอีหลีได้พวกเนี่ยเพราะเหตุนั้นเจ้าต้องฝ่าวมาปฏิบัติธรรมเด้อเจ้ามีแต่กินแต่ท่านเจ้าบ่ทันได้เจริญสมาธิภาวนาจักเทื่อทอดกฐินลอยกองยังบ่มาทอนนั่งสมาธิบูชาพระพุทธเจ้าเฮ็ดใจให้สงบสบายเธอนึงทีนี้ตาดีนี่บอกผมสิมาแต่ว่าผมสิไปปัวปากซะก่อนอาตมาก็เลยถามว่าปากเจ้ามันเป็นหยังผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้ซื้อเลขซื้อถือเกลี้ยวให้สั่งซุ่มพักตูแต่ตาดีแกบอกว่าแกไม่ซื้อเลขเพราะปฏิบัติธรรมจะไปซื้อเลขได้อย่างไรมันเป็นการเล่นการพนันบอซื้อเลขซื้อหวยบอกินเหล่าบอสูบยากูบอซื้อไปบอกให้ผู้อื่นพุ่นผีมันบอกว่าบอกผู้อื่นมันถือเกลี้ยวมันกับบอกินบอท่านบอสั่งซุ่มพักตูให้มันบออยู่ในศีลในธรรมบอกเจ้านี่ละเจ้าอยู่ในศีลในธรรมเจ้าถือเกลี้ยวให้เจ้าไปสั่งสุ่มพักตูให้ในเด้อตาดีบอกว่าบ่ซื้อก่อนเจ้าบ่ซื้อข่อยสิมิดปากเจ้ามันว่าตาดีแกก็พอมันบอกแล้วแกก็ไม่ซื้อ 3-4 มื้อตื่นมาปุ่นท้องคลื่นไส้อยากจะอาเจียนน้ำลายไหลมาได้ท่มน้ำลายเบิ่งท่มน้ำลายออกปิ้วออกข้างไปบ่ถือฟองปากเดียวอีหลีบาดนี่ฮะผีบิดปากอีหลีบ่ซื้อเลขเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกว่าเมื่อหลดเจาะบ่ต้องไปปัวเด้อไปซื้อเลขซะมันบ่ผิดศีลบ่อาจารย์ว่าซั่นอาจารย์คือจังสอนบ่ให้ผมเล่นการพนันบาดนี้คือจะให้ผมไปซื้อเลขซื้อปัวปากซื้อบ่แม่นซื้อการพนันเจ้าซื้อแล้วบ่ถือปากเจ้าก็สิดีมันบิดปากคันมันถือเจ้าก็เฮ็ดสุ่มบ่ตัวให้เขาตาดีแกไปซื้อปรากฏว่าถูกหวยได้เงิน 700,000 บาทที่ผมข้อปากเสาเบียวก็เลยสั่งซุ้มพักตูสร้างซุ้มประตูนี่180,000บาทให้เงินเข้าไปแล้ว90,000ยังเหลืออีก90,000บาทนี่เตรียมตัวได้บาทในวันที่10มกราถึงวันที่17เป็นวันปฏิบัติธรรมวันนัดพบที่นิพเพทะปรารามที่บ้านแพทย์ที่วัดอาตมาโยมดีนี่ก็เลยเตรียมตัวสั่งลูกสั่งหลานบอกเมียสิเอารถไป2คันเพื่อที่จะนำคนไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเป็นอย่างไรยังวันหอดวันที่17นี่กลางคืนนั่นเท่าดีฝันแหละฝันว่าเขามาเอามาคือเก่าแล้วบักชุดแดง2คนมาแล้วได้บาทในวันสันพอใหญ่ครบปีหนึ่งแล้วเจ้าบาทในวันสันพัดอีกบ่ได้พัดเที่ยนอีกบ่ได้ตาดีก็แน่ใจเลยว่าโอ้ว่าปีหนึ่งมันก็ปีหนึ่งอีนี่ตัวเนี่ยวันที่27มกราตื่นวันที่27ธันวาตื่นขึ้นก็28ตาดีลุกขึ้นได้บอกเมียแม่งาเอ้ยข่อยสิตายจากเจ้าข่อยบ่ได้อยู่ถวายเด้อสุมพักตูเจ้าผ้าลูกผ้าล้านถวายเบิ่งแง่งเด้อเ สร้างว่าจังสันแต่เขามาเอาข่อยเอกแล้วเจ้าอยากคืนหอก

0: ข่อยเด้อคันขึ้นฮอดข่อยก็ให้เจ้าเฮ็ดคือข่อยผ้าเฮ็ดผ้ากันกินผ้ากันท่านหูจักวัดจักว่าฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

0: พระที่ถูกมองข้ามมีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งอยู่บนเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหารมีทานน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาก็สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นฉ่ำเจริญตาชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้าต่างมีความสุขมีฐานะมั่งคั่งเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุฏิพระภิกษุอยู่จำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่นางยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวตรีเล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจมิให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระเย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขาเข้าไปนมัสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขาเพื่อเอาไปไว้บูชาที่เรือนหวังจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่า
1: ฟังก่อนเหม็งเจ้าจะแก่จนด้วยการกราบไหว้พระอย่างเดียวนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถิดเจ้าจะจำเริญ
0: เหม็งได้ฟังก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านกระผมไม่เคยมีพระเลยสักองค์กระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปไว้บูชากับเขาบ้างพระภิกษุก็ยืนกรานว่าก
1: ลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่บ้านแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้เมื่อเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนพลีพลามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ข้างใน
0: เหน่งได้ฟังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชายนางก็เอ่ยขึ้นว่า
2: เหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียแล้วไปผิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าวมาให้กิน
0: กระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเ ขาหวนระลึกถึงคำของพระภิกษุบนยอดเขาก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี่แหละคือพระของเขาพระที่อยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่แม่เท่านั้นที่จะให้ความรักความเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาเขาก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกจากเรื่องยอดกตัญญูรวบรวมเรียบเรียงโดย

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวมคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งแสดงว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวคณะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์

สมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทลมเข้ากำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจจึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

ติสมัชฌะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกขัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคุณบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุข

รู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้าของหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อนั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

เจริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะยึดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่าย

ในขันธ์5นี้เหลือเกินขันธ์5นี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์5ไปซะแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราพือเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันธ์5ขันธ์5เกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสินคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสินทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม่ไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมาทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกข์กษัตริย์นิโรธกษัตริย์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเราเรามีเพียรมีหมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไกรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ธรรมนี่แล้ววิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคุณเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเวเทวะทุกขโทมนัสุปายาสะความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักนองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาอุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราแหละคือนิพพานได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมความประกอบพระมามะก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละเดินแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็

จ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นกับจิตใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักจักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทาเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบิน บานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอานุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธนั้นสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นกับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าถ้ำกินนอนมันก็เข้าถ้ำทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมันก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็นอนหลับนอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็

ขาสว่างขึ้นมากนะขึ้นนะขึ้นในธรรมนี่ก็สว่างเต็มธรรมทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้เมื่อสว่างก็ไปเกลือกเกรดมาถูนะเข้าถูนะเข้าเพชรมันถูกเกรดโกรธมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสวัยอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสามประการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็แล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราที่เกียรติไม่ชักของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ถึงไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาสิการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้ยังนี้เราไม่เคยสว่างยังนี้เราไม่เคยเห็นยังนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สติจิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: จามิ
1: สังฆังสระนังกาจามิ
0: สังฆังสระนังกาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาจามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: นาเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชี

0: วัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เป็นนิจศีลเป็นนิจศีลแล้วศีลจะทำให้เรามีนิสัยดีศีลเนี่ยจะสร้างนิสัยคนให้ดีมีมารยาทดีคนไม่มีศีลก็คนไม่มีมารยาทไม่มีผู้ดีพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีทำก็ทำดีก็เรียกว่าคนมีศีลสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วก็วาจาก็สำรวมกายก็สำรวมหรือว่าสำรวมกายวาจาก็ทำให้ใจสำรวมศีละก็แปลว่าศีลาศีละนี่แปลว่าศีลาศีลาก็หินนี่เอง

อันที่เราอยู่ในที่นี้ก็มีหินแปลว่าหนักแข็งหนักคนมีศีลก็เรียกคนใจหนักอดทนศีลคือคนอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มาทำใจให้เป็นทุกข์ศีลนี้เป็นเครื่องดับทุกข์หรือเรื่อยๆไปขยายความเรื่อยไปว่าศีลแต่ว่าทำให้ใจนี้ปกติแล้วคนเราพอไม่มีศีลก็ทำผิดเช่นพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่จริงผิดปกติ

พูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่จริงผิดปกติแต่พอมีศีลแล้วก็ปกติพูดดีพูดวาจาเรียบร้อยไม่โกหกไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบก็เป็นปกติเมื่อวาจาปกติใจก็ปกติเมื่อวาจาไม่ปกติใจก็ไม่ปกติกายก็เช่นเดียวกันกายก็ปกติไม่ฆ่าเขาไม่เหยียดเบียนเขาไม่ลักทรัพย์เขาไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาอย่างคนดื่มน้ำเมาเนี่ยก็ไม่ปกติธรรมดาร่างกายของเราเนี่ยเมื่อตอนไม่เมาก็ปกติไม่ร้อนไม่ชาไม่เสไม่ชุนตั้งสติไว้ดีจะเดินจะเหินก็ตรงขาแต่พอเมาแล้วก็ผิดปกติเอ๊ะคนนี้เดินดีๆนี่วันนี้ทำไมเดินไม่ตรงขาก็เป็นคนผิดปกติพูดจาก็ผิดปกติทำอะไรก็ไม่เหมือนคนธรรมดาฉะนั้นศีลที่ทำให้คนเราปกติฉะนั้นจึงรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เมื่อถือแล้วก็เป็นนิจศีลถือแล้วทำให้คนเรานิจศีลแล้วนิสัยดีขึ้นนิสัยปัจจัยดีขึ้นกลายเป็นคนรู้จักกาลเทศะรู้จักคำพูดรู้จักการกระทำทำอะไรก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นศีลนี่เป็นการปรับตัวเองได้ดีมากเช่นเดียวกับพระนี่บำบวชถ้าพระมีศีลก็เรียบร้อยจะยืนจะเดินจะห่มผ้าจะกินอะไรก็สำรวมนี่เพราะที่ท่านสำรวมได้ก็มีศีลมันยังยากโยมมาบวชศีลแปดอย่างเงี้ยพอมาบวชแล้วก็สำรวมก็ดูเรียบร้อยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรียบร้อยก็เพราะมีศีลศีลทำให้คนงามศีลทำให้คนเรียบร้อยคนจะบ้านที่จะดีได้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมบ้างคนไม่มีศีลธรรมก็จะเป็นคนหยาบคนดิบคนฝ่าเถื่อนคนที่ลบลาฆ่าฟันใช่ไหมดุร้ายเรื่องคนฝ่าเถื่อนเพราะมีศีลแล้วเขาเลิกความเป็นคนดุร้ายกลายเป็นคนมีเมตตาก็ลดความเป็นคนที่ประพฤติที่ไม่ดีแล้วหมดความเป็นคนดุร้ายหมดความฝ่าเถื่อนฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าศีลเนี่ยรับไว้ทีเดียวแล้วเนี่ยจะอยู่ไปได้ตลอดชีวิตศีลเลยนะสุขติยันติคนมีศีลย่อมมีความสุขทั้งกายทั้งใจศีลเลยนะโพกสมถาคนจะร่ำรวยได้ก็เพราะมีศีลศีลเนี่ยนำพาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวงตระกูลที่ดีทำให้คนเรามีสูงส่งผลภาวะที่เดือดร้อนปัจจุบันคนเราถ้ามีศีลเนี่ยจะมีวาสนาด้วยวาสนาจะส่งผลให้คนไปดีคนไม่มีศีลคนไม่มีวาสนาไม่สบายไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดมาพอมีศีลแล้วก็สบายกายสบายใจมีวาสนาจะทำอะไรก็สำเร็จคนไม่มีศีลทำอะไรก็ขัดข้องศีลต้องทำขั้นปุถุชนเนี่ยรักษาไว้เพื่อสงบระงับจิตใจให้เป็นปกติแต่ศีลของพระอริยเจ้าเนี่ยรักษาเพื่อดับทุกข์เพื่อไปนิพพานชาวบ้านที่รักษาศีลเป็นนิจศีลเนี่ยศีลของโสดาบันเนี่ยศีลบรรลุศีลนี้รับทีเดียวไม่ต้องรับอีกรับทีเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตศีลตลอดชาติรับแล้วก็เข้าใจว่าศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนายุงมากัดเราถ้าเราไม่มีเจตนาตกคือเราจะไล่ยุงไปโดนยุงตายศีลแล้วก็ไม่ขาดเราเดินไปเหยียบมดตายศีลแล้วก็ไม่ขาด

เราพูดไม่มีเจตนาที่จะปดหรือพูดผิดไปก็ไม่ขาดฉะนั้นศีลเนี่ยจึงขาดยากเมื่อเรามีไม่มีเจตนาผิดศีลเราก็ถือศีลได้ทุกวันทุกเวลาตลอดชีวิตศีลนี่ถ้าเราถือมั่นตลอดชีวิตเนี่ยจะมีที่พึ่งทางใจจะไม่พาคนเราไปตกในที่ต่ำจะไม่ไปอบายจะไม่ไปนรกศีลนี่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนแก้วแก้วสามประการสีเทนะสุขติยันติศีละนี่เหมือนแก้วที่จะบันดาลความสุขสงบทางใจให้เรามีขึ้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลธรรมไม่เคยยึดศีลธรรมคือว่าศีลธรรมเป็นของอยู่ในวัดไม่คิดว่าศีลธรรมอยู่ที่ใจคนอยู่ที่ใจทุกคนศาสนาอยู่ที่ใจทุกคนฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าศีลธรรมอยู่ที่ใจเราถ้าเราเจตนาที่จะทำความดีเนี่ยความดีนั้นต้องมีที่ใจเราฉะนั้นศีลรับทีเดียวแล้วถือไปได้ตลอดชีวิตแต่ศีลที่ญาติโยมรับบางคนรับแล้วก็ไปทิ้งรับแล้วไปทิ้งรับกันทั้งปีไม่มีศีลสักทีก็เลยก็ศีลอะไรไม่ใช่ศีลละไม่หนักแน่นเหมือนศีลาคือรับศีลเลยต้องใจหนักแน่นอดทนเป็นคนหนักแน่นเหมือนก้อนหินซึ่งใครจะยกไปไหนไม่ได้เหมือนภูเขาไม่ใครจะยกไปไหนได้หนักศีลที่เรารักษาก็เช่นเดียวกันไม่มีทางทำลายได้มั่นคงคือหนักแน่นไม่ใช่รับไปเสร็จแล้วก็ถึงบ้านก็ไปโกหกจนหมดศีลอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปรับพระมาพอไปถึงพระนึกถึงศีลได้ใช่ไหมพอกลับไปบ้านทิ้งศีลทุกทีพอกลับมาถึงวัดเลยอยากขอศีลนึงแหละพอขอออกไปวัดหมดศีลนึงแล้วเป็นอะไรเรารับกันทั้งปีจะเป็นผ้ากับปะก็จะไม่มีที่ปะแล้วปะจะเป็นปะหน้าปะหลังขึ้นเต็มไปหมดก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในศีลธรรมรับทีเดียวเหมือนเรานุ่งผ้าใหม่เลยไม่ขาดเลยไม่ต้องปะเลยเพราะรู้จักเจตนาที่ดีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาทำดีสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเจตนาเป็นตัวกรรมดำเจตนาเป็นตัวกรรมขาวเจตนาทำดีเป็นกรรมขาวเป็นบุญกุศลเจตนาทำกรรมชั่วทำบาปผิดศีลเป็นกรรมดำเป็นธรรมดำฉะนั้นเราตั้งเจตนาไปสิตั้งไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละตั้งเจตนาว่าเราจะมีศีลธรรมพยายามรักษาศีลธรรมไว้ประจำใจก็ไปทางดีถ้าเราไม่เจตนาทางดีก็ไปทางไม่ดีศีลเนี่ยเป็นตัวเจตนาที่นำทางคนไปถูกต้องผิดถูกก็ไปจากศีลนี่เองสมาธินี่ทำให้คนเราเนี่ยรู้จักความสุขใจ รู้จักความสุขใจรู้จักความสงบใจรู้จักการควบคุมใจแต่ว่านำเอามาใช้ให้เกิดปัญญาสมาธินี่นำเอามาใช้ปรับปรุงจิตใจตัวเองแก้ไขใจตัวเองทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ทำให้รู้เท่าทันความคิดทำให้เกิดปัญญาคนเราพอรู้เท่าทันความคิดพอรู้เท่าทันความนึกคิดที่ดีและไม่ดีเนี่ยทำให้บุคคลนั้นเขาเรียกว่าหักห้ามใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้คนโมโหร้ายก็กลายเป็นคนโมโหน้อยลงหรือจากคนโมโหร้ายก็จุดการโมโหได้คนที่จิตใจไม่สงบวุ่นวายชอบมีเรื่องมีราวกับคนโน้นคนนี้ชอบบ้าโน้นชอบบ่นคนนี้มีเรื่องอยู่ทุกวันพอมาทำสมาธิแล้วมันก็ทำใจได้ปล่อยวางได้ตัดความกังวลได้กลายเป็นคนช่างคนเฉยได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนจากคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมา
อันนี้คือว่าสมาธิเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในธรรมอยู่ในกุศลอยู่ในความดีถ้าเราทำไปเรื่อยก็ทำให้เราเกิดความสงบสุขทางใจรู้บุญที่ใจรู้ละบาปที่ใจรู้สุขรู้ประกอบสุขให้ยิ่งขึ้นไปคือไม่ได้ทำเลยจะไม่ได้ยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งได้มากขนาดบุญอันนี้จะนำพาทุกคนเราไปสู่ความสุขเราก็ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะชีวิตเราเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรเราทำอะไรให้เกิดตัวเองบ้างอย่างเราทำความดีแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ทำความดีอะไรเราต้องนึกถึงชีวิตเราจะเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้หรือเราจะอยู่ไปอย่างนี้หรือแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรไปคนเราเกิดมาแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเราไม่รีบทำความดีเราก็ไม่ได้อะไรอย่างที่เรามาเป็นทายกทายิกามาบวชมาเรียนอันนี้ถือว่าเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราก็ได้สร้างความดีให้กับตัวเองอันนี้ไม่เป็นของใครทำมาแล้วมันก็ได้ผลมากมายยังเรียกว่าบุญนี่ไม่สำคัญคนมีบุญแล้วไม่เดือดร้อนหรอกชีวิตนี้ที่เดือดร้อนนั้นเพราะมันเป็นบาปเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้เราไม่สร้างกรรมดีไว้แต่ชาติก่อนชาตินี้เราก็ไม่ได้เริ่มต้นมาดีมันจึงมีเรื่องมีปัญหาวุ่นวายแต่ถ้าเราทำความดีไว้ด้วยศรัทธาด้วยจริงจังแล้วมันก็จะให้ผลกับเราในชาตินี้ความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็จะลดน้อยถอยไปเองพอเข้าใจไหมสิท่านโยมพระวัดหนองไผ่เดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดสันตฐานแล้วท่านให้สิทไม่ได้พระโยมมาขอสิทธิ์นี่ก็พระบวชใหม่พระเก่าไม่มีท่านให้ได้แค่ปานาบทเดียวปานาติปาตาวิรมณีสิกขาตังสมาธิยานิพอถึงอธินาท่านนึกไม่ออกถึงไม่ออกมาให้ข้อเดียวโยมทำไมให้ข้อเดียวท่านทำไมไม่ให้หมดหรอข้อเดียวก็ถือให้ได้ขึ้นมาแต่แกหลุดเหมือนกันบอกข้อเดียวก็ถือให้ได้เลยมันเลยก็เออจริงของพระข้อเดียวถือไม่ได้นะพระก็บอกข้อเดียวถือให้ได้แต่ที่จริงมันจะถือง่ายนะคนเราบางทีถือไม่ได้แล้วข้อเดียวเนี่ยปานาไม่ถือก็ไม่ได้อาจินาก็ไม่ได้กามีก็ไม่ได้มุสาก็ไม่ได้สุรายิ่งไปใหญ่เลยมุสาสุราที่ออกจากวัดหายหมดเราต้องเข้าใจเช่นศีลแปดเนี่ยเราไม่สามารถจะถืออยู่ที่บ้านได้ทั้งแปดข้อและไม่สามารถจะถือที่บ้านได้ก็ต้องมาถือที่วัดถือที่วัดก็ถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่สามารถจะถือได้ตลอดไปเพราะศีลมันเป็นของที่จะต้องอยู่อย่างต้องวอนระวังก็เลยเป็นอันว่าถือเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งในศีลแปดแต่ถ้าศีลห้าเนี่ยเราถือได้ทุกวันแต่นี่ถ้าเราถือไม่ได้เราก็เอาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าที่จริงศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่กำเนิดมาแต่เกิดมนุษย์ได้เกิดมาแล้วมีศีลห้าทุกคนจะสมาทานหรือไม่สมาทานทุกคนก็มีศีลแต่ที่ไปทำไว้เท่านั้นเขาไปทำผิดก็เรียกว่าผิดศีลแต่แท้ที่จริงคนเรามนุษย์เกิดมามีศีลทุกคนศีลห้ามันมีทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครฆ่าไม่มีใครลักไม่มีใครผิดศีลไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาแต่พอโตขึ้นมาแล้วเท่านั้นจึงทำผิดศีลตอนนี้เมื่อเราเจอพระแล้วก็สอนให้รู้จักรักษารู้จักระวังรู้จักสมาทานก็เลยมามีศีลมั่นขึ้นอีกอันนี้ศีลที่จริงมีมาแต่กำเนิด
คนมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเพราะศีลมันศีล5เป็นของมนุษย์ถ้ามนุษย์ขาดศีลแล้วไม่มาเป็นมนุษย์อย่างสุนัขปูปลาเป็ดไก่พวกสัตว์พวกนี้เพราะไม่มีศีลพอไม่มีศีลในใจก็เข้าขันมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเข้าขันสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีศีลเพราะมีศีลนี่จริงๆจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนนี่มีศีลมาทั้งนั้นแต่มาทิ้งศีลกันตอนโตนี่เองตอนรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเจตนาทำอะไรต่ออะไรมาทิ้งศีลกันตอนโตนี่แต่ที่จริงมาเกิดเข้าคันมันดามาเป็นเด็กๆเนี่ยมีศีลทุกคนแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลมาแม้จากเป็นมนุษย์ไปถ้าไม่มีศีลก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นอีกต้องไปเข้าคันเขาผิดอีกเข้าคันมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องไปเข้าคันสัตว์เดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะว่าไม่มีศีลไปศีลนี่เป็นยานพาหนะศีลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำบุคคลไปสู่การเกิดที่ดีแล้วศีลนี่ก็เป็นสิ่งที่จะนำบุคคลเราให้ไปสู่ความดับอีกทั้งเกิดดีและทั้งดับดีดับอะไรดับความคิดนึกดับความทุกข์ใจดับความเศร้าโศกดับความไม่รู้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นศีลนี่ก็เป็นพาหนะเหมือนกันที่จะนำคนไปดีพอเข้าใจไหมโยมรับทีเดียวเอาไปใช้ตลอดชีวิตนะมีอะไรบ้างนะโยมที่เก็บเอาไปใช้ตลอดชีวิตได้เสื้อผ้าก็นุ่งเลยเดี๋ยวก็ขาดเงินทองใช้เดี๋ยวก็หมดบ้านเรือนอยู่เดี๋ยวก็ผุพังไม่มีอะไรที่เป็นของอยู่ได้คู่ชีวิตหรือมั่นคงถาวรเท่ากับศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยรับไปแล้วอยู่ได้คู่ชีวิตไม่มีเก่าไม่มีผุไม่มีขาดไม่มีเสื่อมไม่มีสูงไม่มีเสียหายถ้ารักษาไว้ยิ่งรักษายิ่งดียิ่งรักษามากวันเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งแจ่มใสยิ่งผ่องใสยิ่งเบิกบานยิ่งรู้ว่าศีลธรรมเนี่ยดีมากเท่านั้นทีนี้ไม่ต้องรักษาเหมือนผ้าผ่อนต้องสบายผ้าไม่ต้องซักต้องล้างบ้านเรือนต้องรักษาต้องคอยดูแลแต่ศีลธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็ศีลธรรมกลับดูแลเรากลับให้ผลแก่เราเมื่อพระมาบวชเนี่ยพอบวชปุ๊บโยมไม่ต้องทำร้ายเลยใช่ไหมอาชีพนี้ไม่ต้องทำแล้วทำไร่ไถนาเลิกกันจะไปทำไร่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนที่เกียจพอบวชเสร็จแล้วฟ้าจอบไปทำไร่สองวันเอ๊ะก็ท่านบวชแล้วมาทำไร่ทำไมมันไม่เหมาะสมไม่เป็นสารรูปนี่พระจะมาทำไร่จะมาขับรถไม่ได้เพราะศีลธรรมเนี่ยทำงานหนักไม่ได้พอไปทำงานโยมก็ไม่ยอมให้ทำให้อยู่เฉยให้อยู่แบบพระให้อยู่แบบคนมีศีลมันบอกเลยว่าคนมีศีลต้องอยู่อย่างนี้ก็เกิดความสบายขึ้นมาไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องมีหนี้มีศีลไม่ต้องมีห่วงใครศีลเป็นอย่างนั้นศีลก็แยกออกจากทางที่มันเป็นทุกข์พอศึกปุ๊บเป็นไงปลาหัวเจาะทันทีเลยเข้าไล่เลยพอศึกปุ๊บพอไม่มีศีลแล้วมันไปแล้วตากแดดตากฝนตากลมดิ้นรนไปเหมือนคนทั่วๆไปเพราะไม่มีศีลก็เป็นอย่างนั้นพอเห็นโทษโอ้ตอนมีศีลเราสบายไม่ต้องลำบากกลับไปมีศีลใหม่ดีกว่ากลับมาก็สบายอีกพอมีศีลแต่ศีล5นี่โยมมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันเป็นศีลยากของชาวบ้านบางคนเห็นแล้วไม่สำคัญแต่ถ้าจะบอกอย่างพระเนี่ยเห็นเลยพอตอนไม่มีศีลปุ๊บลำบากทันทีพอมีศีลปุ๊บสบายทันทีกินอย่างพระนอนอย่างพระอะไรนั้นก็ดีขึ้นมาแต่พอหมดศีลปุ๊บ
ต้องไปกินอย่างชาวบ้านไปนอนอย่างชาวบ้าน

แต่ถ้าศีล5เนี่ยถ้าสบายอย่างพระนะทุกคนคงไม่จริงกันหรอกแต่มันเห็นเป็นเหมือนกันทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะวัดกันต้องวัดที่ใจต้องวัดกันที่ใจว่าศีลนี่ต้องวัดกันที่ใจพอมีศีลปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยโอ้ทำอะไรๆมันก็เกิดดีขึ้นมาแต่ก่อนจิตใจเราไม่ดีพอเรามีศีลธรรมรู้สึกว่าจิตใจของเราดีเราต้องวัดเอาเองมันไม่วัดเหมือนว่าพอมีศีลปุ๊บมีคนทำให้เรากินเลยนะต้องที่คนทำให้เรากินได้ต้องเป็นพรหมจรรย์เพราะศีลพรหมจรรย์เนี่ยคนที่ปราศจากราคะเนี่ยคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยจริงจะสบายเพราะศีล5ยังมีครอบครัวอยู่ต้องการเสวยกรรมขุนอยู่ยังต้องมีผัวมีเมียมีครอบครัวเพราะมีศีล5ยังไม่พ้นทุกข์เลยยังต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอยู่แต่พอมีศีลพรหมจรรย์ปุ๊บเนี่ยพอมีศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยพอมีศีลพรหมจรรย์เท่านั้นแหละไม่ต้องทำมาหากินเพราะศีลที่ปราศจากครอบครัวมีผัวมีเมียเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องห่วงอะไรก็เลยไม่ต้องทำกินมีก็กินไม่มีก็ไม่กินเหมือนการตรงตกแต่คนมีศีล5นี่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวก็อดไม่ใครทำให้กินแต่นี่คนเราเขาไม่เคยคิดเลยเรื่องศีลธรรมก็มาเดินมากกันนึกว่าไม่จำคันแต่ความจริงพวกเรามีบุญวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยศีลธรรมจำเป็นชาตินี้เรามาอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องทำดีต่อไปไปชาติหน้าเราจะได้ไม่ลำบากเราคนนี้ก็บุญเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความดีพุทธเจ้าเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้ก็ต้องลำบากนับชาติไม่ถ้วนเกิดเป็นสารพัดที่จะเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นลิงเป็นนกเป็นปลาเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นทั้งเทพสัตว์เป็นทั้งแพทย์ถามเป็นทั้งเทวดามนุษย์พุทธเจ้าเกิดมานับชาติไม่ถ้วนอาศัยที่ว่าเจตนาจะสร้างความดีไปนิพพานพุทธเจ้าปรารถนานิพพานเนี่ยจิตพระองค์จึงได้สร้างบารมีก็ลำบากแต่ก็พยายามไม่ทิ้งศีลธรรมมาชาติสุดท้ายจึงมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่ามาจากที่ต่ำเหมือนกันพุทธเจ้าก็มาจากที่ต่ำแต่ว่าพระองค์ไม่ยอมลงต่ำพยายามที่จะดิ้นรนไปสู่ที่สูงพุทธเจ้าก็ทำจนสำเร็จอย่าไปนึกน้อยเรื่องต่างใจว่าเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกเราคงไม่มีบุญวาสนาหรอกพุทธเจ้าท่านมีบุญบารมีมากจะไปเปรียบเทียบท่านไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างเราพระพุทธเจ้าคิดว่าความดีนั้นใครๆก็สร้างได้สวรรค์นั้นใครก็ไปได้นิพพานนั้นใครๆก็ไปได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาทำความดีใครๆก็ทำได้ถ้าเราไม่ท้อถอยทุกคนก็สามารถจะทำได้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเลือกบุคคลคนมีทำได้คนจนทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นคนบ้านนอกทำไม่ได้คนในเมืองหลวงทำได้ถ้าจะทำได้ก็ทำได้ทั้งคนเมืองหลวงและบ้านนอกมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำเท่ากันมีบุญบารมีเท่ากันไม่มีใครจะมากไม่มีใครจะน้อยหรอกอันนี้เราต้องเข้าใจในบุญในวาสนาที่เราจะทำคนเราถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ท้อถอยไปหมดอันนี้เราก็เลยกลายเป็นคนไม่สนใจไม่ใส่ใจก็เลยให้คนอื่นเขาทำไปหมดตัวเองก็เลยปล่อยปละละเลยไม่ได้ศีลธรรมไว้ในใจเราแล้วศีลที่รักษาไปตลอดชีวิตเนี่ยก็ศีลพุทธศีลบารมีสูงคนที่รักษาบ่อยๆรักษาตลอดชีวิตเนี่ยตายแล้วไม่ตกนรกปิดอบายได้

เป็นศีลละศีลละศีลเรนนี่พูดติงยันติเป็นศีลดับทุกข์เป็นศีลพ้นทุกข์คนเราคิดกันแบบไม่ใช้ปัญญาคิดว่าทำอะไรก็ต้องให้ได้มรรคผลเลยฉันจะรักษาศีลฉันจะเข้าวัดก็ต้องให้ได้ร่ำรวยมีลาภมียศเลยถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรฉันก็ไม่เอาเหมือนคนบางคนเนี่ยทำบุญปุ๊บแทงหวยเลยเท่ากระถิ่นทิ้งก็ประปาทิ้งเข้าวัดทิ้งอธิษฐานขอให้รวยเป็นล้านเลยเพราะเกิดความโลภทันทีเลยถ้าแทงหวยงวดนี้ไม่ถูกไม่เอาเลยไม่ไปเลยวัดทั้งมีทำบุญไม่เห็นถูกหวยเลยกูไม่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจศาสนามาวัดมันก็ถูกหวยอยู่แล้วถูกทางความดีเนี่ยมาวัดดีก็ถูกหวยอีกเพราะอะไรเพราะเราทำความดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะความดีนี่มันมีค่ามากเหมือนกับเขาบอกไปซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งก็ห้ามต่อแม่บุญเดือนบอกจะต่อซื้อพุทธรูปองค์ถ้าเรามีเงินแค่ไหนเราซื้อแค่นั้นถ้าสมมติองค์ละ550อย่างเงี้ยเราซื้อมาเราจะต่อ500ต่อไม่ได้ถ้าต่อว่า500แสดงเราคิดว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองถ้าเราต่อเท่ากับพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองต้องไม่ต่อ550ก็550ขาดตัวพอจะเอาจริงๆเพิ่มให้100 555หรือ525ไปเลยนั่นถือว่าพุทธเจ้ามีค่ามากกว่าเงินทองไม่ตัดราคาไม่ต่อทีนี้คนเราไม่รู้ก็เลยว่าพระพุทธเจ้ามีค่าน้อยแล้วก็เลยนึกว่าศีลธรรมมีค่าน้อยแต่ถ้าเราคิดให้ถูกต้องแล้วศีลธรรมมันมีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินทองการที่เรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้เงินแต่เราก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้ความสมหวังในชีวิตไม่มีใครมาด่าเราไม่มีใครมานินทาเราไม่มีใครมาว่าเราให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปด่ากับใครไม่ต้องไปบ่นกับใครเราก็สบายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมาอย่างนี้เราก็สบายใจไม่ใช่เราไม่ได้นะเราได้มากกว่าเงินทองอีกคนมีเงินมีทองต้องด่ากันทะเลาะกันจิตใจวาวุ่นเขาก็ไม่ได้อะไรเงินทองมีแล้วเดี๋ยวก็ใช้จนหมดฉะนั้นเราต้องรู้ว่าศีลธรรมมันมีค่ากว่าเงินทองฉะนั้นมาวัดเนี่ยเราได้จะไปคิดมาทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหวยไม่รวยจริงเราทำบุญไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนมากมายมาชาตินี้เราก็อยู่บนกองเงินกองทองเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลของเราไว้จนสมบูรณ์เชื่อมั่นในศีลธรรมมาชาตินี้เราก็สบายแต่ที่เราลำบากเพราะเราไม่เชื่อมั่นมาชาตินี้ก็ยังไม่เชื่อมั่นอีกมาชาตินี้ก็ยังไม่ปลงใจอีกว่าศีลธรรมเป็นของดีอย่าคิดว่าทำบุญจะต้องเอาให้รวยเท่านั้นเท่านี้อีกแสดงว่าเราไม่เข้าใจศีลธรรมก็เลยต้องรอสิทีนี้ถ้าหากว่าเราแก่เท่าตายไปเราก็ไปเกิดก็ลำบากอีกแล้วเพราะไอ้ความคิดอันนี้ทำให้คนเราลำบากไม่สามารถจะตัดสินใจเอาศีลธรรมได้ไปเกิดในชาติหน้าเราก็ลำบากอีกเพราะชาตินี้เราไม่ทำไว้เต็มที่จะไม่ได้ทำหวังเอารวยชาตินี้ทำให้สบายใจทำให้เข้าถึงศีลธรรมนั่นแหละเราจึงจะเรียกว่าเอารวยทางใจไว้ก่อนเมื่อคิดยังมีพุทธเจ้าจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ท้อถอยแต่ที่คนทำบุญเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่นะมันถือว่าเป็นกรรมนะถือว่ามันเป็นกรรมคนเราเกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตัวมันต้องวิบัติมันต้องเจ็บมันต้องไข้มันต้องแก่มันต้องตายมันต้องมีเรื่องมีราวอันนั้นถือว่าเป็นกรรมบางทีบางคนต้องมาวัดสังฆทานมาหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่มาแล้วไอ้คนพามาก็ใจไม่ดีแหละพาเขามาเจ็บตัวเขาบอกมาวัดจะไม่มีบุญช่วยเลยมาแล้วเจ็บตัวไม่มาเลย
ถ้าเราคิดอีกแง่นึงว่านั่นมันเป็นกรรมถ้าคุณไม่มาวัดคุณอาจจะขาหักก็ได้คุณอาจจะไปถูกรถชนคุณอาจจะไปตกอะไรแข้งขาหักอาจจะถึงตายก็ได้แต่วันนี้คุณเคราะห์ดีคุณมาวัดซะคุณได้เจ็บนิดหน่อยถ้าคิดอย่างนั้นก็เออบุญช่วยเราใช่ไหมเออมาวัดเจ็บแค่เอาพวกเขาไปกระแทกหน่อยเดียวแม้ถ้าเราไม่มาวัดเนี่ยเราอาจจะถึงตายก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นสบายใจแล้วคนที่เจ็บตัวไม่มาวัดก็เจ็บใช่ไหมคนรถชนกันรถคว่ำตายกันเยอะแยะไม่มาวัดคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวมาวัดชอบมาวัดขับไปพุทธมณฑลไปทางครอบครัวแต่แล้วพอไปถึงสี่แยกรถมันน้ำมันหมดพอดีไปหยุดตรงนั้นแหละไอ้วิ่งไอ้รถทางโน้นมามันไฟแดงไม่มีวิ่งสายเอกมาชนคันนี้เลยโครมเลยชนคนคันที่จะไปวัดเนี่ยชนไอ้คนโน้นมันเมามามันมาทั้งทุกสายไปเที่ยวกันทั้งคืนมาขับกันมาก็สว่างมาตามันคงหลายๆก็ขับมาเต็มที่ชนคันนี้เลยรถเละแหลกกันสองคันเลยแต่ไอ้คันที่มาทำบุญนี่แค่เจ็บนอนนอนนุ่ยหน่อยเดียวไอ้คันนั้นตายรถก็พังแล้วมันก็ตายด้วยไอ้พวกที่ไปเที่ยวมาเราก็ต้องเรามีข้อเปรียบเทียบเรานี่โอ้นี่ทำไมมาวัดก็ตายไอ้คนไม่มาวัดตายอ่ะไอ้คันที่ไม่มาวัดมันตายมันเจ็บมากแต่ไอ้คันที่มาวัดไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยตำรวจแปลกใจคุณมีอะไรดีขอของใหญ่เราไม่มีแล้วฉันมีบุญเขาตอบฉันมีบุญมีบุญไงฉันชอบไปวัดนั่นจริงๆไม่ตายอย่างนี้มันก็ยังพอคุยได้ว่าบุญช่วยคนเราไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมพอมาวัดเจ็บตัวมาวัดมีช่วยอะไรได้มาก็เจ็บตัวหมาก็เสียเงินแต่ไอ้คนอื่นที่เขาเสียมากกว่าเราที่ไม่มาวัดใช่ไหมที่เขามีน้ำท่วมไฟไหม้มีบาดเกินเยอะแยะมันเป็นกรรมของสัตว์ที่หนีไม่พ้นแต่มาวัดนี่มันทำบุญเงินช่วยได้เยอะมันยังช่วยผ่อนคลายได้เยอะเพียงเล็กๆในน้อยแล้วมันปัดเป่าไปแล้วถ้าทุกคนเราเนี่ยมีศีลมีธรรมกันหมดมันจะมีไหมที่จะทำให้คนเดือดร้อนโจรก็ไม่มีขโมยก็ไม่มีพอเข้าวัดแล้วหมดโจรหมดขโมยคนด่ากันคนตีกันทะเลาะกันผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาก็ไม่มีคนที่กินเหล้าเมายาอาละวาดเสียเงินเสียทองก็ไม่มีพอเข้าวัดมันหมดครับคนไม่ดีมันหมดไปแล้วโอเคก็มีแต่คนดีเจอข้างหน้าก็มีแต่คนดีพูดดีคิดดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีวัดหนึ่งช่วยทุกคนให้ดีไปหมดแต่นี่คนเรามันเข้าไม่ถูกเองมันไม่มาเข้าวัดเองไปเข้าวิกเข้าบ่อนจ้ะมันก็เลยไม่ได้เอาวัดไปใช้จ้ะที่จนนี่ไม่ใช่จนเพราะทำบุญใช่ไหมไม่จนเพราะทำบุญถ้าทำบุญมันจะจนได้อย่างไรจนเพราะเรื่องอื่นทำบุญเนี่ยมันรวยทางใจถ้าคนเราทำบุญไม่กล้าทำมากหรอกไม่กล้าทำจนจนหรอกแต่ถ้าไปกินเหล้าเนี่ยเท่าไหร่เป็นเมากินถ้าเมาไปแล้วเท่าไหร่ก็กินได้เล่นไพ่เนี่ยพอเล่นเข้าไปติดแล้วตรงนี้เท่าไหร่ก็เท่ากันเล่นจนจนจะเป็นหนี้สินเขาก็เอาจำนองจองจำก็เอาแต่ถ้าเอาเงินที่เล่นไพ่ไปทำบุญเอาไหมไม่เอาเดี๋ยวทอดพรุ่งนี้ทอดปลาทอดปลาทางวัดท่านหมีกันหน่อยเอ้ากูมี20บาทละทอดนั้นเลยควักทอดปลา20บาทละมี5บาทแต่ตกเย็นไปเล่นไพ่มีใบแดงๆมาตีไพ่ไปที่ว่าเท่าไรเท่ากันเล่นทั้งคืนก็เอาทำบุญ5บาท10บาทเสียดายทับตา
แต่เป็นภัยเท่าไรเท่ากันใช่ไหมแต่ว่ากินเหล้าก็ขวดละเท่าไรขวดละ25 30พอเมาแล้ว2ขวด3ขวดก็ได้แต่ทำบุญเนี่ยแหมไม่กล้าถามใช่ไหมแล้วจะว่าทำบุญจนอย่างไรเขาทำบุญมาใส่ปาถนาแทงหวยรางวัลที่หนึ่งนะโอ้ทำบุญจะเอารวยเลยอันนี้ความคิดของคนเรามันไม่ฉลาดก็เลยไม่เข้าใจบุญว่ามันจะช่วยได้อย่างไรถ้าเราทำบุญจริงๆเนี่ยมันก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจไอ้ความสุขใจอิ่มใจมันเป็นสะพานเป็นสะพานที่จะเดินไปสู่ความสุขความสมหวังไม่ใช่เป็นถนนที่ปูไปอย่างดีแต่ที่เราไม่มีบุญเนี่ยที่เราไม่ทำบุญเนี่ยมันเป็นสะพานเป็นทางเดินไปสู่ทางที่ไม่ดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นโดยมากคนเราเป็นอย่างนั้นทำบุญไม่ใช่ใครจะกล้าทำไม่ใช่ทำจนหรอกทำบุญทำแล้วมันจะรวยจริงหรือเปล่าโยมจริงหรือเปล่าเนี่ยคนทั้งสลามากูคนเดียวอีกนี่บ่นบูเฝ้าบอกว่าบุญอยู่ว่าเนี่ยคนไปฝังที่วัดตังคฐานเด็กคนหนึ่งไปฝังธรรมะฝังธรรมะเขากลับไปบ้านโอ้โหหลวงพ่อว่าเราคนเดียวเนี่ยอะไรก็ลงเราลงเราทำไมมันลงเราคนเดียวคนทั้งศาลาคนต้องเยอะแยะทำไมมันเทศว่าเราคนเดียวไอ้คนเราคิดใหญ่มาวัดเขาเนี่ยทำไมอะไรก็ว่าเราว่าเรามันคิดใหญ่แล้วว่ามันไปซื้อหวยเลยนี่ถูกมันจริงมันถูกหวยได้มันเลยมันว่าเราว่ามันมันเลยว่ามันใครจะถูกมันมั้งอะไรว่ามันซื้อหวยมันถูกหวยอะไรก็คิดออกไปแบบนั้นคือจะโกรธพระไม่โกรธมันเลยว่าถูกมันอะไรก็ถูกมันคนเดียวนะคิดหน้าไปซื้อหวยพระสอนกรรมฐานชักชวนโยมเข้าวัดเมื่อไรก็ไม่มาสักทีคนมันโลภมากใช่ไหมคนมันโลภมากไม่เข้าวัดหรอกไอ้ที่มันเข้าวัดไม่ได้มันโลภมากมันอยากรวยเร็วมันบอกมันยังจนเข้าวัดไม่ได้ถ้ารวยมันจะเข้าวัดพอพระพอโยมมานั่งกรรมฐานเห็นหวยเขาไปซื้อหวยกันถูกสองตอนนี้ก็จะโอ้โหหลวงพ่อนั้นให้หวยแม่มานั่งกันเต็มศาลาเลยทีนี้มันโลภมันอยากได้หวยทีนี้ใครๆที่เคยด่าวัดก็ไม่ดีเลยมาก็หมดเลยทีนี้มันอยากจะมาเอาบุญเอาหวยดูสิมันโลภชวนเท่าไรไม่เข้าวัดหรอกพอบอกว่าหวยมีจะมาเต็มเลยคนชาพุทธเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมนี่เราถ้ามีนี่เราให้หวยมันก็ต้องให้หวยแน่เลยนะโหมันช้างยกหมู่บ้านเลยถ้ามียกมาเลยปราสาทยกมาเลยหลวงข้าวงบงน้องแมวมาหมดอยากแค่เราหวยให้คนไม่เข้าวัดก็เข้าวัดมันอยากรวยนะโยมมันโลภมากมันนี่ก็บุญเราทำไปเท่าไหร่ถ้าก่อนเราทำบุญไว้มันก็ต้องถูกคนบางคนบ้าถึงขั้นไปขูดต้นไม้เนอะวันนั้นประมาณประเทศที่สำหรับประเทศลงมาดึกๆอะไรตะเกียงแดงๆที่ต้นไม้ถามบอกไหมคำว่าขูดหวยโอ้โหมันหลงขนาดนี้เลยว่าขูดหวยต้นไม้ดึกดื่นแค่คืนก็มานั่งขูดหวยกันต้นไม้ให้หวยได้ขูดมันก็เป็นไปเลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็เป็นไปมองไปมองมาก็เป็นเลขแปดเลขห้าเรื่อยไปเลยกลายเป็นหวยไปหมดขูดตัวนี้ไม่ออกขูดตัวนู้นขูดที่ต้นไม้ฝังหมดเลยต้นไม้มันไม่บ้าหรอกคนมันบ้าต้นไม้ไม่ให้หรอกคนมันให้เนี่ย

ในความงมงายของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่แท้ที่จริงเราต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมจะไปคูดทำไมนะมีอยากรวยก็ไปถากหญ้าสิถากมังกรมังปลูกต้นไม้มีหวังได้กินอย่างน้อยก็ต้องได้ข้าวโพดได้อ้อยแน่นอนดีก็เป็นนั่งถากป่วยอีก มีเยอะเลยเนี่ยเราคิดเอ๊ะทีแรกนึกว่ามีเฉพาะที่นครปฐมบอกมีบอกทางชลบุรีทางอะไรก็มีหลายจังหวัดบอกโอ้มันติดกันไปหมดเลยเนาะถูกหวยเราจะไปเอาอย่างนั้นเราเชื่อบุญรวยมากกระทุกมากอยู่แหมคนหนึ่งมีดวงสีต้องสองลงมีดวงเลือดทั้งสี่ลงมีน้องน้องแขกอีกสองลงยังปวดหัวเลยขนาดมีเท่านั้นโยมเป็นทุกข์น่ะมันมีหนี้มันต้องไปลงทุนถ้าอย่างเราบอกโอ้ยครูมีดวงเดียวก็พอแล้วแต่ก่อนเขาไม่มีเหมือนกันอย่างเราเนี่ยพอมีมากมันก็โลภมากมีเท่านั้นยังหาความสุขไม่ได้ลูกสาวบอกเดี๋ยวต่อไปมันบวชอยู่หลวงพ่อดีกว่ากลุ้มบอกต่อไปไม่อยู่มาบวชอยู่วัดดีกว่าเอ๊ะมันมีโรงสีทั้งหลายโรงมีโรงเลื่อยทั้งหลายโรงมันจะหนีเข้าวัดดูสิเข้าวัดไม่มีเงินมันจะมาอยู่วัดแสดงไม่มีความสุขทางใจเพราะว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องรู้จักว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันอยู่ที่ความคิดถ้าจิตใจของเรามันพอใจมันดีเสร็จมันสงบเสร็จนั่นคือความสุขมันสุขความเงินทองอีกเราอยู่อย่างนี้เราสุขแล้วอยู่อย่าไปคิดเลยว่าเราไม่สุขทำใจให้สบายเถอะกดมือกินมือก็ยังดีคนมีหนี้มีสินเป็นทุกข์อยากคนมาวัดไม่ยอมหายหวยสิฮะนั่งกรรมฐานหายหวยก็เป็นต้องมีแต่ว่าใครจะรวยอาจจะรวยเพียงคนเดียวไอ้นอกนั้นจนหมดใช่ไหมคนมันไม่มีบุญมันก็ตีผิดไอ้คนมีบุญมันก็ตีถูกให้เลขตัวเดียวกันมันไปตีกลับหัวกลับหางไปเลยใช่ไหมคนไม่มีบุญมันไปแทงหมดตัวเองไอ้คนมันมีลาภมันให้ยังไงมันก็แทงถูกมันมีลาภแล้วคนวัดหนึ่งมีร้อยคนพันคนจะมีลาภสักคนไอ้นอกนั้นเดี๋ยวขายสวนขายนาขายสมบัติแทงหมดตัวจนหมดแล้วพระช่วยคนจนหมดนะข้าไม่มาวัดหรอกทำไมไม่มีเงินหมดตัวที่แรกมากันเต็มบัตรหมดแล้วก็มีขยะมากลัวไม่มีเงินแทงหวยแต่จะหมดตัวมันถูกอยู่คนเดียวอ่ะให้คนมีบุญมันถูกอยู่คนเดียวโลภไปทำไมใช่ไหมไอ้พวกนั้นมันล็อกลอตเตอรี่ได้มันจนเลยนะมันยังติดคุกเลยนะขนาดมันล็อกได้ทิ้งง่วนๆหนึ่งตั้งหลายล้านเนี่ยเพราะความโลภตัวเดียวมันติดคุกทุกวันเนี่ยดูสิถ้ามาล็อกทุกทีมันเลิกเลยเป็นไรนี่มันล็อกแล้วล็อกอีกโอ้มันแทงเราโยงวันที่หนึ่งที่สองเลือกเราเลยมันล็อกได้อะมันยังติดคุกเร็วแล้วได้เงินแล้วติดคุกเอาไหมเนี่ยไม่เอาใช่ไหมได้เงินแล้วติดคุกไม่ได้เรื่องอะไรเลยทีแรกมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คนเรามาวัดนี่เราทำจิตใจเราให้ดีเถอะทำศีลทำให้ดีเราจะรู้ว่าเรามีความสุขในชาตินี้เราพบความสุขในชาตินี้ไม่ต้องไปพบชาติหน้าเราทำใจของเรามันมีศีลทำให้ดีเถอะเราจะรู้ว่าชาตินี้เรามีความสุขชาตินี้เราพบความสุขที่เราทางจิตใจของเรามันสบายนะแต่ถ้าเราหาศีลธรรมไม่ได้ชาตินี้เราก็หาความสุขไม่ได้ความสุขก็ไม่อยู่กับเรา
ใช่ไหมเราลองสิลองไม่มีศีลสักข้อหนึ่งสิแค่เราไปนอกใจภรรยาแล้วเท่านั้นเลยใช่ไหมไปผิดเมียเขาไปเล่นชู้สู่สาวอู้มันตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมแค่ผิดศีลข้อเดียวเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยใครจะรู้ใครจะเห็นเอ๊ถ้าไปคิดถึงเรื่องฐานบาปมันต้องบาปแน่นอนมันมีแน่นอนตกนรกแล้วเราไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะถามไอ้ใจหนึ่งก็กลัวคนรู้ก็ตกนรกทั้งวันแหละแค่ไม่มีศีลเท่านั้นไม่มีความสุขแหละแต่เราไปดื่มน้ำเมาเนี่ยเราก็เห็นโทษทันทีดื่มแล้วมันเสียคนทันทีผู้จาไม่รู้เรื่องขาดความยุติธรรมขาดความดีคนเคยดีก็ดีไม่ได้เลยพอเมาเข้าไปคนเคยสงบก็สงบไม่ได้อันนี้แปลว่าศีลธรรมเนี่ยถ้าเรามีไว้มันเป็นสุขเราควรจะทำของเราเราทำจนเราเห็นว่าเออเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีมันมีความสุขมันให้ความดีกับเราจริงๆแล้วมันเห็นว่าค่าของศีลธรรมเนี่ยมันมากกว่าเงินทองเมื่อนั้นแล้วเราก็ไม่เบื่อศาสนาไม่เบื่อการเข้าวัดปลูกต้นไม้เยอะๆนี่ดีต้นไม้เลยก็ช่วยได้เยอะธรรมชาติเนี่ยเรียกว่านิพพานนิพพานธรรมชาติมีต้นไม้เรียกว่านิพพานธรรมชาตินิพพานที่จิตก็ทำสมาธินิพพานธรรมชาติก็ต้นไม้ต้นไม้ภูเขาลำธารนิพพานธรรมชาติเขาสงบพอไปดูแล้วเขาสงบเขาไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ติจิตนินทาใครเขาดับก็เรียกนิพพานธรรมชาติอย่างเรามองต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ว่าอะไรเราใช่ไหมถ้าบอกดีดีต้นไม้ก็ว่าดีดีถ้ามองต้นไม้สงบสงบไม่ว่าใครนิพพานธรรมชาติแต่ถ้าเรามองคนที่มันไม่เป็นธรรมชาติคนมันมีดีมีไม่ดีแต่ถ้ามองต้นไม้มันเป็นนิพพานเขาเรียกว่านิพพานธรรมชาติมีแต่ความดับพอมองแล้วสบายใจถ้ามองใจตัวเองก็นิพพานที่จิตก็เรียกนิพพานที่ใจถ้ามองใจตัวเองออกก็คือนิพพานคือความดับนิพพานที่ใจนิพพานที่จิตแต่ต้องเป็นคนมองใจตัวเองออกเห็นด้วยปัญญาทีนี้เราก็เอานิพพานธรรมดาก่อนเอาต้นไม้ต้นไร่เป็นนิพพานก่อนเข้าถึงต้นไม้ต้นไร่ก่อนมองหินมองดินมองต้นไม้ให้ใจสบายหายกลุ้มก่อนพอมันกลุ้มขึ้นมาก็มาอยู่กับต้นไม้หมอกไม้ต้นโนนต้นนี้ก็หายกลุ้มถ้ามันยังไม่หายกลุ้มก็พุทโธช่วยเข้าไปอีกพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธพุทโธพุทโธเลิกคิดสักพักหนึ่งมันก็สบายแค่นี้หายกลุ้มได้

เข้าใจบอกพูดงี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจนะคนทั้งสี่เนี่ยเป็นคนที่มั่นคงต่อวัดปฏิบัติมานานนะยังไงก็ยังมากรรมฐานกันยังไม่ทิ้งกรรมฐานยังไม่ทิ้งวัดปฏิบัติก็นับว่ามั่นคงดีคือเรามาอย่างนี้มันทำให้เรารู้แหละเรามาวัดปฏิฐานสมาธิเนี่ยทำให้เรารู้คือไม่ทำให้เราโง่คือเข้าวัดแล้วไม่โง่เข้าวัดแล้วไม่หลงมันก็ได้เยอะเลยอ่ะการมาศึกษาธรรมะเรามารู้จักแก่นของศาสนาได้ถ้าเราทำบุญเฮฮามีโขนมีหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรเลยทำจบแล้วเราก็ไม่รู้อะไรก็มานั่งดูหนังดูละครกันเฮฮามันก็เหมือนกับเราอยู่บ้านใช่ไหมมีงานทีก็มาจัดหนังจัดลำวงเล่นกันเจียวๆเจ้าๆไอ้เราก็เหมือนเด็กคนโตๆก็ไม่ได้รู้อะไรคนเด็กก็ไม่รู้อะไรจบแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความวุ่นวายกลับไปบ้านเราก็ไม่รู้มาวัดเราก็ไม่รู้มีความรู้เท่ากันหมดอันนี้ทำบุญยังไงก็ไม่ได้อะไรออกมาทำทั้งปีก็ไม่ได้อะไรทำทั้งชาติก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้ธรรมะเองตอนนี้ไม่เข้าใจศาสนาพุทธเจ้ามันอยู่แค่มีโขนมีหนังมาแล้วพุทธเจ้าไม่มีแค่การเล่นเลยพุทธเจ้าสอนจิตใจให้รู้ซึ้งให้รู้จักบาปบุญรู้จักสงบจิตใจพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่นี่เรามาเดินทางไม่ตรงคำสอนมันก็เลยไม่รู้อะไรกันนี่เข้าวัดก็ไม่ฉลาดสักทีไม่ละบาปบำเพ็ญบุญสักทีใช่ไหมทายกตัวนำเมาเลยละทายกตัวนำเมาเลยซื้อเหล้ามาแจกเขาเลยละต้องกินเหล้าคนมันจึงจะเข้าวัดไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีเหล้าไม่มาหรอกวัดเออทำงานอะไรก็ต้องเล่าจะตะเลยก็ต้องเล่าจะตายก็จะกินเหล้าเลยนะขนาดจะอยู่คนตายจะกินเหล้าเลยข้าวัดไม่รู้อะไรแต่มานี้เราก็รู้มาวัดมีสบายใจไม่เอะอะไม่โวยวายไม่เถิดเถิดเอ๊ะมันสงบดีก่อนมันว้าวุ่นเหลือเกินมาอย่างนี้มันรู้อะไรดีขึ้นมีพระเทศมีพระแนะนำรู้จักศีลฐานภาวนาเกิดความรู้ความเข้าใจยังที่ดีก็มีโขนมีไหนไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรพอเข้าวัดถูกต้องมันก็ถูกต้องมันก็ได้ความฉลาดทายกทายิกาไม่ต้องฉลาดไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหนูไม่ฉลาดเนาะคอยหารายได้คอยหารายได้ไปตกดอกตกดวงตกงานไปแล้วทายกก็เอาไปให้เขากู้หมดเลยก็เป็นทายกคนหนึ่งอะไรไปไม่ฉลาดทันทีถ้ามาวัดมันก็ต้องเสียสละทำให้มันเห็นว่าเราทำตรงดีทำเล่นโอ้เรานี่ทำความดีมาเยอะแล้วเนี่ยตายก็ไม่เสียใจแล้วถึงจะตายเมื่อไรก็ไม่เสียใจคนที่กลัวตายคนที่เสียใจนี่เลยมากไม่ได้ทำความดีกันไว้จึงกลัวตายจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทำความดีแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรก็ตายเมื่อไรก็ตายไปเราทำความดีของเราไว้นับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่ทำบาปไปนับไม่ถ้วนเลยแย่เลยทำบาปไปนับไม่ถ้วนเลยโอ้โหจะตายไปไหนเนี่ยพอรู้ว่าทำบาปไปตายนับไม่ถ้วนกูตายจะไปไหนเนี่ยโอ้โหของลำบากเหลือเกินพอทำบาปไปนับไม่ถ้วนมันต้องทำบุญไปนับไม่ถ้วนดิโอ้บาปที่ทำนิดเดียวบุญที่ทำไปนับไม่ถ้วนกลบบาปหมดแล้วพุทโธนั่นแหละ
พุทโธมากๆนั่นแหละเป็นตัวสะกดบาปไม่ให้เกิดขึ้นเป็นตัวแก้บาปแก้กรรมแก้เวรได้หมดจะพ้นบาปพ้นกรรมพ้นเวรก็ต้องพุทโธไว้มากๆจึงจะช่วยได้ทำบาปไปแต่ครั้งไหนก็พ้นได้เพราะเราตั้งใจไปทางนี้แล้วสามารถแก้กรรมได้ไม่ต้องสงสาร

จะดีหลานดีเลยก็จะดีพัฒนาเป็นเจ้าคนในคนตัวเองแต่ต้องปูพื้นด้วยศีลธรรมแต่หากว่าทุกคนไม่มีศีลธรรมนะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีลูกก็หมดตัวถึงลูกผ่านจนบัดหมดเลย